0: ผู้เสียหายเธอบอกแบบนี้บอกว่าตนเองเนี่ยเรียนผู้ช่วยพยาบาลที่สถานศึกษาแห่งหนึ่งในจังหวัดอุดรธานีกำลังอยู่ในช่วงฝึกงานปกติแล้วเนี่ยตัวเธอเองนะครับจะไม่ได้ใช้บริการไรเดอร์คาร์แต่เมื่อบ่ายวันที่25กรกฎาคมที่ผ่านมาตัวเธอเองเนี่ยมีนัดกับเพื่อนรุ่นน้องครับที่หอพักแห่งหนึ่งอยู่ในเขตเทศบาลอุดรธานีครับเธอก็เลยเรียกไรเดอร์คาร์เนี่ยมารับที่หน้าบ้านนะฮะแล้วก็ให้ไปส่งในซอยดังกล่าวซึ่งมีไรเดอร์คาร์เป็นผู้ชายครับทราบชื่อต่อมาชื่อว่าไนเติ้ลไนเติ้ลเนี่ยอายุ 30-35 ปีขับรถยนต์ไฟฟ้าสีน้ำเงินไปรับที่หน้าบ้านซึ่งไรเดอร์คาร์รายนี้ครับได้บอกให้ตนเองนั้นกดยกเลิกงานซะอ้างว่าชำระเงินไม่ขึ้นแต่จะขับรถไปส่งตนเองเหมือนเดิมแล้วก็ให้จ่ายเงินมาเนี่ย67บาทเป็นเงินสดจากนั้นตนเองก็เลยขึ้นนั่งที่เบาะหลังนะฮะระหว่างทางครับคนขับเนี่ยก็ชวนคุยตลอดเลยและสอบถามว่าทำงานที่ไหนน้องอายุกี่ปีแล้วอายุเท่าไหร่เนี่ยเรียนอยู่ที่ไหนพี่ถามจริงน้องน้องมีแฟนยังเนี่ยถามแบบนี้คุณผู้ชมครับแล้วยังถามด้วยว่าจะไปไหนเนี่ยตนเองก็บอกว่าจะไปเล่นกับเพื่อนจะไปหาเพื่อนแล้วก็ได้คำตอบที่เหมือนกับได้ตอบคำถามแบบตามปกติอะคุณผู้ชมคือเหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นอะสุดท้ายคนขับเนี่ยบอกว่าน้องน้องมานั่งข้างหน้ากับพี่ในมาพูดแบบนี้สองครั้งฮะตนเองก็ปฏิเสธนะครับแต่ครั้งที่สามเนี่ยคนขับเปลี่ยนน้ำเสียงครับจากที่พูดดีๆน้องน้องมานั่งข้างหน้าได้มั้ยพูดเลยบอกว่าบอกให้มานั่งข้างหน้าไงมานั่งดิเนี่ยฮะคุณผู้ชมครับเธอเองก็เลยกลัวนะฮะจำเป็นต้องไปนั่งเบาะหน้าครับคุณผู้ชมครับ
1: แล้วตอนนั้นนะคะทางน้องเล่าบอกว่าคนขับคนนี้ก็จอดรถที่หน้าโรงเรียนแห่งหนึ่งด้วยความตกใจนะคะแล้วตอนนั้นเสียงแข็งอย่างที่พี่หนุ่มบอกน้องบอกว่ากลัวมากก็จำเป็นต้องย้ายไปนั่งเบาะข้างหน้าตามคำสั่งหลังจากนั้นคนขับขับรถต่อไปค่ะแล้วก็เอามือมาจับที่ขาแล้วค่อยๆลูบไล้ขึ้นมาจับที่หน้าท้องจากหน้าท้องก็ค่อยๆเลื่อนขึ้นมาจับที่หน้าอกแต่ไม่ได้มีการล้วงน้องบอกว่าตกใจมากแต่ก็ทำใจดีสู้เสือค่ะยังพูดบอกว่าอย่าทำนะอย่าทำเดี๋ยวคนจะมองเห็นแต่ว่าคนขับบอกว่ามองเข้ามาก็ไม่เห็นหรอกเพราะว่ารถคันนี้ติดฟิล์มหนาหลังจากนั้นคนขับบอกให้ตนโทรไปบอกเพื่อนบอกว่าเดี๋ยวจะไปถึงหอช้าประมาณครึ่งชั่วโมงหรือ1ชั่วโมงเพื่อที่จะไปกับตัวคนขับคนนี้ค่ะ
0: คือมันบอกเลยบอกว่าจะไปหาที่เงียบๆคุย
1: ใช่
0: เนี่ยฮะบอกน้องไปกับพี่ก่อนแล้วไปบอกเพื่อนนะเดี๋ยวอีกสักชั่วโมงเดี๋ยวตามไปบอกไปเลยว่าเดี๋ยวไปหาไปธุระก่อนอะไรอย่างเงี้ยคุณผู้ชมครับคือพอดีเพื่อนเนี่ยโทรศัพท์เข้ามาหาเธอพอดีครับเธอก็เลยบอกว่าเนี่ยโดนคนขับลวนลามคนขับยังพูดตื้อนะบอกว่าให้ตัวเธอเองเนี่ยไปกับเขาด้วยเธอเนี่ยกลัวมากๆนะฮะแต่ตอนนั้นเนี่ยใกล้จะถึงหอพักเพื่อนแล้วเธอก็เลยยอมพูดจาดีๆกับเขาครับบอกว่าให้ไปส่งหาเพื่อนก่อนได้มาเขาก็ถามว่าไปนานไหมตนก็บอกว่าก็นานนะเพราะจะพาเพื่อนไปทำธุระด้วยเดี๋ยวเสร็จธุระเนี่ยเดี๋ยวหนูจะไปกับพี่กันแล้วกันแล้วก็มีการแลกไลน์กับคนขับเอาไว้ด้วยครับซึ่งตัวเขาเองก็ยังคงพูดย้ำนะฮะบอกว่าน้องน้องสัญญากับพี่แล้วนะว่าน้องจะไปกับพี่ต่อตนเองก็ตอบว่าค่ะพอไปถึงหอพักเพื่อนครับเขาจอดรถริมถนนฮะตนก็รีบลงจากรถทันทีนะครับแล้ววิ่งไปหาเพื่อนที่รออยู่หน้าหอเธอบอกเธอเสียใจมากเพราะเธอเนี่ยไม่ได้ถ่ายรูปรถเอาไว้นะครับและไม่ได้ถ่ายทะเบียนเอาไว้ด้วยเพราะตอนนั้นมันตกใจสุดขีดเหมือนกันหลังลงจากรถไปหาเพื่อนนะครับก็เล่าเรื่องราวทั้งหมดให้เพื่อนฟังผ่านไปได้ประมาณสักหนึ่งชั่วโมงปรากฏว่าโชเฟอร์คนนี้ฮะเติ้ลเนี่ยนะฮะโทรศัพท์มาหาเธอ3สายครับบอกน้องพี่รออยู่นะน้องพี่รออยู่แถวในซอยเนี่ยน้องน้องออกมาหาพี่ได้มาเนี่ยไปพูดแบบนี้คุณผู้ชมครับเธอเองตัดสินใจนะฮะไปแจ้งความที่สภ.เมืองอุดรธานีครับพร้อมกับมีการลงโพสต์ลงใน Facebook ส่วนตัวเตือนภัยนะฮะสำหรับคนใช้บริการไรเดอร์คาร์หลังจากนั้นครับเขาเองเนี่ยไม่ได้โทรมาหาอีกเลยซึ่งตนเองทราบนะครับว่าคนขับเนี่ยทำธุรกิจเกี่ยวกับขายตรงด้วยอยากฝากถึงผู้ที่ใช้บริการไรเดอร์คาร์โดยเฉพาะผู้หญิงนะครับบอกว่าถ้าใช้บริการเนี่ยขอให้มีเพื่อนไปด้วยดีกว่าอย่าไปคนเดียวเลยเพราะไม่รู้เลยว่าในรถมันจะเกิดอะไรขึ้นกับเราได้อยากฝากถึงคนที่ก่อเหตุให้มารับผิดในสิ่งที่ก่อขึ้นเอาไว้สิ่งที่ตัวเองนั้นทำลงไปแล้วขออย่าไปทำอย่างนี้กับใครอีกเนี่ยฮะเพราะว่าสุดท้ายเนี่ยมันเป็นภัยต่อสังคมลองฟังเสียงเธอดูครับ
2: ถ้าเราอยู่บนรถแล้วมันน่ากลัวเหรอ
3: ค่ะเขาถามทุกอย่างเลยค่ะเขาพูดเยอะมากตั้งแต่ขึ้นรถจนลงรถเลยค่ะตอนแรกเขาบอกหนูว่าหนูจะไปไหนหนูก็เลยว่าหนูจะไปหาเพื่อนค่ะทีนี้เขาก็เลยบอกหนูว่าให้หนูบอกเพื่อนได้ไหมว่าไปช้าหน่อยแล้วไปกับพี่ต่อสักชั่วโมงนึงครึ่งชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช้มือค่ะมือข้างเดียวค่ะเขาก็มาจับขาหนูก่อนค่ะจับ

0: นานอยู่ค่ะ
1: อะไร
0: จับแล้วก็ลูบแล้วก็ลามมาที่ตรงหน้าท้องค่ะแล้วก็ขึ้นมาจับนมค่ะกลัวว่าถ้าหนูขัดขืนเขาหรืออะไรหนูจะโดนเขาทำร้ายค่ะหนูทำยอมเขาค่ะเพื่อเอาตัวรอดแล้วก็บอกเขาว่างั้นหนูไปทำธุระกับน้องก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปต่อกับพี่ได้ไหมเดี๋ยวพี่แลกไลน์ไว้หนูก็เลยโอเคค่ะแลกไว้ก็ได้ค่ะเดี๋ยวทำธุระเสร็จเดี๋ยวหนูทักหาอะไรอย่างนี้ค่ะเขาพูดว่าสัญญากับพี่แล้วนะว่าจะไปกับพี่ต่อหนูก็เลยว่าใช่ค่ะทีนี้หนูก็เลยว่าหนูไปก่อนนะคะหนูก็เลยลงรถแล้วก็วิ่งไปเลยค่ะ
1: พอหลังจากเราลงไปในโลกโซเชียลแล้วมันเขาได้โทรตามเราอยู่ไหม
0: ไม่ค่ะเขาหยุดโทรไปตั้งแต่ประมาณ6 โมงเย็นค่ะอย่าทำแบบนี้กับผู้หญิงคนไหนนะคะเพราะว่ามันคนอื่นเขาก็ทำธุรกิจนี้กันเยอะแยะค่ะไม่ได้มีเขาแค่คนเดียวคนดีๆมันก็มีเยอะเลยค่ะจริงไม่ให้ไปคนเดียวดีกว่าค่ะแล้วก็ให้
2: ต้องมีเพื่อน
0: ใช่ค่ะไปคนเดียวมันน่ากลัวค่ะน่ากลัวมากๆเลยค่ะ
3: ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยน่าจะตามไม่ยากนะเพราะถ้าเกิดว่าเรียกไรเดอร์คาร์แบบนี้มันน่าจะมี
2: ข้อมูลในระบบใช่ไหม
3: ข้อมูลในระบบถูกป่ะ
2: ค่ะ
3: ชื่อหรือว่าไอ้ทะเบียนรถเนี่ยมันต้องมีนะ
2: ค่ะ
3: เนี่ยฮะ
2: นี่
3: ใช่ไหมตามไม่ยากหรอกเนี่ยครับก็เธอเองก็ถือว่าเป็นเหยื่อนะเธอเป็นเหยื่อนะครับแล้วก็ออกมา เหมือนแบบให้ข้อมูลกับสังคมว่ามันมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นบอกให้ระวังกันด้วยเนี่ยครับนะพักไหมพี่หมวยไหม
2: พักค่ะ
3: มีอยู่แค่นี้นะ
2: มีอยู่แค่นี้ต้องเบรกก่อนค่ะ
3: พักก่อนคุณผู้ชมรอครึ่งปิ้นแป๊บนึงเดี๋ยวกลับมาครับสักครู่เดียวครับคุณผู้ชมครับ
4: เป็นพลังเป็นมหามวลอากาศเป็นฉัตรชาติปกป้องประคองสมัยทรงตามรอยสืบสานบันดาลไทยทรงรวมใจรวมรักรวมพักดีเป็นมิ่งขวัญแก่ประสบกนิกรยามหนาวร้อนประชาไทยทรงคลายคลี่สง่าธรรมคงศักดิ์วงจักรีพระบารมียืนยงทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์จำกัดและบริษัทในเครือ
5: มือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาม่ารสใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไฮไฟพร้อมคุณธรรม
6: นนท์ไม่ได้ทำคุณธรรมเอาไปทำกันเอง
7: ร้อยแปดช็อปสามแจ๋วยิ่งซักยิ่งเซฟสูตรน้ำใหม่รวมซักปรับในถุงเดียวสะดวกซักสะอาดในขั้นตอนเดียวหอมนุ่มร้อยแปดช็อปสามแจ๋วแจ๋ว
8: ทุกอุปสรรคทำให้เราแข็งแกร่งกว่าเดิมผมที่ถูกทำร้ายก็เช่นกันใหม่ Dove Peptide Intense Repair ช่วยฟื้นบำรุงส่วนของเส้นผมที่เสียหายในระดับโมเลกุลเพื่อผมดูแข็งแรงขึ้น10เท่าให้ผมสุขภาพดีกว่าที่เคยใหม่ Dove
9: ป้าป๋าคือยอดมนุษย์ป้าป๋าดูแลหนูได้ป้าป๋าเก่งที่สุดถ้าป๊าป๊าไม่ป่วย
10: กรุงเทพประกันชีวิต
11: กลับมาแล้วโฮมโปรซูเปอร์เอ็กซ์โปทันราคาลดแรงกลางปีสมาชิกโฮมการ์ดและบัตรเครดิตโฮมโปรวีซ่าแพลตินัมรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 160,000 บาทมิตซูบิชิเครื่องปรับอากาศติดผนัง 12,283 BTU เพียง 16,900 บาทอิเล็กโทรลักไมโครเวฟ20ลิตรเพียง 1,590 บาทโมย่าสุขภัณฑ์2ชิ้นเพียง 1,990 บาท 24-29 กรกฎาคม 2569 ที่โฮมโปรทุกสาขาและออนไลน์
12: ถ้าจัดการมันได้อยากจะได้เงินเท่าไหร่บอกมาฉันทุ่มไม่อั้น
13: เงินถึงแบบนี้นะนางผีที่ชื่อสาหร่ายได้กลับบ้านเก่าเร็วแน่
14: คุณ ถึงเวลาที่เราต้องลากัน

0: นะจริงๆค่ะคุณภูม
1: ิคุณสาหร่ายคุณอยู่ในห้องนี้หรือเปล่าคะ
2: ปะการังสีดำจันทร์ถึงศุกร์19นาฬิกา
3: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
4: แม่เป็นคนเอาแหวนไปทิ้งใช่ไหมคะ
5: นี่เราเห็นแหวนนั่นดีกว่าแม่อย่างนั้นเหรอ
6: ทนแอปไม่ไหวก็เลยระเบิดออกมาแล้วใช่ไหม
5: นี่มันเป็นแผนของแกเหรอ
6: หนูอาจจะใส่ซื่อไม่เคยมีแผนอะไรกับคุณแม่หรอกนะคะ
5: สตอที่สุด
6: ถ้าเกิดว่าพี่รันอยากพูดอยากระบายอะไรอ่ะนินก็อยู่รับฟังตรงนี้เสมอนะ
7: แค่ได้กอดน้องนินพี่ก็โอเคแล้วแหละ
2: วาดฝันวันวิวาศุกร์20นาฬิกา30นาที
3: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
8: ไปหน้าขุมทรัพย์ช็อกกี้ช็อกกี้ว้าวช็อกกี้ช็อกกี้สปันช์ป๊อปว้าวเย้อร่อย
9: ช็อกกี้ช็อกกี้แถมฟรีก๊าซสปันช์ป๊อปมีให้สะสมกว่า100แบบตั้งแต่วันนี้ถึง31ธันวาคม2569
2: แจ๋วซัพเฟอร์กลับมาแล้
8: ว
2: จัดเต็มร้านเด็ดกว่า100ร้านค้าและความอร่อยมากกว่าพันเมนูวันนี้ถึง2สิงหาคมนี้รวมสายกินมาฟินร้านเด็ดที่อลายพาร์คฮอชั้นจีศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์คบอกเลยครั้งนี้มีเซอร์ไพรส์สุดพิเศษรออยู
8: ่
5: ครบแน่นอน
8: เจ้าแซ่บมากค่ะ
2: สนับสนุนโดย
10: งานเสร็จแล้ว
11: Formos Omega มี DHA เพิ่มขึ้น 60% Omega 369ผสมย่อยอาหาร PDX
12: ได้ไหมครับ
11: Formos Omega 369
13: ความงามที่ไม่ซ้ำใครความเย็นที่เข้าใจทุกความรู้สึกทลายทุกขีดจำกัดแห่งดีไซน์ Beyond X Carrier
14: The All New Nissan Kicks E-Powerขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า 100% เปลี่ยนน้ำมันเป็นไฟฟ้าไม่ต้องเสียเวลารอชาร์จขับสนุกแรงประหยัดด้วย e-power ทดลองขับได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูมนิสสัน
15: กลิ่นปากต้องดาลี่มิ้นต
16: ์ฟันเหลือต้องดาลี่ไวท์เบรกกิ้งโซดาเฟรชมิ้นต
17: ์ยาสีฟันวิปฟอร์มช่วยขจัดคราบฟันดูขาววิ้งปากหอมปิ้งเลยต้องดาลี
16: ่เบรกกิ้งโซดา
18: พระทศธรรมมราชันพิวันธนาเฉลิมพระชนพรรษาเดชาดิศรทศพิตรราชธรรมกำจายขจรพระชัยพรแด่พระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัทปตท.จำกัดมหาชนและบริษัทในกลุ่ม
19: สนับสนุนโดยชูชูอาหารโภชนาการครบถ้วนผสมไฮโดรไลซ์โปรตีนดูแลน้องหมาน้องแมวทุกวันยุงแขยงแมลงขยาดเมื่ออาร์ตขยับยุงแขยงแมลงขยาดเมื่ออาร์ตขยับ
20: คุณผู้ชมครับที่ชลบุรีนะครับมันมีเหตุนะฮะคือตำรวจหนองปลือเนี่ยเขาไปตามล่าฆาตกรโหดนะฮะไปสังหารอดีตนักเทนนิสนะทีมชาติคุณผู้ชมครับคือไปพบร่องรอยบีบคอแล้วมีดเนี่ยกรีดแขนตัดเส้นเลือดใหญ่ทั้งสองข้างเขาเชื่อนะครับว่าเป็นฝีมือคนใกล้ตัวครับลองดูครับคุณผู้ชมครับเนี่ยนะครับเมื่อวานนี้ครับตำรวจสภ.หนองปลือครับที่บางละมุงจังหวัดชลบุรีได้รับแจ้งนะครับว่าไปพบร่างของผู้เสียชีวิตอยู่ภายในบ้านหลังหนึ่งครับซึ่งเป็นบ้านเดี่ยวชั้นเดียวเนื้อที่ประมาณสัก50ตารางวาครับด้านหลังเนี่ยเป็นสปอร์ตคลับมีสนามเทนนิสขนาดใหญ่นะครับตรวจสอบภายในห้องนอนไปพบร่างของนายณัฐวีสุคันธารุณนะครับหรือว่านัทนะฮะคืออายุ64ปีคุณผู้ชมครับเป็นนักเทนนิสอาวุโสแล้วก็เป็นนักเทนนิสชายหาดทีมชาติไทยรวมไปถึงเป็นผู้บริหารสนามเทนนิสพัทยาสปอร์ตอินเตอร์คลับและยังเป็นนักปั้นนักเทนนิสชื่อดังในแวดวงเทนนิสของประเทศไทยด้วยนะฮะสภาพศพของคุณนัทเนี่ยนอนหงายอยู่บนที่นอนนะฮะที่บริเวณข้อศอกด้านซ้ายมีแผลเวอะนะครับคุณผู้ชมครับมีเลือดเนี่ยไหลนองส่วนบนหัวเตียงครับด้านขวาไปพบมีดทำครัวยาประมาณสัก1ฟุตวางอยู่ทางเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานครับได้มีการเข้าไปตรวจสอบที่เกิดเหตุอย่างละเอียดนะครับจากการสอบสวนเบื้องต้นนะครับก็ทราบว่าญาติของผู้ตายที่อยู่ทางกรุงเทพติดต่อกับผู้ตายไม่ได้ จึงให้คนดูแลสนามเทนนิสครับเข้าไปตรวจสอบบ้านพักปรากฏว่าพบว่าประตูนั้นถูกล็อกจากด้านในเมื่อนำกุญแจสำรองเนี่ยไปไขนะครับเข้าไปปรากฏว่าไปเจอผู้ตายนั้นกลายเป็นศพอยู่บนที่นอนไปแล้วครับทีนี้พี่ชายของผู้ตายครับชื่อว่าคุณธรณินนะฮะเดินทางมาที่บ้านหลังนี้ครับหลังทราบข่าวพร้อมกับให้ข้อมูลครับว่า2วันก่อนเนี่ยน้องชายนะครับคือคุณนัทเนี่ยเพิ่งจะโทรศัพท์ไปปรึกษาว่าไม่สบายใจเลยเนื่องจากมีปัญหากับอดีตลูกศิษย์คนนึงซึ่งเป็นนักเทนนิสชาวบาวนะที่แยกตัวจากทางน้องชายไปนะฮะระยะหลังครับมีพฤติกรรมก้าวร้าวนะครับไม่เชื่อฟังทั้งที่ผู้ตายเองเนี่ยชุบเลี้ยงและดูแลเป็นอย่างดีซึ่งน้องชายเองเนี่ยมาเสียชีวิตแบบนี้ต้องยอมรับว่าไม่รู้ว่าชายคนนั้นมีส่วนเกี่ยวข้องหรือเปล่าลองฟังดูครับ
0: เล่นเทนนิสเป็นเพื่อนกับเจ้าบอล
10: เป็นครูสอน
0: เป็นครูสอนด้วยและเป็นเพื่อนกับเจ้าบอลเพ
10: ื่อ
0: นสนิทกับไอ้เจ้าบอลใน
10: พระดอนสิย
0: พระดอนฮะ
10: เป็นเพื่อนเลยเขาบอกเขาโทรไปหาลุงเมื่อวานนี้
0: เขาโทรหาผมเขาเล่าให้ฟังว่าเขาไม่สบายใจมีปัญหากับเด็กลาวที่เอามาเลี้ยงจนเป็นนักกีฬาเก่งฝึกจนเก่งแล้ว
10: เขา
0: หลังมันดื้อเขา
10: แล้ว
0: ดื้อเขาแล้วก็เขาก็บอกว่าอย่างนี้เขาไม่สบายใจเพราะว่าเลี้ยงดูมาตั้งนานแล้วมาทำกับเขาแบบนี
10: ้
0: แล้วเมื่อวานมันทำท่าใส่เขาเล่าให้ฟัง
10: อ๋อ
0: ไอ้คนนี้
20: เนี่ยครับ
12: ค่ะในทางคดีค่ะตำรวจสภ.หนองปลือและกองพิสูจน์หลักฐาน2ชลบุรีได้เข้าไปตรวจสอบหลักฐานอย่างละเอียดนะคะพบว่าผู้ตายมีบาดแผลถูกอาวุธมีดเฉือนที่บริเวณหลังแขนเหนือข้อศอกทั้งสองข้างเป็นแผลเวอะวะส่วนที่บริเวณลำคอมีร่องรอยของการถูกบีบจนเป็นรอยเขียวช้ำแล้วตัวของผู้ตายก็เต็มไปด้วยเลือดจากเสื้อสีขาวกลายเป็นเสื้อสีแดงนอนหงายอยู่บนที่นอนที่นอนก็มีร่องรอยการต่อสู้จนที่นอนเปื้อนเลือดไปทั่วบริเวณในที่เกิดเหตุก็ยังมีมีดปลายแหลมลักษณะเป็นมีดทำครัวยาวประมาณ1ฟุตค่ะ
20: ครับทางด้านของพันตำรวจเอกณัฐพลผ่องสุขสกุลนะครับท่านเป็นผู้กับการอยู่ที่สภ.หนองปลือครับท่านเปิดเผยนะครับว่าเบื้องต้นเนี่ยได้มีการตั้งปมสันนิษฐานนะครับว่าเป็นเรื่องราวความขัดแย้งส่วนตัวนะครับเนื่องจากผู้ตายเองเนี่ยมีปัญหากับทางคนใกล้ตัวรวมไปถึงผู้ตายเนี่ยเป็น LGBTQ ด้วยซึ่งขณะนี้นะครับทางเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการรวบรวมหลักฐานพร้อมทั้งเชิญตัวบุคคลที่ใกล้ชิดทั้งหมดเนี่ยนะครับมาทำการสอบปากคำโดยเชื่อนะครับว่าจะได้ตัวผู้ก่อเหตุในเร็ววันนี้ครับคุณผู้ชมครับทีนี้ทางทีมข่าวเองคุณผู้ชมครับได้มีโอกาสไปได้ภาพจากกล้องวงจรปิดในหมู่บ้านครับประมาณสัก5:11 PMกล้องตัวนี้คุณผู้ชมครับไปจับภาพรถยนต์ไฟฟ้าสีขาวของผู้ตายเอาไว้ได้นะครับซึ่งผู้ตายเองเนี่ยขับรถกลับไปที่สนามเทนนิสก่อนจะถอยหลังเข้ามาแล้วก็ขับออกไปจอดในบ้านของตัวเองต่อมาครับเที่ยงคืน38ครับจะเห็นชายปริศนามายืนด้ำๆมองๆอยู่ฝั่งตรงข้ามบ้านของผู้ตายจากนั้นเดินผ่านไปครับเนี่ยฮะ
12: อันนี้เป็นผู้ต้องสงสัยนะคะ
20: ครับยังมีเนื้อต่อนะคุณผู้ชมครับขออภัยด้วยจริงๆวันนี้อาจจะตะกุกตะกักสักนิดนึงนะฮะคุณผู้ชมครับขออภัยด้วยจริง
12: ๆทีมข่าวได้พูดคุยกับนายสมวันค่ะเป็นชาวสปป.ลาวตำรวจเชิญตัวไปสอบปากคำแล้วก็มีการตรวจสอบลายนิ้วมือบนร่างกายเบื้องต้นให้ข้อมูลแบบนี้ว่าตนเองมาอยู่กับผู้ตายนาน3ปีมาทำงานแล้วก็มาฝึกเป็นนักเทนนิสแล้วก็พิกเกอร์บอลจนสามารถฝึกสอนผู้อื่นได้โดยก่อนเกิดเหตุเมื่อวานนี้ค่ะตนเองได้ไปแข่งเทนนิสแล้วกลับมาในช่วงเย็นจากนั้นก็ขอพักช่วงเมื่อคืนที่ผ่านมาผู้ตายโทรมาบอกให้เปิดประตูฝั่งสนามเทนนิสเพราะว่าจะนำรถมาชาร์จไฟแต่สุดท้ายผู้ตายก็เปลี่ยนใจนำรถเข้าไปจอดในบ้านพอตื่นเช้ามาก็เห็นบ้านผู้ตายปิดเงียบจนช่วงบ่ายคนสนิทของผู้ตายขึ้นไปดูพบว่าผู้ตายเสียชีวิตแล้วโดยลูกจ้างคนนี้ก็ยังได้บอกด้วยนะคะบอกว่าที่ผ่านมาเดินทางมาอยู่กับผู้ตายพร้อมกับเพื่อนชาวลาวอีก4คน1ใน4ได้แยกตัวออกไปเพราะว่ามีปัญหากับผู้ตายแล้วก็ยืนยันกับทีมข่าวนะคะว่าทั้ง4คนตอนนี้ยังอยู่ในประเทศไทยค่ะ
20: ครับ
21: เป็นโค้ชในเตรียมตัวมาสอนทุกวันเนี่ยเราก็เริ่มเนี่ยเราก็เริ่มบอกเขาว่าถ้าคุณนัดจะกินข้าวคุณนัดออกไปเลยไม่ต้องรอเพราะว่าเราทำงานหนักมันหนึ่งประมาณ5 PMเขาก็ไลน์บอกให้เอาแมวไปส่งก็แมวไปส่งเสร็จปุ๊บนะก็กลับมาเขาก็ไลน์มา ไว้เปิดประตูให้เขาหน่อยขยับรถไปชาร์จ

0: เปิดรอเลยไหมเขาบอกไม่ต้องเดี๋ยวเขาเข้าบ้านก่อนพอเช้ามาผมสอนเสร็จ8โมงเนี่ยผมโทรหาเขาทุกเพื่อนก็ไม่รับสายแล้วผมก็ไปกินข้าวกับหมาตอน11โมงผมเดินไปดูที่บ้านเขาอยู่บ้านไหมเห็นรถแต่ไม่มีรองเท้าที่เขาโทรมาเขาบอกว่ากูนัดเสียแล้วผมก็เลยวิ่งมาเลยตอนนี้มีอยู่กัน4คนรวมเขา4คน
1: ใกล้ชิดเลยนะคนใกล้ชิดเลยนะ
0: คนใกล้ชิดคือผมคือผมไปบ้านเขาทุกวันเลยเขาจะโทรเรียกแบบนี้ทุกวัน
2: นี่แหละครับผู้ชมครับ

0: ที่ชัยพฤกษ์อยู่สี่ล็อกอ่ะ
1: ช่วยข้าไปช่วยมีจากไกลกันนะ
2: ทำไม
0: คุณนัท
2: เหลืออะไรกัน
0: เหลือเก็บสบายแล้วนะต้องทะเลาะกันขนาดนั้นผมจำได้มากสามปีที่แล้วหนูเอายาเหลืองให้แกแกเส้นขาแกเส้นหนูเดินไม่ได
3: ้ไวขอออกปิดท้าย
4: เดี๋ยวรอดูการทำงานของตำรวจนะคะ
2: พี่หมวยบอกคุณผู้ชมตรงดีกว่าไหม
4: ได้ค่ะ
2: ขอโทษนะคุณผู้ชมคือมันตุกมันคือเรื่องของเรื่องเนี่ยผมเข้าใจว่ามันข่าวมาสักครู่นี้เป็นข่าวแบบซีเรียสนะแต่บังเอิญแล้วผมอ่านข่าวผิดผมอ่าน
4: ขอโทษท่านผู้ชมนะคะนะคะ
2: ผมอ่านข่าวผิดเองคุณผู้ชมผมต้องขออภัยด้วยนะฮะแล้วมันก็เลยทำให้ผมเองเนี่ยหยุดมันกั้นไม่ได้อ่ะคือผมอ่านชาวผมอ่านว่าคนที่ทำเนี่ยเป็นชาวลาวแต่ผมไม่อ่าน
4: ขอโทษท่านผู้ชมค่ะ
2: มันจุดไม่ได้ขอโทษนะคุณผู้ชมครับผมพักก่อนนะผมกลับมาครับ

0: X-Force Mitsubishi X-Force HEV
1: กุ้งคู่ช่วยอะไรคุณได้บ้างกุ้งคู่แก้เคล็ดขัดยอกแก้แมลงกัดต่อยแก้อาการคันเคล็ดขัดยอกแมลงกัดต่อยอาการคันนึกถึงยาน้ำมันสมุนไพรตรากุ้งคู
2: ่เคล็ดลับผมดูหนาใหม่ซันซิลฟาวซี่บีแคร์พร้อมเซรามายและไดนอกซิดิลช่วยลดการขาดดูดร่วงถึง 98% ผมดูหนาขึ้นรู้สึกเหมือนได้ฟาร์มผมลองเลย
3: มีอะไรที่มันกระแทกใจไหม
4: มีสิควิกแสบต้มผมนี่ไง
5: แสบอะไรขนาดนี
4: ้ควิกแสบต้มผมแสบกระแทกใจ
6: ปีโป้กัมมี่เยลลี่รสผลไม
7: ้กัมมี่ปีโป้ปีโป้กัมมี่อร่อยกัมมี่กัมมี่กัมมี่กัมมี่กัมมี่ปีโป้ปีโป้กัมมี่ยิ่งเคี้ยวสนุกปีโป้กัมม
6: ี่ปีโป้กัมมี่เคี้ยวสนุกเคี้ยวอร่อย
8: สุดนี้มีแต่ความน่ารักกระเชียร์พิซซ่าโฟปรุงจืดหรือมิ้นเตี๋ยวเรือปรุงจัดก็มามันกันได้ใน Girls Cup Presented by Mama เสาร์ที่1สิงหาคมนี้ที่ Bytech Live สนับสนุนโดย
9: กลับมาแล้ว Home Pro Super Expo ทันราคาลดแรงกลางปีสมาชิก Home Card และบัตรเครดิต Home Pro Visa Platinum รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 160,000 บาท Mitsubishi เครื่องปรับอากาศติดผนัง 12,283 BTU เพียง 16,900 บาท Electrolux Microwave 20ลิตรเพียง 1,590 บาทโมย่าสุขภัณฑ์2ชิ้นเพียง 1,990 บาท 24-29 กรกฎาคม 2569 ที่ Home Pro ทุกสาขาและออนไลน์
10: คุณต้องทำงานให้ผมเข้าไปอยู่กับพวกของนายโอ๊คโอ๊คคือผู้มีอิทธิพลมีส่วนกับการค้ายา
11: ไม่มีเรื่องยาเลยครับท่านพี่เขาดูเป็นคนดีด้วยซ้ำ
10: มันไม่ใช่แค่ลูกน้องกูมันเหมือนน้องกูเพื่อนกูมันคือคนที่กูรู้สึกว่ากูไว้ใจได้ทั้งชีวิต
11: มันนัดเจอใครวะ
10: ดอมคน
11: แต่ถ้าผลกลับมาทำคดีนี้ผลก็ต้องกลับไปคบกับพี่เขาใช่ไหม
12: มันไม่มีทางอื่นแล้วถ้ามีเขาคงไม่ต้องส่งดอมเข้าไปหรอก
13: ดอมน่าจะเจอทางที่ทำให้พี่โอ๊คโดนจับได้แล้วนะ

0: กูอ่ะมึงนี่นะมึงเป็นน้องกูมึงพูดมาให้หมดเลย
1: พี่ฆ่าผมเลย
2: สองหัวใจจันทร์อังคาร 20:30 น.เริ่ม 11 สิงหาคม
3: ดูทีวีกด 33 ดูออนไลน์ที่ 3 พลัส
4: แจ๋วซักเฟอร์เล่นใหญ่แจกจริงเมื่อช็อปของอร่อยภายในงานลุ้นรับมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าและจักรยานไฟฟ้ามูลค่ารวมกว่า 300,000 บาทตั้งแต่วันที่24-31กรกฎาคมนี้งานนี้ไม่มาไม่ได้แล้วรวมร้านอร่อยกว่า100ร้านค้ากว่า 1,000 เมนูฟินกับทัพนักแสดงและพิธีกรช่อง3ที่ยกขบวนมาสร้างความสุขทุกวันพบกันที่ Alive Park Hall ชั้นจีศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค
5: Air Carrier Tech Week และ Tech SD ทนคุ้ม Carrier จัดเต็ม Air D ติดแล้วคุ้ม Air Carrier Tech Week และ Tech S เย็นดีมีคืนติด Air Carrier Tech Week หรือ Tech S รับเงินคืน500บาทถึง15สิงหาคมนี้ติดเลย Carrier Tech Week และ Tech S
6: ติดภูเขาไฟครับทำไงให้เหมือนของจริงนะ
7: ใหม่ Formos Omega Smart Super Go 1 Plus มี DHA 30มิลลิกรัมพร้อม 2FL และก๊อซยิ่งเรียนรู้ยิ่งได้ค้นพบ
6: ภูเขาไฟลาวา
7: Formos Omega Smart Super Go
8: เคล็ดลับผมดูหนาใหม่ Sunsilk Bouncy Big Hair พร้อมเซรามายและไดนอกซิดิลช่วยลดการขาดรูดร่วงถึง 98% ผมดูหนาขึ้นรู้สึกเหมือนได้ฟาร์มผมลองเลย
9: เมื่อร่างกายอ่อนเพลียอะลิโนมิน X Plus จากประเทศญี่ปุ่นชนิดเม็ดมีเฟอร์ซันไทอะมีนอนุพันธ์วิตามิน B1 วิตามิน B6 วิตามิน B12 วิตามิน E และแคลเซียมแพนโทไทนินสำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอะลิโนมิน X Plus จากประเทศญี่ปุ่นอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
10: พระกรุณาที่คุณการุณราษฎร์ไทยทั้งชาติน้อมสำนึกระลึกสมัยทั่วแผ่นดินปวงประชาร่วมอาลัยทรงสู่สวรรค์อันสวัยในทิพวิมานข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทในเครือและผู้แทนจำหน่าย
11: ใหม่ Galaxy C48 Ultra อัพเลเวลการพับและ Galaxy C48 ไซส์ใหม่ก่อนใครจองเลย
12: สนับสนุนโดยหมวดเหล้าเข้าพรรษาเก็บแต้มสุขภาพดีจากสสส.
13: น้ำนมถั่วเหลืองและตะซอยงาดำอะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะแก้แผลในปากและลิ้นยาเป่าคอซานจินซีกวาส่วนผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติ
14: ครับก่อนอื่นต้องกราบขออภัยนะฮะเราทั้งสองคนต้องกราบขออภัยด้วยนะครับคือเมื่อสักครู่นี้เป็นข่าวค่อนข้างจะซีเรียสนะครับแต่บังเอิญว่าผมอ่านข่าวไปพอดีว่าคือต้องขออภัยด้วยวันนี้คือเครื่องปริ้นเนี่ยเสียนะครับเราก็เลยไม่ได้มีการทำการบ้านในการได้อ่านก่อนนะฮะปรากฏว่ามันมีตัวหนังสือบางตัวเนี่ยผิดพลาดไปนะครับอย่างเช่นชาวลาวอย่างเงี้ยนะฮะก็จะเป็นชาวบาวพอเป็นชาวบาวผมเองเอาตรงผมก็คิดว่าเป็นแบบคล้ายๆพวกชาวเซิร์กชาวกลุ่มคนอะไรหรือเปล่าผมก็เลยอ่านว่าชาวบาวไปปรากฏว่าพอมารู้ตัวอีกทีในนี้เขียนว่ามีสปปลาวอีกคำหนึ่งถูกมันหลุดแล้วอะคุณผู้ชมถึงแม้จะเป็นข่าวซีเรียสเราสองคนขออภัยจริงๆนะครับเราไม่ได้มีเจตนาจริงๆต้องกราบขออภัยครั้งหนึ่งนะครับไม่เคยเป็นอย่างนี้เลยอะ
15: ค่ะ
14: เนาะ
15: ใช่ค่ะ
14: นะฮะต้องขออภัยคุณผู้ชมด้วยนะครับขออภัยทางฝั่งของตัวครอบครัวของผู้เสียชีวิตด้วยนะครับที่เราไม่มีเจตนาจริงๆนะครับขอโทษด้วยนะครับครับอ้าวโอเคพี่หมวยไปดูอีกข่าวหนึ่งเน
15: า
14: ะ
15: ค่ะเหตุการณ์นี้ค่ะพ่อมาร้องตำรวจนะคะลูกสาวอายุ28ปีค่ะมีอาชีพคือรับจ้างหิ้วของไปที่ญี่ปุ่นปรากฏว่าไปถูกจับที่สนามบินฟูกุโอกะเพราะว่าเจ้าหน้าที่ไปเจอกาแฟที่ข้างในซุกซ่อนยาไอซ์นี่คือคุณพ่อของเทียนหญิงวัย28ปีเดินทางมาให้ข้อมูลกับตำรวจสภ.บางบัวทองให้ช่วยติดตามคนร้ายที่ส่งยาเสพติดมาให้กับลูกสาวหลังจากติดต่อมาซื้อน้ำหนักกระเป๋าเพื่อจะฝากส่งของไปญี่ปุ่นโดยคุณพ่อบอกนะคะว่าลูกสาวมีอาชีพ

0: จ้างหิ้วของไปต่างประเทศแล้วลูกไปถูกจับที่ญี่ปุ่นเพราะว่าไปเจอยาเสพติดพ่อบอกว่าลูกรับจ้างหิ้วของมานานกว่า1ปีค่ะก็ขายน้ำหนักกระเป๋ากิโลละ300บาท11กรกฎาคมที่ผ่านมารับหิ้วของไปที่ญี่ปุ่นทั้งนี้ไป3คนมีลูกสาวแฟนหนุ่มแล้วก็มีเพื่อนอีกคนนึงบินจากสนามบินดอนเมืองไปที่ฟูกุโอกะโดยทั้ง3คนมีอาชีพรับจ้างหิ้วของจากไทยไปญี่ปุ่นแต่พอเครื่องลงที่ญี่ปุ่น12กรกฎาคมมีเจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบแล้วก็แจ้งว่าเจอไอซ์ในสัมภาระของลูกสาวจึงถูกดำเนินคดีข้อหานำเข้ายาเสพติดส่วนแฟนหนุ่มกับเพื่อนอีก1คนถูกปล่อยตัวตอนนี้ครอบครัวร้อนใจเชื่อว่าลูกสาวของพ่อถูกวางงานแน่นอนตอนนี้กังวลใจเพราะว่าติดต่อลูกไม่ได้ระหว่างการให้สัมภาษณ์นะคะมีบางช่วงที่คุณพ่อยืนไม่ไหวเป็นลมเลยค่ะบางช่วงก็ปาดน้ำตานักข่าวก็ต้องให้คุณพ่อหยุดให้สัมภาษณ์แล้วก็พามานั่งพักหาน้ำดื่มมาให้คุณพ่อคลายความเครียดแล้วก็เดินเข้าไปให้ปากคำกับตำรวจค่ะ
1: ห่วงมากครับเพราะว่าตอนนี้ติดต่ออะไรไม่ได้เลยเพราะว่าเราไม่รู้เรื่องเลยว่าลูกอยู่ยังไงบ้างอยากทราบข่าวลูกครับว่าเป็นยังไงบ้างครับผม
2: ส่วนเรื่องของการตั้งข้อสังเกตว่าลูกสาวเนี่ยหรือว่าแฟนหรือว่าเพื่อนเนี่ยเป็นหนึ่งในขบวนการค้นยาหรือว่าเป็นเหยื่อนี่คุณพ่อช่วย
1: เป็นเหยื่อแน่นอนครับเพราะลูกผมไม่เคยมีประวัติแบบนี้แน่นอนครับผม
2: แต่มีอาชีพรับหิ้ว
1: เขาเพิ่งทำมาได้ประมาณปีหนึ่งฮะเตือนอยู่แล้วครับแต่เชื่อมั่นในลูกว่าลูกไม่ทำเรื่องนี้ครับผม
3: กับคนคืออิงอิงนี่เขาเคยติดต่อกันมาก่อนเคยหิ้วของไปให้กันก่อนไหมคะ
1: อันนี้ได้ข่าวว่าเขามีส่งครั้งหนึ่งครับแต่หลังจากนั้นเราก็ไม่รู้เรื่องเลยว่าเป็นยังไงบ้าง
2: เช็คพัสดุ
4: อะไรนี่ครับมีการตรวจแล้วเท่าที่คุณพ่อสังเกตดูครับ
1: เชื่อใจเขาบอกว่าตรวจสอบนะครับผมตรวจสอบทุกครั้งแต่ว่านี่มันซีนอย่างดีเขาเลยไม่ได้ตรวจสอบไม่ได้ขีดออกไม่ได้ครับมันซีนแล้วครับ
4: ลักษณะมันเป็นผลิตภัณฑ์อะไรที่ของไปเจอเป็น
1: เขาบอกว่าเป็นกาแฟครับผม
2: เรามองว่าคุ้มไหมแต่ร้อนปะคะ
3: ร้อนจะเป็นลมพอแล
2: ้วมันร้อน
5: ไปนั่งข้างในไหมให้พ่อไปนั่งข้างในก่อนพ่อไปนั่งข้างในเย็นๆดีกว่าม
4: ีน้ำไหม
2: น้ำข้างในอ่ะจริงหรือแบบร้อน
4: น้ำไม่แก้ว
6: คุณผู้ชมครับขณะที่เมื่อวานนี้ครับ26กรกฎาคม69นะครับแฟนหนุ่มที่เดินทางกลับมาถึงไทยนะครับก็เล่าให้ทางทีมข่าวฟังบอกว่าวันเดินทางไปเนี่ยพวกเขาทั้ง3คนนะครับหิ้วของมาทั้งหมดเนี่ย9กล่องด้วยกันครับเมื่อไปถึงญี่ปุ่นนะฮะลูกค้าทุกคนติดต่อมารับสินค้าตามปกติยกเว้นพัสดุที่มียาเสพติดซุกซ่อนไปนะครับซึ่งอยู่ในกระเป๋าของแฟนสาวเมื่อไปตรวจสอบนะครับในแชทไลน์ของแฟนสาวปรากฏว่าพัสดุดังกล่าวเนี่ยเป็นของผู้ที่ใช้ชื่อไลน์นะฮะว่าอิงอิงนะครับคือติดต่อมาเมื่อวันที่10กรกฎาคมครับซื้อน้ำหนักไปเนี่ย12กิโลกรัมนะครับรวมเป็นเงินทั้งหมดเนี่ย 3,600 บาทจากนั้นครับก็มีการส่งพัสดุมาให้ซึ่งผู้ใช้ไลน์นี้เมื่อพฤษภาคมก็เคยฝากส่งมาแล้วครั้งหนึ่งครั้งนั้นเนี่ยนะครับก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรของที่ฝากส่วนใหญ่ครับเป็นพวกขนมขบเคี้ยวหรือว่าเป็นกาแฟพอครั้งนี้มาฝากส่งอีกรอบนึงแฟนสาวจึงถามไปว่าจัดส่งที่อยู่เดิมใช่ไหมแต่ตอนนี้เนี่ยบัญชีไลน์ดังกล่าวถูกลบไปเรียบร้อยเนี่ยครับผู้ชมครับ
0: ค่ะ
6: ของถึงแล้วนะคะที่อยู่ในญี่ปุ่นที่อยู่เดิมใช่ไหมคะแล้วก็กดส่งเงินมาให้ดู
0: ค่ะ
6: เนี่ยนะฮะเดี๋ยวสักครู่ฉันจะจ่ายเงินตอนนี้แล้วก็เหมือนกับเป็นส่งเบอร์บัญชีเป็นตัวเงินอะไรต่างๆนานาเนี่ยนะฮะผู้ชมครับเนี่ยฮะส่วนบัญชีธนาคารของผู้ที่โอนครับคาดว่าเป็นชาวต่างชาติใช้ชื่อว่าโฮติมายนะฮะโฮติมายเนี่ยฮะโฮติมายเนี่ยครับคือคาดว่าเป็นคนเวียดนามนะฮะพร้อมกับยอมรับนะครับว่าก่อนหน้านี้ที่จะรับหิ้วเนี่ยก็มีการเปิดกล่องตรวจสอบสินค้าก่อนเสมอแล้วก็

0: 02-065-888ส่งฟรีเก็บเงินปลายทางครับ
1: ขอบคุณคุณปอมากค่ะ
0: ครับ
1: เราสองคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: ระซิบ
1: ทาตรีฟินมีติ้ง
2: ใช่ค่ะ
3: นะฮะติดตามภาพวันนี้ค่ะมาวินค่ะ
1: เฮ้ยโบ๊ทครับและรายการบางกอกกระซิบกอสซิบกระซิบครับ
3: บอกเลยว่าเฮ้ยคุณพลอยู่นั้นนี่หว่า
1: ใช่ไงคุณต้องอยู่นะเดี๋ยวคุณต้องไปเล่นกิจกรรมข้างบนด้วยแต่ต้องบอกก่อนค่ะมาวินเนี่ยจับคุณพลกับคุณชีน่ามาสัมภาษณ
3: ์เฮ้ยไปกันเลยก่อนไหม
1: ไปเลยค่ะ
3: เริ่ม
4: ค
3: ่
4: ะละครก็กำลังเข้มข้นและงานนี้ทาตรีฟินมีติ้งและใครได้มาเข้าร่วมเราบอกเลยฟินฟินฟิน
1: สวัสดีครับ
3: ครับ
1: คุณจีน่าคุณอะไร
3: คุณ
1: วันนี้เขามีฟินมีติ้ง
0: ครับวันนี้มีกิจกรรมดีๆร่วมกับแฟนคลับหลังจากที่ละครออนแอร์ไปหลายตอนแล้ว

0: แล้วเราจะมาเช็คความสามารถของแฟนคลับกันหน่อยว่ามีความรู้ความสามารถความจำดีในเรื่องของละครเราแค่ไหน
1: 200ท่านกว่าจะแย่งกันมาได้เนี่ยคุณพลคุณอยากจะบอกอะไรแฟนๆที่มาดูถาดตรีในวันนี้บ้าง
2: ขอบคุณมากๆที่ติดตามและทุกคนเนี่ยคือมีความสามารถมากๆดูละครเราทุกตอนมาถามได้หมดอะไรเน
1: ี่
2: ย
1: ไม่รู้เหม
0: ือนกันก็อยากขอบคุณทุกๆคนเลยค่ะที่ดูละครเรื่องถาดตรีแล้วก็มาร่วมคอมเมนต์ถึงตัวละครที่จีน่าได้รับนะคะพลัดจิตทุกคนบอกว่าสมวัยมากๆเลยแล้วจีน่าเล่นได้เป็นตัวเองความน่ารักคือแบบเด้งโดด
3: สมวัยและสมควรด้วย
0: เป็นฟิลใหม่ๆเพราะว่าทุกคนจะได้เห็นแต่แบบบทดราม่าบทร้องไห้บทแบบเฮ้ยเฮ้ย
3: โอ้โหอันนี้จากเรื่องไหน
4: มาที่คุณผลบังคับเตรียม
2: ไม่เป็นเลยไม่เรื่องนี้ผมแบบทำทุกอย่างจะเป็นยอดมนุษย์เป็นอีกคาแรคเตอร์นึงที่แบบไม่มีใครเคยเห็นอะไรเงี้ยก็อยากให้ติดตามมาต่อไปอีกเพราะว่ามันจะเข้มข้นมีหลายๆปมที่มันยังพร้อมที่จะคลี่คลายออกมาดีพร้อมที่จะถอดออกมาให้เห็น
1: คนถอด
3: โอ้ถอดไม่ได้เลย
1: ถ้าเกิดได้รับมรดกในชีวิตจริง10,000,000
2: อยากได้ไหมล่ะเดี๋ยวให
3: ้ให้สมบัติ
5: Excuse me. Who's that?
6: Online data tracker follows me everywhere I browse.

0: กินแม็กกี้กับอะไรคะ
1: ไข่ดาวหยอดแล้วหอมเกลซ่อ
0: หยอดแม็กกี้กินกับอะไรก็อร่อย
1: อร
0: ่
1: อย
2: น้องบีขับแค่รับส่ง 5,000 กิโลละกันน้องนิสขับแค่รถไฟฟ้า 5,000 กิโลเหมือนกัน
3: นี่คุณ2รูปใครอ่ะ
2: ผมกำลังคำนวณเบี้ยประกันให้น้องๆแต่ละคันอยู่เพราะประกันชั้น1 Hit Up To My จากทิพยประกันภัย
4: เริ่ม 4,900 บาทต่อปีโทร1736
5: น้องพลแล้วก็กำลังจะมีละครเรื่องใหม่น้องจีน่าก็น่าจะซุ่มทำอะไรมาไอ้ไหนเมาสิจ๊ะ
6: แต่ทีนี้นะนอกจากทาตีแล้วต้องคุณพลก่อนเขาจะมีเล่นแบบละครเรื่องใหม่ที่ไหนคือนาน
7: ที่บ้านคือเรา
6: เฮ้ยไม่ใช่ที่ไหน
7: ที่บ้าน
6: ที่นานคือเราภาพออกมาแล้วกับพี่ชลีเข็ม
7: เป็นยังไงบ้าง
8: นี่คือสาเหตุที่คุณไว้ขนบนหน้า
7: หนวดอ๋อที่คุณหนวดเหรอเนี
9: ่ยเปลี่ยนลุคทุกคนสงสัยว่าทำไมคนหลังไว้หนวดไว้คราวไม่ตัดผมคือไม่มีตังค์หรือไง
6: บอกดิฉันมีตังค์
7: ผมไม่มีตังค์
6: หยุ
9: ดแค่ปรับลุคเรื่องนี้จะแบบลุคใหม่จริงๆเลยที่ไม่เคยเป็นลุคนี้มาก่อนเลย
6: น่าสนใจมากเพราะว่าเล่นกับพี่เชอรี่เข็มด้วยยังมีน้องไมกี้อีกมีคุณป๊อปอีก
7: คุณย่า
6: คุณพี่ขิงเยอะมากของป้าแจ๋วด้วยเพราะฉะนั้นก็ต้องรอติดตามแล้วคุณจีน่าล่ะคะ
10: แน่นอนค่ะแน่นอนค่ะจีน่าก็ต้องมีอะไรให้ได้ติดตามชมกันแน่นอนค่ะเพราะว่าซุ่มไปทำมาแล้ว
6: นี
10: ่แต่บอกไม่ได
6: ้ให้บอกเลยไหมให้บอกเลยไหมให้บอกเลยไหมจะลุกจะล
10: ุกการรอติดตามชมพร้อมกันค่ะ
6: คำถามสุดท้าย
7: มาอีกแล้วทาตรีตอนนี้ถึงโค้งสุดท้ายแล้ว
10: โอเคป่ะไม่ก็โค้งสุดท้ายแล้วก็ต้องแบบว่าความรักมันจะเป็นยังไงล่ะ
9: ความรักมันก็ใกล้ที่จะลงเอยกันแล้วแต่มันมีอุปสรรคไงด้วยความที่ตัวตนของเรามันเราเคยมีปมมีปัญหาผิดพลาดอะไรมาอย่างเงี้ยเราก็ไม่อยากให้มันเกิดขึ้นอีกมันก็เลยเป็นปมที่ฝังใจแล้วไม่อยากที่ให้ความรักคือทางนี้มันเกิดข
10: ึ้
9: น
10: แต่บอกเยอะไม่ได้ให้ทุกคนไปติดตามชมดีกว่า
6: หุ้ยฟินไม่เต็มที่เลยอ่ะ
11: พรุ่งนี้ไงหลังรายการผลกระแสกลับมาชมกันต่อค่ะเพราะว่ายังมีแก๊งทาซีอีกที่สามารถตั้งหลายคน
6: ติดตามด้วยนะ

0: ทรงเป็นพลังเป็นมหามวลอากาศเป็นฉัตรชาติปกป้องประคองสมัยทรงตามรอยสืบสารบันดาลไทยทรงรวมใจรวมรักรวมพักดีเป็นมิ่งขวัญแก่ประสบกนิกรยามหนาวร้อนประชาไทยทรงคลายคลี่สง่าธรรมคงศักดิ์วงจักรีพระบารมียืนยงทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์จำกัดและบริษัทในเครือ
1: ใหม่กาแฟซูเปอร์ดับเบิ้ลแบล็คเพิ่มปริมาณกาแฟ 40% ความเข้มที่ดับเบิ้ลได้อีกไม่ว่าวันนี้จะต้องลุยสู้หรือไปต่อใหม่กาแฟซูเปอร์ดับเบิ้ลแบล็คเข้มได้อีก
2: เพื่อผิวนุ่มนวลอ่อนโยนใช้สบู่สมุนไพรอิงอ่อนสบู่สมุนไพรสกัดผสานน้ำมันธรรมชาติ 100% ขึ้นก้อนใหม่กับอิงอ่อน
3: หัวคุณต่อยยกทักบุกเซ็นทรัลระยอง
4: มาจับมาจองของอร่อย
3: 25-31 กรกฎาคมนี้หัวคุณต่อยยกทัก
5: ใหม่ QP พาสต้าซอสพร้อมเนื้อแค่ฉีกเทคลุกก็อร่อยครบเครื่อง
6: QP
3: หัวคุณต่อยยกทักบุกเซ็นทรัลระยอง
4: มาจับมาจองของอร่อย
3: 25-31 กรกฎาคมนี้ครัวคุณต่อยยกทัพ
7: มาดูกันครับว่าเข้าพรรษานี้วินัยจะงดเหล้าได้กี่แต้ม
8: เป็นเหล้าดีกว่า
7: เปิดนัดแรกก็เจอชวนไปดื่มเลยครับโหเก็บแต้มแรกไปอย่างสวยงาม
9: กินรายการก่อนดีเพื่อน
7: นัดต่อมาเจอศึกหนักสไลด์หลบไปได้สวยโอ้โหได้อีกแต้มครับมาต่อกันอีกนัดที่เกมในบ้านสู้ไหมซัดลูกนี้เข้าไปครับโอ้โหสุดยอดมากครับวินัยเก็บไปได้อีกแต้มเข้าพรรษานี้เก็บแต้มสุขภาพดีได้ทุกวัน
3: ครัวคุณต่อยยกทัพบุกเซ็นทรัลระยอง
4: มาจับมาจองของอร่อย
3: 25-31 กรกฎาคมนี้ครัวคุณต่อยยกทัพ
10: เทพไทยป้องกันฟันผุได้เหรอครับ
11: ได้สิคะเทพไทยมีทั้งฟลูออไรด์และสมุนไพรเข้มข้นซึ่งป้องกันฟันผุได้ดีดูแลทั่วถึงทั้งช่องปากแม้ใช้แค่นิดเดียวเราจะบีบเต็มแปรงให้เปลืองทำไมล่ะคะ
10: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
11: มีรสอ่อนโยนด้วยค่ะ
3: ครัวคุณต่อยยกทัพบุกเซ็นทรัลระยอง
4: มาจับมาจองของอร่อย
3: 25-31 กรกฎาคมนี้ครัวคุณต่อยยกทัพ
12: ใครๆก็อยากให้ผ้าหอมเหมือนตากแดดใหม่ดาวนี่ลักเพิ่มประสิทธิภาพช่วยต้านกลิ่นอับสีเทารู้สึกผ้าหอมสดชื่นเหมือนตากแดดตลอดวันใหม่ดาวนี่ลัก
13: ใหม่ Galaxy C48 Ultra อัพเลเวลการพับและ Galaxy C48 ไซส์ใหม่ก่อนใครจองเลย
14: เสนอโดยบริษัท WP Energy จำกัดมหาชนผู้จำหน่ายเวิลด์แก๊ส
15: สวัสดีครับท่านผู้ชมครับ
16: สวัสดีครับ
15: ขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ
17: ครัวคุณต่อยคร
15: ับ ขอบคุณสำหรับการติดตามชมนะครับแล้วก็เป็นที่ชื่นอกชื่นใจสำหรับพวกเราทุกคนทั้งทีมงานเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้เรามีครัวคุณต่อย
16: ยกทัพเราอยู่กันที่เซ็นทรัลระยองนะครับลานกิจกรรมชั้น1ตั้งแต่วันนี้นะครับจนถึงวันที่30

0: 1กรกฎาคมนี้เลยครับ
1: ตั้งแต่วันนี
2: ้ห้ามพลาดเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นบ้านนอกในกรุงบ้านทุ่งแดนไกลบ้านใกล้เรือนเคียงจุงมือบุตรฉุดมือหลานประสานมือแฟนควงแขนแม่ยายกันเข้ามา
3: โอ้โห
2: เซ็นทรัลระยองเราเจอกันทุกปีแค่1ปีมี1ครั้งครับ
1: โอ้เด็ดมากเนี่ยทำงานเงี้ย
4: ตั้งใจทำงานหน่อยดิ
1: ที่เป็นคนทำที่เป็นคนทำอลิฟต์ผิดคนนะอย่าพลาดนะฮะอยู่จนถึงวันที่31กรกฎาคมเท่านั้นนะฮะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปไปเจอกันโอ้มีแต่ความสุขสนุกสนานมีของกินดีๆมีของไว้สะสมไม่ใช้ใน1ปีมีหนเดียว
0: ครับ
1: คราวนี้มาพูดเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับคนที่อยากจะลดความอ้วนคนที่อยากจะดูแลตัวเองคนที่อยากจะเฮ้ยอยากจะเข้าใจอยากจะเข้าใจว่าไอ้เม็ดแมงลักเนี่ยนะกับเม็ดที่เรียกว่า
0: เมล็ดเจีย
1: เมล็ดเจียเนี่ยเอ๊ะมันเหมือนหรือมันแตกต่างกันยังไงแล้วมันใช้ประโยชน์อะไรได้ยังไงบ้าง
2: มันก็มีดำๆเหม
0: ือ
2: นก
0: ัน
2: ม
0: ัน ก็มี
2: เม็ด
0: ใช่ๆมันคล้ายกันมาก
1: รูปร่างหน้าตาเป็นไงคุณอ๋อครับ
0: วันนี้จะเป็นเรื่องของเมล็ดเจียกับเม็ดแมงลักนะครับเมล็ดเจียเนี่ยหรือเมล็ด CR เนี่ยครับคุณผู้ชมเป็นพืชล้มลุกในตระกูลเดียวกับกะเพราโหระพาแล้วก็แมงลักแต่มีถิ่นกำเนิดอยู่ในทวีปอเมริกาครับเมล็ดเจียเนี่ยเขาจะมีลักษณะนะครับจะเป็นแบบลักษณะเป็นรีๆมีสีน้ำตาลเทามีลวดลายเล็กน้อยนะครับส่วนแมงลักเนี่ยก็จะมีลักษณะรีเช่นกันแต่สีดำเข้มนะครับแล้วก็ถ้านำไปแช่น้ำแล้วเนี่ยเมล็ดเจียจะพองตัวเป็นลักษณะเม็ดใสนะครับแต่เม็ดแมงลักจะพองตัวในลักษณะที่เป็นมีเมือกสีขาวขุ่นรอบอยู่ด้านนอกนะครับนี่ๆๆแบบที่พี่โกให้ดู
2: อันนี้คือเจียนะครับ
1: อันนี้เจียนี่มันดำกว่าใช่มั้ย
2: ใช่ครับอันนี้คืออันนี้คือเจียนี่แมงลัก
1: อ๋อโอเค
0: เม็ดแมงลักและเมล็ดเจียเนี่ยครับก่อนรับประทานควรแช่น้ำจนพองตัวเต็มที่ก่อนนะครับเพราะว่าถ้าเราทานไปเลยมันอาจจะเข้าไปดูดซึมน้ำภายในช่องทางเดินอาหารของเราครับ
1: จริงด้วย
0: ทำให้มันจับตัวเป็นก้อนแข็งคุณผู้ชมแล้วอุดตันลำไส้นะครับทำให้คุณเนี่ยท้องผูกท้องอืดมากขึ้นครับโดยอย่างน้อยเวลาแช่น้ำเนี่ยควรแช่ประมาณ 15-30 นาทีนะครับอัตราส่วนเป็นอย่างนี้ครับเมล็ดเจีย1ส่วนต่อน้ำ10ส่วนนะครับหรือควรโรยลงไปในอาหารที่มีน้ำเป็นส่วนประกอบส่วนเม็ดแมงลักเนี่ยอัตราส่วน 1-2 ช้อนชาต่อน้ำ1แก้วใหญ่นะครับแล้วรอสังเกตจนกว่าเม็ดแมงลักจะกลายเป็นเม็ดที่มีเมือกสีขาวขุ่นและพองตัวเต็มที่ห้ามกินโดยไม่แช่น้ำเด็ดขาดนะครับทีนี้มาดูที่ปริมาณพลังงานนี่ในกินแบบว่าแบบที่พี่โก้ก็ได้นะครับคือ
2: เมล็ดเจีย
0: ใส่เข้าไปในนมนะครับแต่ต้องแช่น้ำมาก่อน 15-20 นาทีแล้วนะครับ
1: ให้มันพองเต็มที่ก่อน
0: ให้มันพองเต็มที่ก่อนนะครับปริมาณพลังงานครับเมล็ดเจียจะให้พลังงานมากกว่านะครับโดยเทียบในปริมาณ100กรัมเมล็ดแมงลักเนี่ยจะให้พลังงาน420กิโลแคลอรี่นะครับเมล็ดเจียจะให้พลังงานประมาณ480กิโลแคลอรี่ครับส่วนด้านคุณค่าทางสารอาหารเมล็ดเจียจะมีคุณค่าทางสารอาหารครบครันมากกว่าทั้งใยอาหารแล้วก็แคลเซียมโอเมก้า3โอเมก้า6หรือว่ากรดไลโนเลอิกฟอสฟอรัสโพแทสเซียมแมกนีเซียมในขณะที่เม็ดแมงลักครับมีใยอาหารสูงกว่าแต่โอเมก้าเขาน้อยกว่าเกือบเท่าตัวเลยครับเมล็ดเจียจึงมีราคาแพงกว่าเม็ดแมงลักมีสารอาหารสำคัญอยู่มากนะครับให้พลังงานสูงแต่แคลอรี่ต่ำสามารถกินเป็นมื้อหลักได้นะครับส่วนเม็ดแมงลักเนี่ยใช้เป็นยาระบายเพราะเขามีกากใยสูงครับช่วยกระตุ้นการทำงานของลำไส้ช่วยให้เราอิ่มนานแต่ไม่สามารถนำมากินเป็นมื้อหลักได้นะครับหากต้องการเน้นการบำรุงหัวใจแล้วก็สมองและสารอาหารที่ครบถ้วนแนะนำนะครับเมล็ดเจียแต่หากต้องการเน้นเรื่องของระบบขับถ่ายการลดน้ำหนักแนะนำเม็ดแมงลักครับ
1: อ๋องั้นเวลาฟังจะเข้าใจได้อย่างชัดเจนนะเอาเรื่องลดน้ำหนักเป็นหลักก่อนถ้าเกิดต้องการลดน้ำหนักให้นึกถึงเม็ด
0: แมงลัก
1: อย่างเดียวอย่าไปนึกถึงเม็ดเจียเลยโดยไม่ต้องนึกเลยถ้าอยากลดน้ำหนักก็ต้องแมงลักแต่ถ้านึกถึงเม็ดเจียต้อง
0: พลังงาน
1: พลังงาน
0: กับสารอาหารเลยเม็ดเจีย
1: เพราะมันให้เยอะนะ
0: ใช่ครับ480
1: เออมันให้เนาะนี่กินเข้าไปเป็นพันแล้วนะ
2: แมงลัก
1: โอ้โหอ๋อแมงอ๋อนี่ต้องการ
2: เดี๋ยวไปห้องน้ำก่อนอ่ะ
4: ผมไม่ใช่แมงลักลดน้ำหนัก
2: ก็ขับถ่ายด้วย
1: โอ้ขับถ่ายด้วยแมงลัก
0: ใช่ครับมันก็จะช่วยเรื่องของระบบขับถ่ายด้วยและอิ่มท้องนานเนี่ยวันนี้ทั้งวันเขาไม่ต้องกินอะไรแล้วครับ
1: เสร็จเรียบร้อย
2: ไม่กินละ
1: ล้างเศร้าเลยสมมติมากอันนี้สำคัญอีกเรื่องนึงทั้งสองอย่างแช่ให้มันบานเต็มที่ก่อน
0: 15-20 นาที
1: ต้องให้ดูเนื้อเรามีตาทันโทษนะครับจะเห็นเลยว่าอันนี้เม็ดจริงๆมันเล็กจิ๊ดเดียวเห็นป่ะเล็กมันจี๊ดเดียวน่ะแต่พอแช่มาแล้วเม็ดมันใหญ่ขึ้นมาไม่รู้ตั้งกี่เท่าม
0: ันจะพอง
1: แช่มันพองแล้วใหญ่อย่างงี้ก่อน
0: นี่คือเมล็ดเจีย
1: แล้วค่อยกินไม่ว่าแมลงลักหรือเจียก็ตาม
0: ใช่ครับ
1: ต้องแช่มันพองให้เรียบร้อยก่อนแล้วค่อยกินนี่คือความหวังดีจากรายการครัวคุณต่อยและอย่าพลาดครัวคุณต่อยยกทัพเซ็นทรัลระยองตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่31กรกฎาคมนี้อย่าพลาดนะพ่อแม่พี่น้องสนุกจริงๆและมีความสุขจริงๆ
0: ใช่ครับพี่น้อง อันนี้มาใต้แล้วเลยไปหน่อยเดี๋ยวต้องกลับรถมาใหม่มาระยอง

0: พักสักครู่พบสิ่งที่น่าสนใจก่อนดีพบกับช่วงต่อไปของรายการสักครู่เดียวครับปลากระพงเปรี้ยวหวานครับ
1: มันทำให้ปลากระพงนี่มีค่าขึ้นมาก
2: มันหวานกำลังดี
3: มันลงตัวแล้วก็รู้สึกว่าเอ้ยหนูไม่เคยกินผัดเปรี้ยวหวานรสชาติแบบนี้
2: แล้วมันมีเปรี้ยวผสมมาด้วยแล้วมันหอมเหลือเกินคุณผู้ชม
0: เวลาเขากำลังเป็นเรื่องกันต้องเป็นของอาพี่อ๋อ

0: พี่ถ้าอย่างเป๊ะ
1: โหพี่เจ๋งอ่ะ
2: ก็พี่ใส่ใจตัวเองมาตั้งแต่ตอนเท่าน้องและดื่มแอลลีน
3: อ่ะเริ่มเลยไม่ต้องรอ Enjoy ชีวิตทุกวันดื่มแอลลีน
4: ใจไม่ยอมพา
5: วันนี้เลิกดีวันอังคารเซ็นสัญญาเลย
6: วันอังคาร
5: ไปไหน
7: ไปแค่4
8: ดิวผู้พันวันอังคาร
7: กลับมาคุ้ม
8: ตามคำเรียกร้อง
7: 10ชิ้น199บาท
8: ถึง22ธันวาคมนี
9: ้ครัวคุณต่อยยกทัพบุกเซ็นทรัลระยอง
10: มาจับมาจองของอร่อย
9: 25ถึง31กรกฎาคมนี้ครัวคุณต่อยยกทัพ
11: ขอแบกกี้หน่อยค่ะ
12: จะกินแบกกี้กับอะไรคะ
11: ไข่ดาวหยอดแล้วหอมเกลชอบ
12: หยอดแม็กกี้กินกับอะไรก็อร่อย
11: อร
12: ่
11: อย
9: ครัวคุณต่อยยกทัพบุกเซ็นทรัลระยอง
10: มาจับมาจองของอร่อย
9: 25ถึง31กรกฎาคมนี้ครัวคุณต่อยยกทัพ
13: หากคุณมีอาการแสบท้องอาหารไม่ย่อยเพราะกรดไหลย้อน
14: ต้องวันเกิดออกฤทธิ์สองคนไก่ช่วยลดกรดในกระเพาะป้องกันกรดไหลย้อนกรดไหลย้อนวันไหนต้องวันเกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนและลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
15: ใหม่ QP พาสต้าซอสพร้อมเนื้อแค่ฉีกเทคลุกก็อร่อยครบเครื่อง
16: QP

0: สนอโดยน้ำปลาร้าแม่บุญล้ำ
1: ขอบคุณครับขอบคุณมากมากครับกลับมาสู่รายการของเราอีกครั้งท่านผู้ชมครับนี่คือรายการครัวคุณต่อย
2: ครับ
1: และนี่เป็นช่วงสอนทำอาหารอาหารที่จะสอนกันในวันนี้มาจากร้านที่ชื่อว่าแพนด้าคิง
3: ครับ
1: เมนูที่มาสอนก็คือปลากระพงเปรี้ยวหวานแต่ที่อยากให้ดูคือวิธีการทำของเขาเป็นการทำแบบจีนแท้ๆแล้วผมเห็นวิธีการที่เขาเอานำเสนอผมก็ชอบใจแล้ววิธีการนี้มันดีจริงๆว่ามันทำให้ทอดปลากระพงแล้วเป็นอย่างนี้อย่างนี้ได
3: ้ครับ
1: แต่แล้วรสชาติเป็นยังไงเราก็ต้องชิมเพราะว่ารายการเราคุณต่อยต้องอร่อยอร่อยเราชิมเอ้ยใช้ได้ถูกต้องออกรายการเราได้วันนี้จึงเอาเรื่องนี้มาเสนอแล้วมาบอกท่านว่าทำอะไรกันและทำยังไงลองดูผมว่าถ้าร้านไหนใครก็ตามที่เห็นแล้วชอบเอาไปทำมันทำให้ปลากระพงนี่มีค่าขึ้นมาก
2: ใช่
1: แล้วมันดูสวยงาม
3: อันนี้ผมดูแล้วผมยังอยากแบบเดี๋ยวจะเอาไปทำให้ลูกกินนะวิธีการนี
1: ้ไม่ต้อง
3: สั่งเขาดีกว่า
1: ใช่ใช่สำหรับเธอนะเพราะถ้าเธอจะเอาไปทำให้ลูกกินสงสารลูก
3: เอาละ
1: สงสารลูก
3: คือมันอร่อยมาก
2: แล้วลูกกินได้แค่ครั้งเดียว
1: ใช่ไหมฮะ
3: แล้วทำไม
1: ที่เหลือ
2: ตายอ๋อคนอื่นสิหมายความว่าลูกเมียกินได้แค่ครั้งเดียวเพราะมันกินไม่ได้ไงทำไมทำให้ลูกกิน
1: ไม่ต้องเลยแต่วันนี้มาดูว่าเขาทำยังไงขอเชิญท่านผู้ชมพบกับคุณวิทวิทย์ฟูจิตนิรันดร์จากร้านแพนด้าคิงครับ
4: อย่างนี้ครับ
1: อย่างนี้เป็นเจ้าของเดียวกันกับทูนาฟ
4: นะ
1: ครับ
4: อยากไปต้มกุ้ย
1: เขามีข้าวต้มกุ้ยด้วยไงเขาเป็นเจ้าของเดียวกับอย่างข้าวต้มกุ้ยคืออย่างนี้เหลือรับประทานคือเป็นเด็กรุ่นใหม่นี่ปีนี้เท่าไหร่แล้วเรา
4: 35ครับ
1: 35
4: ครับอ
1: ายุ35แต่คิดธุรกิจนะคิดนู่นคิดนี่คิดนั่นทำเยอะแยะมากนะ
4: ครับ
1: แต่สิ่งหนึ่งที่ทำเนี่ยอันนี้พ่อแม่สอนหรือเปล่าท

0: ถามจริงๆเลยนะว่าต้องตั้งใจอันนี้ก็สอนหรือเปล่า
1: ใช่ครับ
0: คนไหน
1: คุณพ่อสอนให้ทำธุรกิจแต่คุณแม่สอนให้แบบลงรายละเอียด
0: นี่เห็นไหมเขาสอนกันจริงๆนะครับ
1: ครับ
0: ต้องเก็บรายละเอียดพ่อแม่เนี่ยเก็บรายละเอียดพ่อทุกอย่าง
2: อาหาร
0: ไม่ใช่พ่อเขาอาหารนะหรือว่าเก็บรายละเอียดพ่อทุกอย่างอันนี้โอ้โหนี่ลำบากเลยนะ
1: ลำบาก
0: เพราะงั้นเขาก็เลยทำธุรกิจร้านชื่อว่า Panda King อยู่ที่ไหนครับ
1: ตอนนี้อยู่ที่จุฬา46ครับก็คือ3ย่านเก่
0: า
1: ครับแล้วก็มีที่เซ็นทรัลพระราม2แล้วก็มีที่3พานนครปฐมครับ
0: เห็นไหมเขาไม่ธรรมดานะเขาเจริญนะเขาเจริญก้าวหน้าในงานนี้เขาทำนะมีตั้ง3สาขา Panda King เราขายอาหารประเภทอะไร
1: อาหารจีนเสฉวนครับ
0: เป็นจีนเสฉวน
1: มันเป็นเสฉวนตรงเป่ยครับแต่ว่ามันคือเสฉวนหลักๆครับ
0: นั่นแหละ
1: ครับ
0: แต่เป็นเสฉวนตรงเป่ยเห็นคำว่าเก็บรายละเอียดหรือยัง
1: ครับ
0: ไม่ใช่พูดแค่ว่าเสฉวนคนที่กินอาหารจริงๆคนที่อยู่เมืองจีนจริงๆหรือคนที่รู้จักเมืองจีนรู้จักเสฉวนจริงจะต้องพูดอย่างเขา
1: ครับ
0: คือเสฉวนตรงเป่ย
1: ครับ
0: อาหารมันจะมาอีกแบบหนึ่ง
1: ใช่ครับ
0: เหมือนกับเวลาที่เราพูดปากใต้ที่เราพูดว่านี่ชุมพรนครสุราษฎร
3: ์
0: คร
3: ับ
0: เข้าใจยัง
3: ก็คือรสชาติมันจะแตกต่างก
0: ัน ใช่ถ้าเสฉวนตรงเป่ยต้องรสชาตินี
3: ้
0: เนี่ยถูกไหม
1: ใช่ครับ
0: เอาละวันนี้ที่เราจะมาสอนเขาเรียกว่าปลากระพงเปรี้ยวหวาน
1: ผัดเปรี้ยวหวานใช่ครับ
0: เป็นแบบอาหารคือเสฉวน
1: เสฉวนต้องเป่ย
0: นี่
2: เดี๋ยวผมไปทำให้ลูกกิน
0: อย่าเลยเชื่อเถอะดูก่อน ดูแล้วเดี๋ยวถ้าทำได้จะให้ทำ ผมว่าคนจะทำงี้ได้ต้องเป็นพ่อครัวจริงๆ ดูพร้อมๆกันนะท่านผู้ชมผมว่ามันมีเสน่ห์ในการทำมากปลากระพงเปรี้ยวหวานจากแพนด้าคิงที่เห็นอยู่นี่สาขาไหนคร
1: ับ สาขา3ย่านครับ
0: อ๋อนี่ที่3
1: ย่านตลาด3ย่านเก่าครับจุฬา46ครับ
0: จุฬา46โอ้น่าต่างร้านอย่าง
1: น
0: ี้เลยนี่ใครนะครับ
1: นี่ผมกับคุณแม่ครับ
0: คุณแม่นะครับอ๋อนี่นักเก็บรายละเอียดใช่มั้ยฮะโอเคครับโอเคนี่เครื่องทั้งหมดที่ใช้ทำเริ่มต้นจาก
1: เป็นปลากระพง 8-9 ขีดครับไซส์ซึ่งเราจะคัดตัวที่เป็นขาวชมพูเนื้อขาวชมพู
0: ครับ
1: แล้วก็มาบ้าง
0: ครับ
1: นะครับเรามาหั่นก่อน
0: หั่
1: นแล้วเลาะก้างออกครับเลาะก้างออกเลย
0: ครับ
1: แล้วเสร็จแล้วเราก็เอามาบ้างให้เป็นลูกให้เป็นเต๋าครับเพื่อจะให้
0: บ้างด้านในนะท่านผู้ชมไม่ให้โดนหนังนะ
1: ไม่ให้โดนหนังคร
0: ับนี่ฮะบ้างด้านในเนี่ยที่ผมบอกว่าเวลาเขาทำนี่มันออกมาเป็นอย่างนี้เลย
1: ใช่
0: เวลาเอาไปทอดเท่มากท่านผู้ชมดูไปก่อน
1: แล้วก็เคลือบด้วยแป้งกรอบครับ
0: เสร็จแล้วเอาที่บ้างเนี่ยทั้งสองด้านเลย
1: ทั้งสองด้านและทั้งหัวเลยครับ
0: นี่ฮะแล้วก็เคลือบให้หมดเลย
1: ครับ
0: ด้วยแป้งกรอบ
1: ด้วยแป้งกรอบ
0: ดูนะฮะอย่างนี
1: ้ครับ
0: แล้วก็ทอดหัวก่อน
1: ทอดหัวก่อน
0: นี่ฮะ
1: แล้วเดี๋ยวทอดตัวตาม
0: เพราะว่าหัวก็ใส่แป้งนะฮะ
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็ทอดตัวตาม
1: ครับ
0: ท่านผู้ชมมันออกมาแล้วมันสวยมากนี่
1: มันออกเป็นสีทองครับ
0: แล้วมันจะสุกทั่วใช่ไหม
1: ใช่ครับสุกทั่วเพราะว่าเราบ้างให้มัน
0: แล้วมันกรอบได้หมดเลยถูกไหมเพราะว่าเราบ้างนี
1: ่ใช่
0: มันก็เลยกลายเป็นเต๋าเล็กๆๆๆ
1: เป็นเต๋าแทน
0: เออนี่แล้วก็เสด็จน้ำมัน
1: ครับ
0: นี่ครับ
1: แต่เราลองมาจัดเลี้ยงให้เป็นตัวปลาใหม
0: ่นี
1: ่เอามาเลี้ยงใหม่ให้เป็น
0: หัว
1: ใช่ครับ
0: อันนี้กินได้ทั้งหมดเลยไหม
1: ได้หมดเลย
0: ได้หมดแล้วเพราะเราเอากลางกลางทิ้งไปแล้ว
1: ใช่ครับ
0: เอาน้ำมันใส่กระทะใหม
1: ่แล้วก็มาทำไอ้ตัวน้ำเปรี้ยวหวาน
0: ครับ
1: ครับก็คือเอาน้ำมันผัดกับกระเทียม
0: ครับ
1: ให้หอมกินกระเทียม
0: ครับ
1: ครับเสร็จแล้วเราใส่น้ำสต๊อกน้ำเปล่าเข้าไป
0: ครับ
1: นะครับแล้วก็ใส่4ส่วนเราใส่ซอสมะเขือเทศ3ส่วน
0: ครับ
1: แล้วก็ซอสพริก1ส่วน
0: นี่ฮะ
1: ครับ
0: เนี่ยเสฉวนแล้วท่านผู้ชม
1: ใช่ครับ
0: นะฮะ
1: แล้วเราใส่น้ำตาลทราย2ช้อนโต๊ะครับ
0: นี่ครับเพราะว่าซอสมะเขือเทศมันเปรี้ยวนะท่านผู้ชมต้องใส่หวานเข้าไป
1: แล้วก็แครอท
0: หั่นเต๋า
1: แล้วก็สับปะรดศรีราชา
0: เท่านั้น
1: เนื้อใช่ครับเพราะเนื้อจะ
0: ร้านที่ใช้ศรีราชาเขาบอกว่าเนื้อมันใช่
1: เนื้อจะฉ่ำกว่า
0: แล้วก็พริก
1: 3สีเพื่อแต่งให้สวยครับ
0: แต่งสวยอร่อยด้วยนะผมไม่ชอบนะพริก3สีเพราะมันไม่เผ
1: ็
0: ดและกินแล้วมันเข้ากับเมนูนี้สุดๆ
1: ใช่ครับ
0: ถ้าผู้ชมสังเกตหรือเปล่าว่
1: า
0: เขาเคี่ยวมันอ่ะเขาเคี่ยวมันจนอยู่ดีๆมันกลายเป็น
1: เหนียวเหน
0: ีย
1: วเลย
0: เลยแล้วก็บีบมะนาวทีหลังนะ
1: ให้มันกินหอม
0: ให้หอมทีหลังนะ
1: ใช่ครับ
0: ลดไฟเรียบร้อยแล้วบีบมะนาวฟึบแล้วเอามาราดตัวปลาเสร็จแล้วท่านผู้ชม
1: เสร็จแล้วครับเป็นปลากระพงเปรี้ยวหวาน
0: คุณเหลือเชื่อจริงฮะปลากระพงเปรี้ยวหวานครับท่านผู้ชมครับเวลาเขาเลือกปลาเนี่ยต้องฟังเขาพูดนะผมชอบอย่างพูดเวลาเลือกปลากระพงเลือกไง
1: ผมจะคัดหนึ่งเลยต้องคัดตาก่อนแล้วก็คัดที่สีของเนื้อปลาว่าจะเป็นขาวอมชมพู
0: นี
1: ่ครับ
0: เขาบอกว่าตาต้องแววแวว
1: ครับแล้วก็ไซส์ต้องได้คือ 8-9 ขีด
0: ตาต้องแบบว่าตาปลาเวลามองเขาต้องเหมือนเจ้าชู้เลย
3: พี่กินเธอพี่กินเธออ
0: ย่างนั้นเลยตาก็ต้องปลาต้องตาแววแววสดๆแล้วเนื้อดูให้ด้วยดูจากในนี้ก่อนก็ได้ถ้าเรายังไม่ได้ผ่า
1: เนื้อได้ครับดู
0: เราดูเงือกก่อนก็ได้ว่ามันสีชมพูนะท่านโทษครับท่านผู้ชมครับแล้วก็เขาถึงจะอันนี้ใช้ได้ผ่านมาตัวนึงสักเท่าไหร่ขีดไอโลถึงโลไหม
1: เราจะใช้ประมาณไซส์เราใช้8-9ขีดเกือบโล
0: 8-9ขีด
1: ครับ
0: ท่านเคยสังเกตมั้ยกี่คนที่มาออกรายการถ้าพูดถึงปลากระพง8-9ขีดหมด
1: ครับ
0: แล้วไม่เกินโลสักคน
1: ครับ
0: เพราะเวลาที่เกินโลไปแล้ว มันอร่อยสู้ไม่ได้
1: ใช่เนื้อจะสู้ไม่ได้เลย
0: ใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: มันจะสู้มันจะอร่อยไม่เท่าเอาไปทำอย่างอื่นได
1: ้ครับ
0: ใหญ่ขึ้นไปอย่างขึ้นโตก็แบบไปทำข้าวต้มก็ได
1: ้ครับ
0: แต่ไม่ใช่แบบนี
1: ้ใช
0: ่ถ้าเป็นแบบนี้ต้องลักษณะนี้นะครับจริงๆแล้วเวลาที่เขาใส่ซอสเนี่ยอยากให้ดูเลยแม้ท่านอยู่บ้านนั่นเองไอ้ที่เขาพูดคือซอสมะเขือเทศ3
1: ครับ
0: ซอสพริก1
1: ครับ
0: อันนี้ท่านดูไว้เลย
1: ครับ
0: มันใช่และน้ำปลาไอ้น้ำตาลผมเห็นแล้วเมื่อกี้ยังจำได้อยู่เลย2ช้อน
1: ใช่ครับ
0: แล้วน้ำปลามีไหม
1: ไม่มีครับ
0: นั่นเห็นไหม
1: ครับ
0: เห็นหรือเปล่าว่าเขาไม่ได้ใส่น้ำปลานะฮะในเมนูนี้ท่านงงเอ้ยแล้วทำไมมันเปรี้ยวหวานมันเค็มได้เงี้ยมันเป็นอย่างนั้นได้จริงๆสับปะรดต้อง
1: เป็นศรีราชาน
0: ี
1: ่ครับ
0: คุณ
1: ม
0: ัน
1: ทำกว่าครับ
2: อร่อยมาก
0: นั่นไงผมไม่อยากจะพูดอะครับ
2: ไม่ทำให้ลูกละสั่งเขามากินดีกว่าครัวไม่ได้รสนี
0: ้มันอร่อยไหมล่ะ
2: อร่อยมากครับ
0: คุณแล้วคุณถามผมถามคุณคำเนี่ยไอความที่มันเป็นอย่างเงี้ยมันหนืดๆขนาดนี้เหมือนใส่แป้งไหม
2: เหมือนใส่แป้ง
0: แล้วมีใส่ไหม
2: ไม่มี
0: เลย
1: ไม่มีแป้ง
0: มันเป็นการเคี่ยวจนค่อยน้ำมันค่อยๆออกไป
1: ครับ
0: คือมันงวด
2: มันหวานกำลังดีแล้วมันมีเปรี้ยวผสมมาด้วยแล้วมันหอมเหลือเกินคุณผู้ชมแล้วปลาที่บ้างเนี่ยคือมันทำให้เราเคี้ยวง่ายขึ้น
0: ถูก
1: ครับ
2: พอมันมาจากเนื้อคือพอเรากัดแล้วมันเข้าเนื้อเลยไม่ต้องผ่านหนังอะไรเงี้ย
1: ครับ
2: ได้อีกฟิลนึงเลยแหมจานนี้ลูกน่าจะชอบ
3: คือจริงๆแล้วผัดเปรี้ยวหวานอย่างที่เราเคยเห็นนะเขาใส่ปลาพวกปลากระพงหรือเนื้อปลาอย่างอื่นที่เป็นชิ้นน่ะเราเห็นมาเยอะแล้วคุณผู้ชมแต่ทีเนี้ยหนูจะบอกว่าการที่เขาเลือกที่จะหั่นปลาเป็น
0: เต๋า
3: เป็นเต๋าแล้วก็จัดการก็คือตอนทอดเอาม้วนคือเอาเนื้ออยู่ข้างนอกเอาหนังอยู่ข้างในแล้วมันทำให้เรารู้สึกว่าเวลาเรากินเนี่ยเทคเจอร์มันค่อยๆคุณผู้ชมเห็นน้อยคนที่จะกินปลากระพงกรอบแบบนี
0: ้คร
3: ับมันมีความกรอบแล้วเนื้อข้างในนุ่มคือมันไม่ได้กรอบแบบเคี้ยวแบบว่าแคบหมูแบบแกรบๆไม่ใช่อย่างนั้นมันมีความกรอบแล้วเนื้อข้างในมันนุ่มแล้วก็จุยซี่ซอสของเขาอย่างที่บอกครับสูตรของ
0: หยาง
3: แพนด้าคิงนะครับอันเนี้ยมันลงตัวแล้วก็รู้สึกว่าเอ้ยหนูไม่เคยกินผัดเปรี้ยวหวานรสชาติแบบนี้เอาพูดตรงๆส่วนตัวหนูไม่ค่อยชอบกิน
0: เปรี้ยวหวาน
3: ผัดเปรี้ยวหวานเพราะว่ามันเป็นรสชาติที่มันไม่ค่อยจัดจ้านคืออะไรกลางๆหรือจีนๆเนี่ย
0: พี่จะไม่เผ็ดอะไรก็ไม
3: ่พี่จะแบบเผ็ดก็ขอเผ็ดเลยแต่นี่คุณผู้ชมมันเหมาะเหม่งแล้วมันลงตัวร้านแพนด้าคิงนะครับลองไปชิมดูครับเมนูปลากระพงเปรี้ยวหวานสูตร
1: แพนด้าคิงสูตรเสฉวนต้องเปย
3: เสฉวนตรงเป่ยเมนูนี้รับไปเลยครับ10คะแนนเต็ม10คะแนนเต็ม10คะแนนเต็มโ
4: หยิ้มหน้าบานเลย
0: มากแท้
3: นี่มาอะไร
0: ไม่ใช่ครับ
4: หน้ามันบานอยู่แล้ว
0: นี่รู้เลยคุณแม่มาด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณแม่นะครับแม่คุณแม่นะคุณแม่นี่ยอดจริงๆนะฮะเลี้ยงลูกได้เก่งมากขอบคุณนะครับขอบคุณที่เขาทำอาหารดีๆให้เราทานกันและนั่นทีมงานทั้งหมด
1: ใช่ครับ
0: ทีมงานท่านผู้ชมลองดูนะฮะทั้งสองคนในวันนี้ยิ่งนะวันอยู่ด้วยกันนานๆยิ่งพูดจาดีขึ้นดีขึ้นคือเขาพูดครบผมไม่รู้จะเสริมอะไรมากมายไปกว่านี้แต่ผมอยากจะพูดว่าสิ่งที่เขาพูดทั้งหมดเขาถ่ายทอดมันจากจิตวิญญาณเขาเดี๋ยวนี้นะฮะเราไม่มีการเตรียมเงินก่อน
3: ใช่
0: ผมบอกท่านผู้ชมก่อนนะทำรายการมานี่เป็น10ปีแล้วท่านเงินนึกว่าอ๋อเราทำอยู่ไม่มีนะฮะเดินขึ้นเวทีก็เดินนะฮะ
3: ถามพี่อย่างเลยไม่มีว่า
0: ไม่มีฮะเดี๋ยวพูดอย่างนี้
3: อย่างนี้ต้องบอกว่ามันเราถ่ายทอดมาจากความรู้สึกจริง
0: เดี๋ยวนี้เลย
3: มันจะได้ไม่เฟกไงคุณผู้ชม
0: ไม่เฟกแล้วก็ไม่มีการเตรียมตัวว่าเฮ้ยเดี๋ยวอ๋อพูดอย่างนี้นะโก้พูดอย่างนี้ไม่ได
4: ้ครับ
2: มีเตรียมเรื่องเดียวครับสับปะรดนี่จะเป็นของใคร
0: เพราะเวลาเขาพูดกันในเรื่องเนี่ยนะไม่ใช่เวลาเขา
3: จริงๆอันนี้อาต้องเตือนบ้างแล้ว
0: ไม่ใช่เวลาเขากำลังเป็นเรื่องกันต้องเป็นของอาพี่วันนี้ขอบคุณนะครับขอบคุณคุณวิทย์วิทย์
1: คร
0: ับ ตอนแรกจะชื่อวิทวัฒน์นะครับแต่ว่าคุณวิทวัฒน์แกเอาไปก่อนแล้วก็เลยกลายเป็นวิทวิทขอขอบคุณร้านแพนด้าคิงขอบคุณท่านผู้ชมที่ตามชมรายการโดยตลอดเวลาหมดแล้วลาไปก่อนแต่ลองไปร้านเขาท่านไม่ผิดหวังแน่น
2: อ
0: นมันคือเสฉวนตรงไป
2: ครับ
0: ลาไปก่อนจะพบกันใหม่วันนี้สวัสดีครับ ประโยชน์ก็มีและข้อควรระวังก็มีเกี่ยวกับผลไม้แห้งครับ
5: ผลไม้แห้งคือผลไม้ที่ผ่านวิธีการทำให้แห้งโดยนำน้ำในผลไม้ออกเกือบหมดเลยนะครับซึ่งผลไม้แห้งเนี่ยจะมีขนาดที่หดเล็กลงครับ
3: ไม่เป็นสับปะรด
0: จะหย่อแหนมเนืองโบราณครับอันนี้มันจะแตกต่างจากแหนมเนืองที่ท่านเคยเห็น
3: อร่อยเข้มข้นสะใจ
5: ไม่ได้คนละแบบกับแหนมเนืองที่เป็นลูกชิ้นเลย
0: ทำไมอ่ะ
3: หนูลืมไปแหนมเนื้อเอามาทำไมเนี่ย
6: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
7: แฮปปี้ช้อปปิ้งความสุขสั่งได
8: ้ลำดวนเชียงปลาแซลมอนเนื้อปลาแซลมอนแน่นๆหวานน้อยรสชาติอร่อยไม่คาวจะทำเมนูไหนก็อร่อยผัดกระเพราเชียงปลาแซลมอนหอมกลมกล่อมเคี้ยวเพลินความอร่อยจากเนื้อปลาแซลมอนยำเชียงปลาแซลมอนแซ่บซีดเปรี้ยวหวานมันเค็มครบรสข้าวผัดเชียงปลาแซลมอนหอมกลมกล่อมกินเพลินได้ทุกวัยเชียงแซลมอนบ้านไหนมีติดครัวไว้ก็ไม่พลาดมื้ออร่อย
9: ผมมีอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่ครอบมาใหม่เลยแล้วตอบโจทย์นั่นคือเชียงแซลมอนครับเอางี้ต้องบอกก่อนว่าเขาผลิตออกมาจากเนื้อปลาแซลมอนที่เราเนี่ยใช้ส่วนเนื้อ
10: ค่ะ
9: เนื้อล้วนๆผ่านกรรมวิธีการผลิตที่สะอาดในเรื่องของการซีนเนี่ยเราโปรเทค2รอบนะ
10: ค่ะ
9: ซีนด้านในเอาอากาศออกให้หมดกลายเป็นสุญญากาศไม่พอเราแพ็คซ้ำอีกรอบเพื่อเป็นการโปรเทคว่าวันนี้ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะได้ตัวเชียงแซลมอนของเราไปเก็บในตู้เย็นได้3เดือนเป็นอาหารที่สามารถทานเล่นได้หรือว่าทานควบคู่กับการทานเป็นมื้ออาหารใหญ่ก็ได้แล้วดีไปกว่านั้นคือเนื้อแซลมอนเนี่ย1เลยนะพอเป็นเกรดที่ดีๆปุ๊บมันไม่ขาวมันไม่ขาวพี่ยิ้มไม่ขาวไม่พอไม่ผสมหนังเป็นเนื้อร้วนสะอาดได้มาตรฐาน
10: ค่ะคือถ้าพูดถึงการแบบเอาอะไรเข้าปากก็ต้องเอาดีๆเข้าไปแล้วมันก็ต้องอร่อยด้วย
9: เอางี้ละกัน400กรัม3แพ็คไม่พอผมขออนุญาต
10: ให้อะไรอีกคะ
9: แถมไปอีกสำหรับตัวเชียงแซลมอนขนาด150กรัม
10: อุ๊ย
9: อีก2แพ็ค
10: น้อยจังแล้วอ่ะ
9: ก็3ขีดนะเพราะฉะนั้นทั้งหมดทั้งมวลนะถ้าพูดเป็นกิโลนี่นะกิโลกว่า
10: ค่ะ
9: ได้ไปจากราคาเต็ม 2,000 กว่าอันนี้ซื้อข้างนอก
10: ค่ะ
9: แต่ถ้าซื้อกับเรา
10: ในนี
9: ้วันนี้ใครอยากได้990บาทเท่านั้นครับผมใครอยากได้ไม่ต้องรอแม่ในเรื่องของการเนรมิตรังสรรค์อาหารอร่อยๆเพื่อคนที่เรารักวันนี
10: ้โทรเลย02-161-3233ย้ำ02-161-3233หรือทาง LINE @happycs3 จะบอกว่าเวลาพี่ไปกินปลาแซลมอนหรือไปซื้อปลาแซลมอน
9: เป็นยังไงคุณเล่ามา
10: แพงค่ะ
9: จริงราคามันสูง
10: ราคาสูงจริงก็เลยไม่ค่อยอยากจะซื้อทานจริงรู้แหละว่าเขาดีปลาแซลมอน
9: ครับผมเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าเกิดพ่อจ๋าแม่จ๋าบอกว่าเอาในเมื่อมันแพงซื้อมาทำเองที่บ้านดีไหมมีหลากหลายเมนูที่อยากให้เขาเรียกว่าได้ลองเอามาทานดูนะฮะไล่ไปดูตั้งแต่เมนูแรกเลยคือกระเพราก
10: ระเพรา
9: บางคนแบบเฮ้ยมันมีด้วยเหรอปกติก็กระเพราหมูกระเพราไก
10: ่
9: นู่นนั่นนี่แต่พอเป็นกระเพราเชียงแซลมอนคือด้วยเนื้อของเขาเนี่ยเวลาเราทอดไปนี่นะมันจะมีความเด้งยิ้มแล้วเวลาเราทานนะสมมติว่าทานเปล่าๆน
10: ะ
9: มันจะมีความหอมกลมกล่อมแล้วก็เนื้อเด้งๆแต่ถ้าเราเข้าไปในเนื้อกระเพรานี่นะเนื้อของความเผ็ดก็มารสชาติความกลมกล่อมของใบกระเพราก็มาด้วยตอนที่วางวงบนข้าวร้อนตักหนึ่งคำที่ไปมาเข้าปาก
10: ก็เป็นเมนูใหม่ที่แบบรังสรรค์เมนูขึ้นมาเองได้เลย
9: ไม่พอสำหรับใครบอกว่าเห็นไข่เจียวเปล่าๆมันไม่ได้มันนี้ต้องมีการผสม
10: เอ
9: าเชียงแซลมอนของเราไปทำเป็นไข่เจียวได้ด้วยนะครับหรือแม้กระทั่งยำอย่างนี
10: ้
9: ยำนี่ยิ่งเด็ดเลยเมื่อก่อนเคยใช้คุณเชียงใช่ไหมวันนี้สามารถเอาไปทำเป็นยำเชียงแซลมอนได้แล้วก็มากไปกว่านั้นนึกคือบางคนบอกว่าถ้าทอด
10: ค่ะ
9: เพราะฉะนั้นเราไม่ทอดผ่านน้ำมันนะ
10: เราใช้วิธีคือ
9: ทอดผ่านน้ำ
10: นี่เห็นคนทำเยอะมากวิธีแล้วมันดีด้วยเมื่อก่อนคิดว่าแบบของทอดไม่สามารถผ่านน้ำได้โอ้โหไม่เลยค่ะผ่านออกมาแล้วเขาจะมีความแบบเด้ง
9: ๆนี่ชอบไหมแต่ถ้าเกิดหลายๆคนบอกว่าเด้งอย่างนั้นไม่เอาขอเป็นแบบแห้งๆกรอบๆแบบกรอบนอกนุ่มในเข้าหม้อทอดหรือหม้ออบลมร้อนก็ได้
10: โอ้เดี๋ยวนี้ทุกคนมีกันอยู่แล้วหม้อทอดหม้ออบที่บ้านก็แค่เนี่ยเอาเชียงแซลมอนโยนใส่หม้อจบมันง่ายด้วยเหรอ
9: ง่ายใช้เวลาเพียงไม่กี่นาทีห
10: ั่
9: นเป็นชิ้นชิ้นฝานเป็นชิ้นชิ้นพอดีคำแล้วก็รังสรรค์เมนูที่ผมพูดทั้งหมดเพราะฉะนั้นวันนี้ใครที่บอกว่าอยากได้นะรีบซื้อเพราะหนึ่งซองที่เราซีนมาแบบนี้สมมติว่าด้านในให้ดูนะ
10: อันนี้คือแกวมาจากห่อก่อน
9: แกวมาจากห่อ
10: ข้างในเป็นแบบนี้ซีนอีกรอบนึง
9: ซีนเขาเรียกว่าทับไปอีกรอบนึงก็ความสะอาดและก็ดีไปกว่านั้นย้ำนะอยู่ในตู้เย็นได้ถึง3เดือนคุณภาพของสินค้าคุณภาพของตัวเชียงแซลมอนยังคงอยู่เพราะฉะนั้นวันนี้มาทั้งทีเอาฮะหลายๆคนบอกว่าอยากได้แบบคุ้มค่าจ่ายเงินทั้งทีขอแบบโปรดีๆ
10: ขอดีๆเลยคุณพี่
9: เชียงแซลมอนวันนี
10: ้
9: ถุงใหญ่ๆแพ็คใหญ่ๆแบบนี
10: ้
9: 400กรัมเอาไป3แพ็คขออย่าง
10: พี่มันโลนึงเลยนะแซลมอนนะ
9: โลนิดๆด้วยนะ
10: จริงๆไม่ได้นะโอ้โหขายแพงนะ
9: คือบอกได้เลยว่าแพ็คนึงราคาสูงมากจะหาซื้อหากินก็
10: ยากด
9: ้
10: วย
9: แต่วันนี้มาเจอพี่ยิ้มทั้งทีเอางี้ละกัน400กรัม3แพ็คไม่พอผมขออนุญาต
10: ให้อะไรอีกคะ
9: แถมไปอีกสำหรับตัวเชียงแซลมอนขนาด150กรัม
10: อุ๊ย
9: อีก2แพ็ค
10: น้อยจังแล้วอ่ะ
9: ก็ ็3ขีดนะเพราะฉะนั้นทั้งหมดทั้งมวลนะถ้าพูดเป็นกิโลนี่นะกิโลกว่า
10: ค่ะ
9: ได้ไปจากราคาเต็ม 2,000 กว่าอันนี้ซื้อข้างนอกแต่ซื้อกับเรา
10: ในนี
9: ้วันนี้ใครอยากได้990บาทเท่านั้นครับผมใครอยากได้ไม่ต้องรอ

0: แม่ในเรื่องของการเนรมิตรังสรรค์อาหารอร่อยๆเพื่อคนที่เรารักวันนี
1: ้โทรเลย02-161-3233ย้ำ02-161-3233หรือทาง LINE @happycs3
0: ต้องปรบมือแล้วตอนนี้บอกคุณผู้ชมพี่ยิ้มจ๋าขอบคุณผู้ชมมากสายเยอะมากเพราะฉะนั้นใครที่กดเข้ามาแล้วตอนนี้สายกำลังรออยู่น
1: ะ
0: ไม่ต้องรีบนะใจเย็นๆรับรองว่าได้ถ้าติดแล้วอย่าวางสายเพราะโปรโมชั่นของเรามีเฉพาะตอนนี้เท่านั้นนะครับ
2: ไปรีบโทรเลยค่ะเพราะว่าคนที่ดูแลร่างกายตัวเองอ่ะจะเลิฟสิ่งนี้มาก
0: จริง
2: เพราะอย่างแรกเลยนะคะเรามาดูก่อนเวลาเราซื้ออะไรจะกินอะไรเนี่ยต้องดูที่แพคเกจจิ้งเขาด้วย
0: แม่แล้ว
2: ตายเขามีหรือเปล่า
0: จริง
2: สำหรับพอนี้อันนี้คือห่อ2ชั้นซีนสุญญากาศอย่างนี้อันนี้คือ
0: ครับ
2: ข้างนอกนะข้างในเนี่ยข้างในเป็นอย่าง
0: น
2: ี้ค่ะ
0: นี่ๆๆให้ดูชัดๆแบบนี้เลยย้ำว่าวันนี้นะตัวแซลมอนของเราใช้เนื้อล้วน
2: ๆ
0: ไม่มีหนัง
2: ไม่
0: ใช้พุงไม่ใช้ไขมันและก็มากไปกว่านั้นหลายๆคนกังวลตอนนี้มันมีเรื่องเกี่ยวกับสารนั่นสารนี่ตัวสารไนเตรตที่มันก่อให้เกิดโรคร้ายในอนาคตเราก็ไม่ใส่และก็สามารถเก็บไว้ได้นานเพราะวันนี้ถ้าเกิดว่าใครได้ไปน
2: ะ
0: ในเรื่องของการซีนดีแล้วนะถ้าเกิดเก็บในตู้เย็นนะแค่ช่องฟรีซไปเลยอยู่ได้นานๆ3เดือนการเนรมิตนะรังสรรค์เมนูที่คุณอยากทานเพราะวันนี้เชียงแซลมอนย้ำนะวันนี้ลำดวนเขาจัดมาให้แล้วนะครับ
2: ใช่ค่ะแล้วเวลาไปซื้อแซลมอนทานเนี่ยจะบอกเลยว่าราคาสูงมากแต่วันนี้ทุกคนสายแน่นมากเพราะวันนี้เราขายราคาดีมาก
0: เอางี้เดี๋ยวจะให้ดูว่าเนื้อข้างในเป็นยังไงมาเดี๋ยวให้ดูเลยเดี๋ยวให้ดูนะฮะสำหรับเนื้อด้านในคุณผู้ชมครับเวลาเราหั่นนี่นะคุณผู้ชมให้เห็นก่อนว่าตอนเนี้ยเนื้อมันเนี่ยนะบอกได้เลยว่าไม่มีแทรกมันเดี๋ยวผมหั่นให้ดูพอหั่นฟับลงไปนะคุณผู้ชมค่อยไปนะพอหั่นปุ๊บดึงออกมานี่เห็นมั้ยให้ดูกันชัดๆว่าเนื้อนี่มันฉ่ำมากและมากไปกว่านั้นนะสูตรของเราลืมบอกไปว่ามันมีงาขาวด้วย
2: โอ้โหงาขาวดียังไงพี่เจบี
0: เอางี้ในเรื่องของงาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นงาขาวงาดำดีหมดเลยนะ
2: แต่ยังไม่มีของอร่อยติดบ้านไว้เนี่ยก
0: ิน
2: กับเมนูไหนทำกับเมนูไหนก็อร่อยเนี่ยต้องมีแล้วนะคะปกติราคาแพ็คละ590บาทแต่วันนี้ซื้อ3แพ็คแถมฟรีขนาด150กรัมอีก2แพ็คเลยทั้งหมดนี้ 2,168 บาทไม่ต้องจ่าย
0: ยังไงดี
2: ทั้งหมดนี้จ่ายแค่990บาทเท่านั้นค่ะ อยากได้แล้วทำยังไง
1: โทรเลย02-161-3233ย้ำ02-161-3233หรือทาง LINE @happycs3
0: ที่สำคัญย้ำก่อนนะว่าตัวเชียงแซลมอนของเราเนี่ยหวานน้อยหวานน้อยไม่พอมันก็น้อยแต่รสชาติความหวานที่มันกำลังกลมกรอบเนี่ยมันเป็นความหวานที่เราคิดคนมาแล้วว่าทุกคนที่เป็นลูกค้าเราได้ชิมเชียงแซลมอนตั้งแต่รอบแรกเนี่ย
2: ค
0: ุณจะถูกอกถูกใจแล้ววันนี้ย้ำนะว่าถ้าเกิดว่ากินแบบเปล่า
2: ๆ
0: อยากจะกินแบบเปล่าๆพี่ๆก็ทำได้เอางี้ขออนุญาตให้มาดูตรงนี้ก่อนนี่เมื่อสักครู่นี้คุณ
2: นี่
0: เขาเพิ่งทำมาให้อันนี้คือถ้าเกิดว่าใครบอกว่าไม่ได้ทอดน้ำเหมือนที่พี่ยิ้มบอกเราสามารถไปใส่หม้ออบลมร้อนได้เทคเจอร์มันจะต่างกันนิดนึงนะนี่
2: อ
0: ัน
2: นี้คือผ่านการกรรมวิธีคือ
0: หม้ออบร้อน
2: หม้ออบร้อนหน้าตาจะเป็นประมาณนี้นะคะ
0: มันจะเป็นแบบกรอบนอกนุ่มในเอางี้คุณกัดเลยคุณจิ้มได้ไหมเดี๋ยวผมจับจานให้แล้วคุณเข้าปากไปเลยค่ะ
2: โอ้ยน่ากินมากเลยอ่ะ
0: น่ากินลุย1 2 3เป็นไงเฮ้ยถ้าคุณพูดอย่างนี้มานี่เลยนี่รายการนี้นะนี่ผมขออนุญาตนะมาหากล้องฮะนับ5 4 3 2
2: มันมีประโยชน์นะเพราะว่ามันไม่มีน้ำมันเรารู้สึกเราได้เคี้ยวเนื้อปลา
0: ใช่แล้วมันมีความแซลมอนนิดติดที่ปลายจมูกใครที่ชอบเท็กเจอร์ของความแซลมอนนะผมบอกเลยว่าคุ้มมากแล้วที่สำคัญคือย้ำนะว่าหวานน้อยแล้วใช้เนื้อแซลมอนแบบเต็มๆนะแล้วตอนนี้ในขณะนี้เราทำรายการอยู่สายแน่นมากคุณ
2: แน่นมากแหมราคาดีขนาดนี้ใครไม่ยอมไม่ได้อุ้ยแต่รสชาติดีจริงๆแนะนำเลยถ้ามีหม้ออบนะคะเอาไปทำแบบนี้หรือบางคนถนัดวิธีการทอดน้ำ
0: ได
2: ้ประโยชน์เหมือนกัน
0: จัดไปเลย
2: เ
0: พราะฉะนั้นสำหรับวันนี้ใครที่อยากได้โปรพี่ยิ้มจัดเลย
2: โปรนี้เลยโปรโมชั่นลำดวนเชียงแซลมอนค่ะเนื้อปลาแซลมอนแน่นๆจุกๆเลยนะคะหวานน้อยรสชาติอร่อยจริงๆค่ะทุกคนค่ะไม่เคาเลยนะจะทำเมนูไหนก็อร่อยค่ะขนาดของเราที่ให้ไป1แพ็คที่เห็นคือ400กรัมเลยนะทุกคนปกติราคาแพ็คละ590บาทแต่วันนี้ซื้อ3แพ็คแถมฟรีขนาด150กรัมอีก2แพ็คทั้งหมดนี้ 2,168 บาทไม่ต้องจ่าย
0: ยังไงดี
2: ทั้งหมดนี้จ่ายแค่990บาทเท่านั้นค่ะอยากได้แล้วทำยังไง
1: โทรเลย02-161-3233ย้ำ02-161-3233หรือทาง LINE @happycs3ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2569ถึง31กรกฎาคม2570หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
3: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: ไรซิน
1: ยูโร่ช็อกโกพายพายนุ่มๆอร่อยชุ่มช็อกโกแลตสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: พบกับเราสองคนในรุ่นใหญ
2: ่วัยเซียน
1: อาจารย
2: ์ครับ
1: เวลาเราอายุมากขึ้นเนี่ยทุกอย่างมันก็เสื่อมถอยถดถอยลงนะ อารมณ์ต่างๆก็แปรปรวนได
2: ้
1: บางทีก็หงุดหงิดขึ้นมาไม่ถูกใจลูกหลานทำอะไรก็ไม่ได้ดังใจเลยแล้วรู้ไหมมันมีตัวเลขผู้สูงวัยที่มีอารมณ์แปรปรวนเหล่านี้นะกลายเป็นโรคซึมเศร้ากันก็เยอะ
2: อ้าว
1: อาการต่างๆเหล่านี้มันทำให้สมองเสื่อมได้รู้ป่ะ
2: แปรปรวนซึมเศร้าสมองเสื่อม
1: ถูกต้อง
2: อุ้ย
1: วันนี้เราจะมีคุณหมอมาคุยกับเราว่าวัยเซียนอย่างเราเนี่ยจะเตรียมตัวยังไงที่จะรับมือไม่ให้เป็นโรคซึมเศร้าไม่ให้เป็นโรคสมองเสื่อมในอนาคต
2: แต่ก่อนจะถึงช่วงนั้นนะครับเดี๋ยวน้องฝนจะพาคุณผู้ชมไปเช็คอินร้านอาหารอร่อยด้วยนะมีมุมถ่ายรูปเยอะแยะเลยกับบ้านกับตันเรือเชิญชมครับ

สดีค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้ฝนพามาเช็คอินกันที่แลนด์มาร์คสุดแฟนตาซีย่านรามอินทราค่ะฝนอยู่ที่บ้านกับตันเรือนะคะเป็นคาเฟ่แล้วก็ร้านอาหารที่จำลองบรรยากาศการผจญภัยของ8นักเดินเรือคนสำคัญของโลกเอาไว้อย่างอลังการเลยล่ะค่ะบรรยากาศที่นี่ว้าวแล้วนะคะแต่ว่าเมนูเขาก็จัดเต็มเหมือนกันค่ะมีครบทั้งอาหารไทยอิตาเลียนมีเครื่องดื่มแล้วก็มีเบเกอรี่ด้วยนะคะแถมยังมีโซนมินิซูด้วยแล้วก็มีกิจกรรมสนุกๆให้ทำอีกเพียบเลยจะมีอะไรบ้างแล่นเรือตามผลมาเลยค่ะพายุมาหรือเปล่าตุ๊กเกาะเรือไว้ตามมาค่ะที่เดินเข้ามาบอกเลยค่ะว่าได้อารมณ์เหมือนหลุดเข้าไปอีกโลกนึงเลยค่ะบรรยากาศที่นี่ร่มรื่นมากแต่ละมุมอัดแน่นไปด้วยกลิ่นอายการผจญภัยแล้วก็หีบสมบัติลึกลับสายคอนเทนต์สายถ่ายรูปบอกเลยว่าเตรียมตัวมาให้พร้อมนะคะเพราะว่าเขาซ่อนจุดเช็คอินไว้มากกว่า20จุดบอกเลยค่ะว่าเดินไปมุมไหนนะคะก็สวยเป๊ะปังทุกรูปแน่นอนค่ะและอย่างที่บอกนะคะว่าร้านอาหารนี้ค่ะเขามีทั้งอาหารไทยแล้วก็อาหารอิตาเลียนเลยนะคะซึ่งตอนนี้ฝนสั่งเมนูซิกเนเจอร์ของที่ร้านไว้ตรงหน้าแล้วค่ะเริ่มกันที่อาหารไทยก่อนเลยนี่เลยมาถึงต้องสั่งนะคะมาม่าต้มยำทะเลเดือดค่ะสมชื่อทะเลนี่เดือดจริงๆเพราะมีทั้งกุ้งมีปลาหมึกมีหอยแมลงภู่นะคะแล้วก็แบบมีเห็ดมีไข่โปะมาข้างหน้าด้วยมาในแบบต้มยำน้ำข้นค่ะที่รสชาติไม่ได้เผ็ดมากแต่ว่าจะเน้นความเข้มข้นของความเป็นต้มยำใครชอบทานอาหารทะเลบวกกับเส้นที่เป็นเส้นมาม่าอย่างนี้ต้องสั่งเมนูนี้ค่ะจานถัดมานะคะปลากระพงทอดน้ำปลาเลยค่ะเสิร์ฟมาแบบนอนมาตัวใหญ่มากๆเลยเสิร์ฟมาพร้อมกับส้มตำไทยปลากระพงก็คือข้างนอกคือกรอบหนังปลานี่คือแบบกรอบเลยค่ะกรอบมากๆเหมือนแบบทอดน้ำมันร้อนๆแล้วด้านในค่ะเนื้อปลาคือเยอะมากเนื้อนุ่มแล้วก็แน่นมีความหวานๆเค็มๆจากตัวน้ำปลาที่เขาราดไปนะคะแต่พอมาเจอกับตัวที่เป็นส้มตำจะได้ความเปรี้ยวความเผ็ดเพิ่มเข้ามาซึ่งมันเข้ากันมากับปลากระพงทอดน้ำปลาที่เอามากินกับส้มตำไทยต่อมากับจานนี้เลยค่ะข้าวขยำกุ้งนะคะเขาจะมีทั้งกุ้งที่แบบกุ้งสดมีพริกสับหั่นซอยนะคะแล้วก็มีหอมซอยด้วยก่อนจะทานก็คือต้องนี่เลยบีบมะนาวลงไปแล้วก็ต้องคลุกให้เข้ากันก่อนค่ะเป็นเมนูที่ดูหน้าตาแบบธรรมดาธรรมดาแต่พอทานเข้าไปกับน้ำจิ้มอะค่ะมันสดชื่นมันแซ่บกุ้งเขาสดค่ะเขาก็จะหั่นแบบเป็นชิ้นที่มันไม่ใหญ่มากก็คือมันสามารถคลุกไปกับข้าวแล้วมันก็สามารถตักทานได้ทุกคำดีอร่อยเลยค่ะเราจะกินข้าวเยอะมากอันเนี้ยมาฝั่งอาหารอิตาเลียนกันบ้างเลยค่ะนี่เลยค่ะซี่โครงหมูบาร์บีคิวนะคะมาแบบเป็นแบบแหลกใหญ่ๆแบบนี้เลยซี่โครงหมูเนื้อ

0: เนื้อมันนะคะมันล่อนออกจากกระดูกก็คือสามารถใช้ซ่อมใช้มีดเขี่ยนิดเดียวก็ได้แล้วตัวซอสบาร์บีคิวก็จะเป็นรสแบบเข้มข้นมากๆและถาดนี้ค่ะห้ามพลาดเลยที่จะสั่งนะคะพิซซ่าฮาวายเอียนค่ะนี่เลยค่ะชีสยืดๆแบบนี้เลยพิซซ่ามันจะเป็นแบบแป้งข้างล่างบางนะคะแต่มันอาจจะมีความหนาแน่นทุกอย่างด้วยตัวชีสเขาให้มาแบบจัดเต็มคือชีสมันแน่นมากเลยอ่ะกินร้อนๆแบบนี้คือใช่อีกหนึ่งจุดที่เป็นไฮไลท์มัดใจเด็กๆหรือว่าคนรักสัตว์คือโซนนี้เลยค่ะมินิซูร้านนะเขาเปิดให้เข้าฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะเราสามารถเข้ามาป้อนอาหารแก๊งน้องแพะน้องกระต่ายแล้วก็น้องหมูแคระได้แบบใกล้ชิดแบบนี้น่ารักมากเลยล่ะค่ะส่วนใครที่ชอบปลาคาร์ฟค่ะสามารถมาป้อนอาหารหรือว่าถ่ายรูปได้แบบเพลินๆเลยนะคะเป็นยังไงบ้างคะคุณผู้ชมคะหน้าตามาเช็คอินใช่ไหมล่ะคะถ้าเกิดว่าใครกำลังมองหาร้านอาหารหรือว่าคาเฟ่ที่บรรยากาศดีถ่ายรูปสวยแถมมีมินิซูด้วยนะผลแนะนำที่นี่เลยค่ะบ้านกัปตันเรือนะคะครบจบในที่เดียวถูกใจทุกคนในครอบครัวแน่นอนค่ะร้านเปิดทุกวันไม่มีวันหยุดนะคะตั้งแต่ 9:30 จนถึงเที่ยงคืนเลยค่ะวันนี้หมดเวลาของฝนแล้วครั้งหน้าจะพาไปเที่ยวที่ไหนอีกรอติดตามชมให้ดีวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: น่าสนใจมาก
2: สวยมากอ่ะ
1: ใช่เลยใช่เลย
2: หูน่ากินด้วย
1: ใช่น่ากินไปหมด
2: แม่เยี่ยมจริง
1: สำหรับช่วง TikTok วันนี้นะคะก็จะไปพาไปดูคอนเทนต์ครีเอเตอร์อายุ76-77แล้วถ่ายเองตัดต่อเองโพสต์เองเพราะว่าเธอบอกว่าถึงแม้ว่าจะแก่จะอายุมากก็ไม่หยุดเรียนเรียนไปเรื่อยๆไปชมกันเลยค่ะ
3: วันนี้อุ้มจะมารีวิวคอนเทนต์ครีเอเตอร์วัย76ปีค่ะใช่ค่ะแม่อุ้มเองที่อุ้มเคยเล่าให้ฟังว่าจะมาขอเรียนตัดต่อวิดีโอในวัย76ปีทุกวันนี้กิจกรรมที่แม่จะทำเป็นประจำทุกวันคือออกมานั่งอัดคลิปวิดีโอนอกบ้านเพื่อเตรียมโพสต์ในวันถัดไปออกมาถ่ายแล้วก็กลับเข้าไปในบ้านเพื่อเปลี่ยนเสื้อ พอเสร็จก็ตัดต่อเองสงสัยติดขัดตรงไหนก็จะถามอูมแล้วขยันมากบางวันโพสต์ถึง6คลิปกันเลยทีเดียวมาดูค่ะอุปกรณ์ก็ไม่ใช่มาเล่นๆนะซึ่งอูมว่าดีนะคะแม่ดูมีความสุขสนุกไม่เหงาและได้ใช้สมองจะได้ไม่เป็นอัลไซเมอร์ด้วยคลิปหน้าอุ้มจะมาเล่าหรือมาแชร์อะไรอย่าลืมกดติดตามกดหัวใจเพื่อเป็นกำลังใจให้อุ้มด้วยนะคะ
1: เก่งมากเลยนะ
2: เฮ้ยบางคนยังตัดต่อไม่เป็นเลยอ่ะ
1: ถูกต้องบางคนยังถ่ายไม่เป็นเอาอย่างนี้ดีกว่าอย่าว่าแต่ตัดต่อเลย
2: ตัวอย่างเรียนรู้ได้นะครับส่วนคลิปของผมก็เป็นอาม่าเหมือนกันนะเป็นอาม่าจิตครับไม่สะดวกแกอายุ77ปีแล้วอาม่าจิตกินเที่ยวเชิญชมครับ
4: คุณพ่อคุณแม่ที่ไม่อยากนอนติดเตียงลองมาดูอาม่าจิตวัย77ปีทำอะไรอยู่ค่ะทุกคนรู้ไหมคะว่าเมื่ออายุเพิ่มมากขึ้นกล้ามเนื้อเราเนี่ยจะหายไปปีละ 1-5% เลยนะถ้าเราไม่สร้างกล้ามเนื้อคืนมาเนี่ยผลที่ตามมาแน่นอนเลยค่ะเดินยากลุกยากหกล้มง่ายอาม่าจิตเองก็เริ่มมาออกกำลังกายมาปีกว่านี่เองค่ะก็เริ่มจากลุกนั่งเก้าอี้ก่อนแล้วจากนั้นก็เริ่มมาสควอตเนาะแล้วก็เริ่มเพิ่มยางยืดเพิ่มน้ำหนักแรงต้านที่เพิ่มมากขึ้นเพื่อกระตุ้นการสร้างกล้ามเนื้อค่ะพ่อคุณแม่ขาไม่ต้องรีบเนาะแต่ต้องเริ่มออกกำลังกายทีละนิดได้แล้วค่ะเซฟไว้ให้คุณพ่อคุณแม่อากงอาม่าด้วยนะคะการสูงวัยแบบแข็งแรงเดินได้ด้วยตัวเองน่าจะเป็นสิ่งที่ทุกบ้านอยากให้คุณพ่อคุณแม่เป็นเนาะ
2: เน
4: า
2: ะ
1: นี่ถ้าพี่77พี่จะต้องเป็นให้ได้แบบนี้ต้องค่อยๆเริ่มทำไปเรื่อยๆ
2: ถูกต้อง
1: ใช่ไหมคะอ่ะตอนนี้ไปพักกันสักครู่นึงเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาคุยกับคุณหมอนะคะถึงวิธีการป้องกันไม่ให้เป็นโรคซึมเศร้าหรือว่าสมองเสื่อ
2: ม
1: ในอนาคตได้ยังไงสำหรับวัยเซียนอย่างเราค่ะ
2: ครับ
5: วัยเซียนนี่แหละที่เรียกว่ารุ่นใหญ่รุ่นใหญ่วัยเซียน
6: เราขยายไปให้ไกลที่มีน้ำมีแสงแดดและลมกักเก็บให้มากที่สุดเผื่ออากาศไม่เป็นใจพยากรณ์และวางแผนร่วมกับโรงไฟฟ้าหลักและเสริมความมั่นคงด้วยแบตเตอรี่พลังงา

0: กันครับว่าเข้าพรรษานี้วินัยจะงดเหล้าได้กี่แต้ม
1: เป็นเหล้าดีกว่า
0: เปิดนัดแรกก็เจอชวนไปดื่มเลยครับโหเก็บแต้มแรกไปอย่างสวยงาม
2: กินด้วยกันก่อนดีเพื่อน
0: นัดต่อมาเจอศึกหนักสไลด์หลบไปได้สวยโอ้โหได้อีกแต้มครับมาต่อกันอีกนัดที่เกมในบ้านสู้ไหมซัดลูกนี้เข้าไปครับโอ้โหสุดยอดมากครับวินัยเก็บไปได้อีกแต้มเข้าพรรษานี้เก็บแต้มสุขภาพดีได้ทุกวัน
3: ใหม่กาแฟซุปเปอร์ดับเบิลแบล็กเพิ่มปริมาณกาแฟ 40% ความเข้มที่ดับเบิลได้อีกไม่ว่าวันนี้จะต้องลุยสู้หรือไปต่อใหม่กาแฟซุปเปอร์ดับเบิลแบล็กเข้มได้อีก
4: ลองเลยวันนี้ผิวสวยไวแต่พลาเมลีพลาเลือกโอเลอัลตร้าเฟอร์มิงเซรั่มให้ผิวที่หย่อนคล้อยดูกระชับขึ้นไม่ต้องไปไกลสุดพลาอยู่ที่โอเล
5: ใครๆก็อยากให้ผ้าหอมเหมือนตากแดดใหม่ดาวนี่ลักเพิ่มประสิทธิภาพช่วยต้านกลิ่นอับ4เท่ารู้สึกผ้าหอมสดชื่นเหมือนตากแดดตลอดวันใหม่ดาวนี่ลัก
6: ในฝันลูกเป็นซุปเปอร์ฮีโร่ทำให้เป็นหวัดก็คงฝันดีทั้งคืนวิกส์วาปอรับออยเมนต์บรรเทาอาการไอคัดจมูกปวดหัวและปวดเมื่อยกล้ามเนื้อจากหวัดวิกส์วาปอรับออยเมนต์
7: Is that good?

0: Raisin ค่ะวันนี้นะคะเรามีรองคณบดีคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมาคุยกับเราค่ะรองศาสตราจารย์ดร.แพทย์หญิงโสรภัทรเหมรันโรจน์หรือคุณหมอเมย์ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับหมอเมย์ครับวันนี้เราคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของความเสื่อมของสมองของวัยสูงวัยมันจําเป็นต้องสูงวัยมั้ยถึงจะเสื่อมหมอครับ
2: ต้องสูงวัยถึงจะมีคําว่าเสื่อมได้
1: เหรอฮะ
2: ต้องสูงวัย
1: เด็กๆไม่เสื่อมกันเลยเหรอ
2: เด็กไม่เรียกว่าเสื่อม
0: แต่วัยประมาณตั้งแต่เท่าไหร่เป็นต้นไปคะ
2: จริงๆ55 60แล้วก็เริ่ม
0: 55
1: เข้าเกณฑ์แล้ววะ
0: โอ้55เก
1: ิน
0: แล้ว
1: เข้าเกณฑ์
0: เกินแล้ว
1: หลังๆจําอะไรไม่ค่อยได้ยืมตังค์ใครแบบลืมตลอดไม่เป็นไร
0: อันนั้นตั้งใจ
1: ไม่ใช่ไม่เสื่อมนะโอเคฮะมันมีอาการไงครับ
2: จริงๆถ้าบอกว่าสมองเสื่อมทุกคนจะคิดถึงอัลไซเมอร์พออัลไซเมอร์ทุกคนจะคิดถึงเรื่องลืมใช่ไหมการลืมเนี่ยจริงๆเราก็ไม่มีใครไม่เคยลืมแต่เราต้องแยกว่าลืมแบบลืมทั่วไปขี้ลืมกับหลงลืมมันต่างกัน
1: อ
2: ัลไซเมอร์คือหลงลืม
1: หลงลืมเลย
0: หลงลืม
2: หลงด้วย
0: ขี้ลืมกับหลงลืม
2: ไม่เหมือนกัน
0: โอ้ไม่เหมือน
1: หลงนี่ยังไงหลงลืมคืออะไรฮะ
2: ขี้ลืมคือเมื่อกี้เรายืมตังใครมีใครถามเออใช่นะ
0: อันนี้ที่ลืม
2: อันนี้ที่ลืม
1: ที่ลืม
0: แล้วหลงลืม
2: หลงลืมคือข้อมูลนั้นหายไปเลยต่อให้เราถามเราซักเขาบอกไม่เคยไม่มีไม่เคยอย่างไป
0: ไม่อยู่ในสมอง
2: ไม่อยู่ในสมองอย่างเช่นกินข้าวแล้วเนี่ยบอกว่ายังไม่ได้กินข้าวเลยบอกนี่ไงจานอยู่ตรงนี้ไม่ใช่ก็ไม่ได้กินลืมเหตุการณ์นั้นไปเลยค่ะ
0: อันนี้หลงลืมไปเลย
1: ลืมชื่อตัวเองได้ไหม
0: ได้สิ
2: ได้สิ
0: ลืมลูกก็ได้อ่ะลืมไปเลยว่าใครเป็นลูกเป็นเต้า
1: ไปบ้านอื่นตลอดเลยลืมลูกเป็นเมีย
0: ใช่คนที่มีพฤติกรรมยังไงคะถึงจะมีความเสี่ยงเป็นสมองเสื่อม
2: มีหลายสาเหตุบางคนพฤติกรรมดีไม่มีปัจจัยเสี่ยงเลยก็เป็นได้อันนี้คือจากพันธุกรรมนะคะจากพันธุกรรมเคยมีคนไข้คนหนึ่งนะคะอายุ60เนี่ยก็เริ่มมีเสื่อมไม่มีโรคภัยไข้เจ็บอะไรเลยไม่มีอุบัติเหตุใช้ชีวิตดีออกกำลังกายดีหมดก็เป็นและเป็นทั้งบ้านเลยก็มีอันนี้คือพันธุกรรม
1: คือจำกันไปได้ทั้งบ้าน
0: พันธุกรรม
2: ทั้งบ้านนะคะ
0: แล้วถ้าไม่ใช่พันธุกรรม
2: ไม่ใช่พันธุกรรมเนี่ยจริงๆก็สาเหตุเนี่ยก็มีหลายอย่างนะคะตั้งแต่เรื่องของโรคของหลอดเลือดเบาหวานไขมันสูงโรคอ้วนความดันนะคะเป็นปัจจัยเสี่ยง
0: โรค NCDs นี่มันเป็นปัจจัยเลย
1: ใช่ความเครียดมีผลไหมครับ
2: มากค่ะ
0: มากเลย
2: ปัจจุบันเนี่ยงานวิจัยบอกเลยว่าถ้าเครียดไปเรื่อยๆจนกระทั่งโดยเฉพาะเป็นโรคซึมเศร้าโรคซึมเศร้านี่เพิ่ม
0: เครียดจนซึมเศร้าเหรอคะ
2: เป็นซึมเศร้าค่ะบางคนเนี่ยชีวิตดีมากเลยไม่ได้มีเหตุเลยก็ซึมเศร้าได้เพราะเป็นเขาเรียกทางชีววิทยา
0: เคมีในสมอง
2: เคมีในสมองค่ะผิดปกติหรือว่าอย่างที่บอกว่าเครียดมากๆอ่ะมันก็เหนี่ยวนำทำให้เกิดเรื่องของเคมีในสมองตกเหมือนกันก็ซึมเศร้าได้มันเป็นทั้งสองอย่างคือทั้งชีวโมเลกุลปัจจัยในสมองเองกับความเครียดข้างนอกเป็นได้ทั้งสองอย่าง
0: เพราะคนทำงานแล้วเครียดเนี่ยนอกจากสมองเสื่อมแล้วเนี่ยมันยังนำพาโรคต่างๆมาโดยเฉพาะมะเร็งอ่ะมะเร็งเนี่ยเขาบอกเครียดเนี่ยรุนแรงมากคุณหมอคะวันก่อนเคยมีคุณหมอ

0: มาคุยเรื่องคนที่เป็นโรคหูหูตึงหูไม่ดีเนี่ยมันจะมีทำให้เป็นภาวะสมองเสื่อมได้
1: ใช่ถูก
0: แต่อันนี้รักษาได้ไหมคะ
1: เราต้องรีบป้องกันดีกว่าเพราะว่าสมองเสื่อมเนี่ยคือสมองมันตายเร็วตายไปแล้วดังนั้นถ้าเสื่อมไปแล้วตายไปแล้วไปแก้ไขตอนหลังมันก็สมองก็ไม่กลับมา
0: เพราะฉะนั้นพอหูเริ่มไม่ดีผิดปกติปุ๊บรีบหาหมอเลยรักษาเลย
1: ใช่อันนี้เครื่องช่วยฟังสำคัญมาก
0: อ๋อค่ะ
1: แล้วบางทีผู้สูงอายุเนี่ยปรับตัวยากฟังแล้วมันมีเสียงวิต้องพยายาม
0: ยังไงก็ต้องสู้กับมันต้องใส
1: ่ก็ต้องทำนะคะอะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องกับการรับรู้ข้อมูลการรับข้อมูลเนี่ยต้องแก้ไข
0: ต้อเนี่ยเนี่ยต้อกระจกเนี่ยพี่ก็เริ่มต้อกระจก
1: เป็นค่ะเพราะว่าเราจะไม่อยากอ่านเราจะไม่อยากโฟกัส
2: อ๋อคือไม่รับรู
0: ้พอไม่ได้ทำอะไรพวกนี้สมองมันก็ไม่ได้ทำงานถูกไหมฮะสมองมันก็ไม่ถูกกระตุ้นไง
2: พวกไม่ค่อยพูดเกี่ยวไหมหมอ
1: เกี่ยวนะ
2: อ
1: ้
2: าว
1: เดี๋ยวนะคือการพูด
2: เนี่ย
1: ใช้สมองเยอะนะเราต้องคิดเราต้องประมวลผลพูดกับอ่านเนี่ยใช้ทักษะสมองมากดังนั้นสิ่งเหล่านี้ควรจะทำไปเรื่อยๆแม้อายุจะเยอะขึ้นแล้วดังนั้นเนี่ยเขาถึงบอกว่าความเสี่ยงเนี่ยถ้าเราไม่เจอใครเราไม่มีสังค
2: ม
1: เราก็ไม่ได้พูดไม่ได้คิดไม่ได้ตัดสินใจก็จะทำให้สมอง
0: ไม่ได้ทำงานหมอคะตอนนี้สังคมเมืองไทยเนี่ยมีผู้สูงอายุที่เป็นสมองเสื่อมเยอะแค่ไหนคะ
1: มีการศึกษาพบว่าน่าจะประมาณ 800,000 คนขึ้นไปนะคะเยอะค่ะเพราะว่าเรามีผู้สูงอายุเยอะขึ้นในสังคม 20% แล้วดังนั้นอัตราของการที่มีสมองเสื่อมก็เยอะขึ้นตามไปด้วย
2: ทีนี้ที่โรงพยาบาลบอกมีศูนย์ฝึกสมองเลย
1: ใช่ค่ะค่ะ
2: ยังไงฮะ
1: โรงพยาบาลจุฬาตั้งศูนย์ฝึกสมองมา11 ปีแล
2: ้
1: วด้วยจิตใจที่เรามีความคิดตั้งใจเลยว่าเราใช้ยาเดียวไม่ได
0: ้
1: ยาได้แค่ชะลอแต่เราจะมีสิ่งอื่นๆเนี่ยนอกจากยามาช่วยชะลอไม่ให้เสื่อมได้ไหม
0: คือค่ะคือสมองเสื่อมนี่ป้องกันไม่ได้
1: ใช่
0: ถูกไหมฮะ
1: จริงๆป้องกันได้ในระดับนึงคือสมมติว่าคนที่ไม่พูดง่ายๆไม่มีพันธุกรรมอัลไซเมอร์เนี่ยโอ้ถ้าเราดูแลสุขภาพดีไม่มีโรคของเส้นเลือดนะเราฝึกสมองเรื่อย
0: ๆไม่มีความเครียด
1: ก็ต้องไม่เป็นสมองเสื่อมสิส่วนคนที่มีพันธุกรรมอัลไซเมอร์เราก็ชะลอแทนที่เกิดใน3ปี4ปีเราชะลอให้เกิดช้าไปเป็น10ปีพออายุ80จะเป็นสมองเสื่อมก็ไม่ได้แย่อะไรนะ
0: เพราะ80แล้ว
1: ใช่เราเลยอยากจะหาวิธีการเราทำวิจัยแล้วก็นวัตกรรมเพื่อหาวิธีการว่าอะไรบ้างที่จะชะลอสมองเสื่อม
0: แล้วมีอะไรบ้างคะที่
1: อย่างเช่นกิจกรรมเราจะมี2 อย่างคือกิจกรรมบำบัดส่วนบุคคลเราก็จะมีเกมฝึกขึ้นสมองเกมขับรถอย่างเงี้ยนะคะ
0: ฝึกคิดให้คิดให้ได้คิด
1: ใช่ซึ่งก็จะมีงานวิจัยรองรับทุกอันว่ามันได้ผล
0: เพราะฉะนั้นการเล่นเกมนี่คือดีเหมือนกันสำหรับผู้สูงวัยก็เล่นเกมอะไรก็ได้ที่ได้ใช้ความคิดนะคะ
1: เราก็จะมี5วันเนี่ยมีวันละ3กิจกรรมรวม1อาทิตย์15กิจกรรมไม่ซ้ำเลย
0: โอ้ก็เยอะเนี่ยน่าสนุก
1: สนุก
2: คนไปนี่ต้องไงฮะหมอต้องสมัคร
1: ก
2: ันเลย
1: ต้องสมัครแล้วเราตรวจก่อนว่าเราจะตรวจเลยว่าตอนนี้สมองเนี่ยขั้นก่อนที่เข้ามาเนี่ยเป็นยังไงเวลาทำกิจกรรมไปแล้วเนี่ยดีขึ้นแค่ไหน
0: ตรวจด้วยวิธีอะไรคะ
1: เป็นการทำเทสค่ะเทสนี้เป็นเทสที่ใช้ทั่วโลกชื่อโมคาเทสค่ะเป็นเทสการทำงานของสมองหมดทุกโลกค่ะ
2: ลงสมองเนี่ยพอจะป้องกันได้ไม่ให้เสื่อมแต่พอเสื่อมแล้วแก้ไขไม่ได้
1: ชะลอ
2: ให้
0: ช
2: ะลอ
0: ได้อย่าง
1: ใช่ค่ะใช่ค
2: ่
1: ะใช่ค่ะ
0: คุณหมอคะอยากให้คุณหมอแนะนำลูกหลานที่จะต้องดูแลคุณพ่อคุณแม่หรือปู่ย่าตายายที่มีภาวะอัลไซเมอร์หรือสมองเสื่อมค่ะ
1: สำคัญที่สุดนะคะผู้สูงอายุยังถึงจะจำอะไรไม่ได้มากนักแต่ว่าหัวจิตหัวใจเหมือนเดิมนะคะยังต้องการความรักการเอาใจใส่นะคะแล้วก็ยังต้องการการปฏิบัติเหมือนเดิมคือมี
0: เขารู้สึกได้ไหมคะ
1: รู้สึกได้เยอะด้วยเยอะกว่าปกติด้วย
0: เยอะด้วย
1: เยอะกว่าปกติด้วยอาจจะพูดออกมาไม่ได้แต่ข้างในรู้สึกนะเพราะฉะนั้นเราต้องเดาให้รู้ว่าท่านต้องการอะไร
0: อย่าเอาใจอย่างที่สุด
1: เอาใจอย่างที่สุดจริงเพราะว่าสำคัญที่สุดคือศักดิ์ศรีทุกคนอยากมีศักดิ์ศรีมีความรู้สึกว่าเราเป็นผู้ใหญ่ในบ้านที่มีคนรักเหมือนเดิม
0: โอ้นี่เพิ่งรู้นะว่าคนสมองเสื่อมนี่มีความรู้สึกได
1: ้เยอะด้วย
0: เยอะด้ว
1: ย
0: เยอะด้วยเพราะฉะนั้นอย่าไปคิดว่าความจำเสื่อมแล้วจะพูดอะไรก็ได้อะไรก็ได้เขารู้สึกหมดเลย
1: แน่นอนค่ะ
2: วันนี้ขอบคุณคุณหมอมากเลยครับ
0: ขอบคุณหมอเมย์มากค่ะ
2: ประโยชน์สุดๆเลยนะฮะเพราะหลายคนก็จะหลีกเลี่ยงสิ่งเหล่านี้ได้ไม่พ้นคำคมปิดท้ายรายการของเราในวันนี้นะสิ่งที่น่าเสียดายไม่ใช่การมีชีวิตอยู่ไม่นานแต่คือการใช้ชีวิตเสียเวลาไปกับสิ่งที่ไม่มีคุณค่าพอครับ
0: เอาละค่ะวันนี้เวลาหมดแล้วเรา3 คนลาท่านผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวสามสีค่ะวันนี้วันจันทร์ที่27กรกฎาคม2569นะคะอยู่กับจอยชนทิชาและน้องอามธนภูมิค่ะ
1: หลายคนถือโอกาสลางานในวันน
0: ี้หยุดยาวๆกันทั้งสัปดาห
1: ์หยุดยาวๆเที่ยวกันแบบคึกคักกันเลยตลอดทั้งสัปดาห์นี้นะครับส
0: ่
1: วนใครที่ยังทำงานอยู่ก็สู้ๆนะครับเช่นเดียวกันกับเราก็ยังคงทำงานนะครับพร้อมกับอัปเดตข่าวสารในทุกๆวงการนะครับผ่านรายการข่าวสามสีนะครับเริ่มต้นข่าวแรกกันที่ข่าวดีของร้านสตรีทฟู้ดของไทยกันก่อนดีกว่านะครับเมื่อรัฐบาลเองนะครับได้เตรียมเปิดแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า Thai Street Go Star นะครับโดยหวังว่าอยากจะยกระดับนะครับสตรีทฟู้ดของไทยรวมไปถึงสนับสนุนธุรกิจ SME ให้นักท่องเที่ยวเข้าถึงได้มากขึ้นด้วยครับนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลได้เดินหน้ายกระดับผู้ประกอบการสตรีทฟู้ดไทยนะครับพร้อมเพิ่มโอกาสทางการตลาดให้ธุรกิจ SME และผลักดันอาหารริมทางไทยสู่มาตรฐานสากลล่าสุดก็เพิ่งจะเปิดตัวแอปพลิเคชัน Thai Street Go Star เป็นครั้งแรกของประเทศไทยภายใต้โครงการยกระดับผู้ประกอบการสตรีทฟู้ดและท่องเที่ยวเชิงสุขภาพสู่มาตรฐานสากลซึ่งสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมร่วมกับมหาวิทยาลัยสวนดุสิตและภาคีเครือข่ายครับดำเนินการในพื้นที่นำร่อง3จังหวัดได้แก่กรุงเทพมหานครชลบุรีพัทยาและจังหวัดเชียงใหม่นะครับซึ่งโครงการนี้มีเป้าหมายในการยกระดับผู้ประกอบการ SME ให้เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศโดยมุ่งใช้จุดแข็งของประเทศควบคู่ไปกับการต่อยอดประเทศไทยสู่การเป็นจุดหมายปลายทางทางด้านอาหารและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพระดับโลกนะครับในแอปพลิเคชัน Thai Street Go Star นี้นะครับจะเป็นแพลตฟอร์มดิจิทัลที่รวบรวมร้านสตรีทฟู้ดที่ผ่านการรับรองมาตรฐานมาไว้ในที่เดียวกันเพื่อช่วยให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวสามารถที่จะค้นหาร้านอาหารริมทางระดับคุณภาพได้มากขึ้นนะครับแล้วก็ในนั้นจะมีข้อมูลร้านต่างๆพี่จอยขายอะไรมีเมนูอะไรบ้างนะครับมีพิกัดนะครับข้อมูลการเดินทางต่างๆซึ่งจะอยู่ในแอปพลิเคชันนี้ทั้งหมดเลยนะฮะโดยร้านสตรีทฟู้ดที่จะเข้าไปอยู่ในแอปได้จะต้องผ่านเกณฑ์มาตรฐาน3ด้านนะครับได้แก่ด้านความปลอดภัยและสุขาภิบาลอาหารด้านอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของเมนูรวมไปถึงคุณภาพการบริการด้วยครับ
0: มาต่อกันที่อีกหนึ่งข่าวดีของประเทศไทยกันบ้างค่ะเมื่อองค์การยูเนสโกได้ประกาศยกย่องให้วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะได้ขึ้นทะเบียนมรดกโลกค่ะเป็นแห่งแรกในภาคใต้ในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่48ณศูนย์การประชุมและนิทรรศการนครปูซานสาธารณรัฐเกาหลีค่ะที่จัดขึ้นเมื่อวันที่25กรกฎาคมที่ผ่านมาได้ประกาศให้วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมภายใต้หลักเกณฑ์ข้อที่2และข้อที่6นับเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งที่6และเป็นแหล่งมรดกโลกแห่งที่9ของประเทศไทยซึ่งเป็นแหล่งมรดกโลกแห่งแรกของภาคใต้ค่ะนับเป็นการสร้างความภาคภูมิใจให้แก่คนไทยทั้งประเทศและเป็นการยกระดับมรดกทางธรรมชาติและวัฒนธรรมของไทยสู่การยอมรับในระดับนานาชาติสำหรับเหตุผลที่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารนะคะได้รับการประกาศการยกย่องเนื่องจากมีคุณค่าอันโดดเด่นเป็นสากลเป็นพื้นที่ที่สะท้อนเห็นถึงความหลากหลายทางศาสนาและความเชื่อด้านจิตวิญญาณมีองค์ประกอบที่สำคัญในการแสดงให้เห็นถึงอิทธิพลของศาสนาและศิลปกรรมที่ถ่ายทอดเชื่อมโยงผู้คนทั่วภูมิภาคเอเชียภาคพื้นสมุทรมายาวนานกว่า 1,500 ปีอีกทั้งยังเป็นศูนย์กลางของประเพณีและวิถีวัฒนธรรมที่ยังคงสืบทอดกันอย่างต่อเนื่องผ่านการผสมผสานความเชื่อดั้งเดิมกับหลักคำสอนทางศาสนาได้อย่างเป็นเอกลักษณ์จึงได้รับการยอมรับที่เป็นคุณค่าอันโดดเด่นเป็นสากลนั่นเองค่ะ
1: โอ้เชื่อว่าหลังจากนี้นักท่องเที่ยวน่าจะหลั่งไหลไปที่นี่กันอีกเยอะเลยนะครับปกติก็เยอะมากอยู่แล้วนะครับได้รับการประกาศยกย่องแบบนี้เชื่อว่าการท่องเที่ยวที่นครศรีธรรมราชจะคึกคักแน่นอนนะครับไปดูสถานการณ์ความร้อนในต่างประเทศกันบ้างดีกว่านะครับที่ยุโรปตอนนี้หนักมากๆนะครับนอกจากเขาจะร้อนแล้วล่าสุดยังมีไฟป่าที่รุนแรงมากๆด้วยนะครับโดยเฉพาะที่ฝรั่งเศสเองนะครับความรุนแรงของไฟป่าในครั้งนี้นะครับก็กินพื้นที่ป่าไปเขาบอกว่ากว้างกว่ากรุงปารีสถึง4เท่าอ่ะพี่จอยวิกฤตไฟป่าของยุโรปในครั้งนี้หนักมากๆเลยทีเดียวนะครับโดยเฉพาะที่ฝรั่งเศสและสเปนครับเห็นบอกต้องระดมเจ้าหน้าที่กว่าหลายพันนายนะครับเข้าไปช่วยกันควบคุมไฟป่าที่ลุกลามอย่างรุนแรงจนต้องมีการอพยพประชาชนมากเกือบ 400,000 คนแล้วนะครับอย่างที่แคว้นชีรงใกล้เมืองบ็อกโดสนะครับทางตะวันตกเฉียงใต้ของฝรั่งเศสครับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เป็นไปอย่างยากลำบากนะครับเนื่องจากว่ากระแสลมแรงทำให้ไฟลุกลามอย่างรวดเร็วนะครับเผาผลาญพื้นที่ไปแล้วกว่า 262,000 2,500 ไร่คิดเป็นพื้นที่ที่ใหญ่กว่ากรุงปารีสถึง4เท่านะครับและถือเป็นหนึ่งในเหตุการณ์ไฟป่าที่สร้างความเสียหายต่อพื้นที่ป่าที่รุนแรงที่สุดของฝรั่งเศสนับตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่2ส่งผลให้ต้องมีการอพยพประชาชนแล้วเกือบ 260,000 คนโดยเฉพาะบริเวณรอบเมืองบ็อกซ์โดสนะครับซึ่งอยู่ห่างแนวไฟเพียง 25-30 กิโลเมตรซึ่งถึงแม้ตอนนี้จะยังไม่มีแผนการอพยพแบบทั้งเมืองนะครับแต่ว่าทางการก็ได้มีการจัดศูนย์พักพิงฉุกเฉินเพื่อที่จะรองรับผู้ประสบภัยเอาไว้แล้วนะครับมีรายงานว่าไฟป่ารุนแรงเช่นนี้แม้ว่าจะเคยเกิดขึ้นในออสเตรเลียและแคนาดามาแล้วแต่ว่านี่ถือเป็นครั้งแรกเลยนะครับที่พบในฝรั่งเศส ความรุนแรงส่งผลให้เจ้าหน้าที่ได้รับบาดเจ็บไปแล้วกว่า75นายและถูกส่งตัวเข้ารับการรักษาไปแล้วกว่า10นายครับ
0: ข้ามมาที่ฝั่งเอเชียกันบ้างที่ประเทศญี่ปุ่นค่ะก็เผชิญกับวิกฤตความร้อนหนักเหมือนกันล่าสุดเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาก็ทำลายสถิติ
1: อ
0: ุณหภูมิร้อนละอุทะลุ40องศาเซลเซียสค่ะต่อเนื่องติดกันมา5วันแล้วถือเป็นจำนวนวันที่ร้อนจัดติดต่อกันยาวนานที่สุดนับตั้งแต่มีการเริ่มบันทึกในปี2553หรือเมื่อ16ปีก่อนค่ะซึ่งสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะทำให้มีประชาชนเกือบ 11,000 คนเจ็บป่วยจนได้เข้ารับการรักษาฉุกเฉินนะคะโดยในจำนวนนี้มีผู้เสียชีวิตแล้ว14รายเห็นว่าเฉพาะแค่ที่กรุงโตเกียวนะคะก็มีผู้ป่วยอาการสืบเนื่องมาจากปัญหาความร้อนมากถึง453คนในวันเดียวซึ่งก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่สูงที่สุดนับตั้งแต่มีการเริ่มบันทึกข้อมูลเมื่อกว่าทศวรรษที่แล้วค่ะ
1: นะฮะก็ส่งกำลังใจนะครับ
0: ใช่ค่ะ
1: ใครจะไปคิดว่าโอ้โหอย่างยุโรปเองอย่างญี่ปุ่นเอง
0: เห็นในโซเชียลมีเดียก็มีคนวิทยุอยู่อย่างตูนเองอยู่ญี่ปุ่นบอกว่าโอ้โหร้อนมาก37เกือบ40ทั้งนั้นที่กรุงเทพเองประมาณ33เมื่อก่อนคิดว่ากรุงเทพร้อนแล้วตอนนี้ต่างประเทศร้อนกว่าอีก
1: แต่คนไทยที่ไปเที่ยวญี่ปุ่นยังบอกว่ารับมือไหวอยู
0: ่ยังได้อยู่
1: เพราะว่าค่อนข้างชินค่อนข้างชินกับความร้อนนะครับปิดท้ายช่วงนี้มาดูการลงนาม MOU นะครับระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือนะครับที่ร่วมกับบริษัทชั้นนำของประเทศจีนในการที่จะยกระดับความร่วมมือระดับนานาชาติเกี่ยวกับเรื่องของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมครับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือหรือว่ามจพเดินหน้าขยายความร่วมมือระดับนานาชาติด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้วยการลง MOU กับ Y7AI บริษัทชั้นนำจากสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อร่วมพัฒนาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI เทคโนโลยีเซมิคอนดักเตอร์เครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์อัจฉริยะยานยนต์ไฟฟ้าระบบอัตโนมัติอุตสาหกรรมและการผลิตกำลังคนสมรรถนะสูงรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศและการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC โดยสาระสำคัญของความร่วมมือครั้งนี้นะครับโครงการแรกจะเป็นการร่วมกันจัดตั้ง AI Center Devices and Instrumentation ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือวิทยาเขตระยองเพื่อให้ที่นี่นะครับเป็นศูนย์กลางการวิจัยพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีชั้นสูงด้านปัญญาประดิษฐ์และเครื่องมือแพทย์ครอบคลุมไปถึงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการจัดตั้งห้องปฏิบัติการร่วมวิจัยร่วมนะครับการพัฒนาหลักสูตรและองค์ความรู้ใหม่ในการผลิตแพทย์ที่สามารถที่จะใช้แล้วก็สร้างสรรค์ AI ด้านเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์ในการวินิจฉัยผู้ป่วยได้อย่างถูกต้องและแม่นยำเพื่อที่จะสนับสนุนการผลิตแพทย์ของคณะแพทยศาสตร์ของมจพวิทยาเขตระยองโดยทั้ง2ฝ่ายก็จะร่วมการพัฒนาระบบนิเวศนะครับนวัตกรรมไทยจีนผ่านการวิจัยและพัฒนาร่วมการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่เชิงพาณิชย์การบ่มเพาะผู้ประกอบการและก็สตาร์ทอัพนะครับรวมไปถึงการจัดตั้งกองทุนนวัตกรรมการแลกเปลี่ยนนักศึกษานักวิจัยและคณาจารย์รวมไปถึงการสนับสนุนการลงทุนด้านเทคโนโลยีขั้นสูงในพื้นที่ EEC เพื่อที่จะยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยบนเวทีโลกต่อไปครับ
0: ช่วงหน้าค่ะเรามาเปิดกล่องละครใหม่กับทางช่อง3กันนะคะเป็นการเผยภาพแรกจากละครกรงรักเกมแค้นค่ะซึ่งมีอีกหนึ่งเรื่องที่ตอนนี้ก็จะฉายแล้วด้วยน่าดูอีกหนึ่งเรื่องนะคะกับ2หัวใจด้วยเดี๋ยวกลับมาติดตามกันทั้ง2เรื่องเลยค่ะ
2: กลุ่มบริษัท PTG Energy We Precision
3: รูปนี้หลายปีแล้วเชื่อไหมผิวตอนนี้ดี

0: ใหม่ L'Oreal Paris Triple Power Serum ผสานแป้งไทยไฮยาและวิตามินซีช่วยจัดการ3ปัญหาผิวในหนึ่งเดียวช่วยลดเรือนริ้วรอยผิวดูกระชับกระจ่างใสผู้ใช้ 98% เห็นว่าเป็นเซรั่มที่ดีที่สุดที่เคยใช้มาใหม่ Revitalift Serum จาก L'Oreal Paris
1: เพราะเราคู่ควร
2: คำแนะนำจากกรมอนามัย
3: คุณบีบยาสีฟันนิดเดียวอยู่หรือเปล่า
4: เด็กบีบนิดเดียวได
5: ้ผู้ใหญ่ต้องบีบเต็มแรง
6: เพื่อฟูออรายที่เพียงพอ
7: และแปรงวันละ2ครั้งอย่างน้อย2นาทีงดทานหลังแปรงฟัน2ชั่วโมง
8: รวมต้านฟันผุใช้สูตร222
9: เดย์แฮร์แชมพูปิดผมขาวมาพร้อมขวดที่สะดวกใช้งานง่ายเพียงแค่ปั๊มมีให้เลือก2สีสีดำและสีน้ำตาลปิดผมขาวง่ายๆใช้เดย์แ
10: ฮร์มะปรางอลิสาค่ะไม่ว่าจะอยู่ในหรือนอกสนามแข่งมะปรางเลือกน้ำมันเครื่อง PT Max Nitron
11: รู้ว่าแม่อยากดูแลเราได้เหมือนเดิมเลยดูแลเขาด้วย Lively กางเกงซึมซับสบายมีแผ่นซึมซับชาโคลใหม่ลดกลิ่นแอมโมเนีย 99% ดูแลตัวเองได้ดูแลคนที่รักด้วย
12: Lively Health and Fry อร่อยต้องลองมีให้เลือก2แบบ7รสชาติรสสาหร่ายดั้งเดิมข้าวโพดบาร์บีคิวชีสวาซาบิและรสลาบมีทั้งแบบซองและแบบกระปุกกรุบกรอบเคี้ยวเพลิน
13: ครัวคุณต่อยยกทัพบุกเซนทันระยอง
14: มาจับมาจองของอร่อย
13: 25-31 กรกฎาคมนี้ครัวคุณต่อยยกทัพ
9: แคร์เพสแชมพูอาบน้ำสุนัขและแมวใช้ได้ทั้งขนสั้นและขนยาวหอมสะอาดสดชื่นเพื่อสัตว์เลี้ยงที่คุณรัก
15: กังวลเรื่องสุขภาพช่องปากจังทั้งฟันผุเคลือบฟันสึกกร่อนไม่ต้องกังวลครับ
16: ผมแนะนำใหม่ Colgate Total Enamel Strength ช่วยเสริมแร่ธาตุเข้าสู่เคลือบฟันให้แข็งแรงเพื่อป้องกันเคลือบฟันสึกกร่อนและช่วยปกป้องจากปัญหาก่อนที่จะเกิด
17: เล็บภูเขาไฟคะทำไงให้เหมือนของจริงนะ
18: ใหม่ Formos Omega Smart Super Go 1 Plus มี DHA 30มิลลิกรัมพร้อม 2FL และกอสยิ่งเรียนรู้ยิ่งได้ค้นพบ
17: ภูเขาไฟลาวา
18: Formos Omega Smart Super Go

0: ครีมอาบน้ำ Protex Propolis New X The Next Peak
1: เริ่มต้นเบรกแรกนะคะของเราในช่วงนี้เริ่มต้นข่าวแรกของเบรกที่2ในช่วงนี้นะคะเป็นข่าวบันเทิงค่ะสำหรับใครที่กำลังรอติดตามละครใหม่ของทางช่อง3นะคะเพิ่งจะมีการปล่อยภาพฟิตติ้งออกมากับละครเรื่องกรงรักเกมแค้นที่ได้2นักแสดงที่เขาเป็นคู่รักตัวจริงอเล็กแล้วก็โบนะคะ มาร่วมแสดงด้วยกันรวมถึงยังได้มีการเพิ่มความจี๊ดจ๊าดโดยได้น้องจีน่ายีนามาร่วมงานด้วยค่ะเตรียมกีดกันได้เลยค่ะเพราะเมื่อวันก่อนช่อง3เพิ่งปล่อยภาพฟิตติ้งแรกของละครฟอร์มยักษ์นะคะกรงรักเกมแค้น The Payback ค่ะออกมาให้คนได้รับชมกันแล้วซึ่งละครเรื่องนี้นะคะถูกถ่ายทอดโดยผู้จัดพี่อ้อมพิยดาจากค่าย Magic If One Entertainment พร้อมดึงคู่รักตัวจริงอย่างอเล็กธีรเดชและโบเมลดามาโคจรปะทะฝีมือกันครั้งแรกงานนี้รับรองเลยว่าไม่ได้มีแค่โมเมนต์หวานๆเท่านั้นนะคะเพราะว่าจะมีเรื่องราวความเข้มข้นถึงพริกถึงขิงรับรองว่าจัดเต็มดราม่าหนักๆและเคมีที่พร้อมจะฟาดเดือดกันทุกซีนค่ะที่สำคัญยังมีจีน่ายีนาค่ะที่เข้ามาเพิ่มดีกรีความแซ่บให้เกมรักครั้งนี้เดือดขึ้นกว่าเดิมงานนี้ใครจะรักใครจะแค้นใครจะเป็นคนคุมเกมต้องรอดูกันให้ดีนะคะกับละครเรื่องกรงรักเกมแค้น The Payback เร็วๆนี้ทางช่อง3ค่ะ
2: ดูมากนะครับส่วนอีกหนึ่งเรื่องที่หลายคนตั้งตารอคอยก็คือ2หัวใจนะครับนี่เป็นละครแนวแอคชั่นดราม่าโรแมนติกนะครับเข้มข้นสุดๆเลยล่ะนะครับผลงานของผู้จัดพี่หงทันนิธิจากบริษัท64เอี่ยวจำกัดนะครับที่จะชวนไปสัมผัสกับศึกหัวใจที่เขาบอกเต็มไปด้วยทั้งความรักความผูกพันและก็การแก้แค้นนะครับจัดเต็มทั้งฉากบู๊สุดดุเดือดแล้วก็ดราม่าที่ชวนลุ้นแบบทุกอารมณ์เลยทีเดียวนะครับเรื่องนี้ได้2พระเอกซุปตาร์ณเดชน์คุกิมิยะและเจมส์มานะครับมาประชันฝีมือในบทบาทครั้งสำคัญพร้อมด้วย

0: วยนางเอกคนสวยอย่างอแมนดาออฟดัมนะครับกับบทบาทผู้หญิงคนเดียวที่กลายเป็นจุดเปลี่ยนของ2หัวใจนะครับนอกจากนี้ยังเสริมทับด้วยนักแสดงมากฝีมืออีกครับข้างไม่ว่าจะเป็นเจ๋งเดชาท็อปทศพลสมิธภาสวิทย์อ๋องสิทธานบอยพิษณุแก๊ปจักรินแล้วก็อีกมากมายนะครับ2หัวใจเป็นเรื่องราวของโอบครับซึ่งรับบทโดยณเดชน์คุกิมิยะนะครับกับดอมเจมส์มานะครับผู้ชาย2คนที่เขารักและผูกกันมากกว่าคำว่าพี่น้องซึ่งหัวใจของทั้งคู่ดันมีให้ผู้หญิงคนเดียวกันนั่นก็คือฝนนะครับที่รับบทโดยอแมนดานั่นเองนะครับฝนเนี่ยเป็นรักแรกที่อยู่ในใจของโอบก็คือณเดชน์มาเสมอเลยแต่วันหนึ่งฝนก็กลายมาเป็นภรรยาของดอมก็คือเจมส์มาต่างคนต่างรักต่างคนต่างไม่รู้ต่างคนต่างต้องเจ็บหัวใจเท่านั้นที่จะตัดสินเขาว่ากันว่าอย่างนี้นะฮะสามนักแสดงนำบอกเลยว่านี่เป็นตัวละครที่ท้าทายความสามารถในการเป็นนักแสดงของพวกเขามากๆนะครับเรื่องราวของมิตรภาพต่างๆรวมไปถึงความจริงที่จะเปลี่ยนชีวิตของทุกตัวละครในเรื่องจะเป็นอย่างไรนะครับติดตามกันได้ในละคร2หัวใจนะครับจะออกอากาศทุกวันจันทร์อังคารเวลา2ทุ่มครึ่งเริ่มตอนแรกนะครับอังคารที่11สิงหาคมนี้ปล่อยทีเซอร์ออกมาแล้วน่าดูมาก
1: รอติดตามกันได้เลยนะคะมาต่อกันที่วงการเพลงกันบ้างดีกว่าค่ะเมื่อวานนี้คุณแกอธิราชมือเบสวงสล็อตแมชชีนนะคะได้ออกมาประกาศพักงานชั่วคราวไปรักษาโรคซึมเศร้าอย่างจริงจังค่ะเมื่อวานนี้แฟนเพจ Facebook ของ Slot Machine ได้ออกมาประกาศอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะโดยมีใจความสรุปว่าประกาศจาก Slot Machine เรื่องแจ้งกำหนดการพักรักษาตัวนายอธิราชปิ่นทองหรือแก๊ก Slot Machine พร้อมขอประกาศแจ้งให้แฟนเพลงและสื่อมวลชนทุกท่านได้ทราบเนื่องจากแก๊กมีความจำเป็นและความประสงค์ที่ต้องการจะหยุดพักงานปฏิบัติการแสดงทั้งหมดเป็นการชั่วคราวเพื่อเข้าสู่กระบวนการการรักษาและฟื้นฟูจากอาการป่วยเป็นโรคซึมเศร้าสำหรับตารางงานแสดงที่ได้ประกาศไปแล้วก่อนหน้านี้ทางวงจะยังคงดำเนินงานต่อไปตามปกติโดยจะมีเพื่อนๆศิลปินสับเปลี่ยนหมุนเวียนมาทำการแสดงแทนร่วมชั่วคราวในช่วงสุดท้ายของโพสต์นะคะยังมีการขอบคุณแฟนเพลงสื่อมวลชนและผู้จัดงานทุกท่านอย่างสูงที่มอบความรักความเข้าใจและให้ความร่วมมือในการตัดสินใจครั้งสำคัญนี้ของวงค่ะพวกเราทั้ง3คนขอขอบพระคุณทุกความห่วงใยทุกกำลังใจที่ส่งมาให้แก๊กและหวังว่าทุกคนจะพร้อมใจกันร่วมส่งพลังให้แก๊กกลับมาแข็งแรงและพร้อมสร้างความสุขให้กับแฟนเพลงได้อีกครั้งในเร็ววันทางด้านแก๊กเองก็ได้ออกมาขอโทษทุกคนนะคะที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์นี้นะคะพร้อมเผยว่าก่อนหน้านี้รักษาอาการมาอย่างต่อเนื่องแต่ในช่วง1ปีที่ผ่านมาเริ่มมีผลกระทบที่ไม่สามารถรับมือได้จึงอยากจะรักษาตัวอย่างจริงจังค่ะรายการข่าวสามสีก็ขอเป็นกำลังใจส่งให้กับคุณแก๊กในการรักษาตัวในครั้งนี้ด้วยนะคะเชื่อว่าแฟนๆเข้าใจแน่นอนแล้วก็รอการกลับมานะคะของคุณแก๊กค่ะ
0: มีหลายคนที่พร้อมจะอยู่เคียงข้างคุณแก๊กนะครับขอให้กลับมาแข็งแรงไวๆนะครับยังอยู่กันที่เรื่องของวงการเพลงนะครับพาไปดูบรรยากาศของคอนเสิร์ตกันบ้างดีกว่านะครับกับคอนเสิร์ต Spectacle Concert 2 The Unstoppable นะครับเป็นการรวมตัวของ6ศิลปินบอยกรุ๊ประดับประเทศครับกลับมาอีกครั้งนะครับสำหรับ Spectacle Concert ที่ครั้งนี้เขาใช้ชื่อว่า Spectacle Concert 2 The Unstoppable นะครับการกลับมาสร้างมหาปรากฏการคอนเสิร์ตทีป๊อปบอยกรุ๊ปอีกครั้งแบบไม่จำกัดค่ายไม่จำกัดเจนนะครับวัดความเจ๋งกันแบบหมัดต่อหมัดฮุกต่อฮุกกันเลยทีเดียวนะครับบรรยากาศก็คืออย่างที่เห็นกันนะฮะสนุกสนานมากคือแต่ละวงนี้จัดโอ้โหลิสต์เพลงกันมาแบบจุกๆกันเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ไลน์อัพนี่แน่นกว่าเดิมนะครับท่ามกลางแลนด์มาร์คใหม่ใหญ่กว่าเดิมด้วยนะครับ6ศิลปินบอยแบนด์ที่ไปร่วมขึ้นคอนเสิร์ตในครั้งนี้ก็อย่างเช่น1วงระดับตำนานนะครับอย่างเคนตะโทโมะป๊อปปี้เขื่อนจองเบพร้อมด้วย2วงรุ่นพี่นะอย่าง Atlas Proxy แล้วก็3วงเจนใหม่นะครับอย่าง Dice แล้วก็ Jail Boys นะครับรวมไปถึง Circle ด้วยนะครับซึ่งทุกๆวงอย่างที่บอกไปว่าเขานำเพลงฮิตของตัวเองมาจัดแบบเสิร์ฟแบบจัดเต็มแล้วก็มีสเตจคอลแลบด้วยนะเห็นบอกเป็นการร่วมกันทำงานระหว่างวงรุ่นพี่วงรุ่นน้องก็เรียกเสียงกรี๊ดจากแฟนๆทีป๊อปกันไปแบบกระหึ่มฮอกันเลยทีเดียวครับหล่อมาก
1: เชื่อว่าทุกคนที่ไปร่วมงานเมื่อวานนี้น่าจะสนุกสนานกันตามไปเลย
0: โอ้ยทีมงานเราลงสตอรี่
1: ใช่เห็นจากในนั้นเหมือนกันเชื่อว่าช่วงนี้หลายๆคนก็หยุดกันเนาะใช้วันลาที่มีก็หยุดต่อเนื่องหลายวันแต่ถ้าเกิดว่าใครไม่ได้ออกต่างจังหวัดไปไหนอยากจะชวนทุกคนไปงานนี้ค่ะเราไปช้อปปิ้งของกินกันดีกว่านะคะกับงานแจ่วแซฟเวอร์เพราะที่นี่คือเทศกาลอาหารสุดยิ่งใหญ่ที่รวบรวมร้านค้าไว้เยอะมากๆเลยล่ะค่ะเปิดงานกันไปแล้วเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาค่ะสำหรับเทศกาลอาหารสุดยิ่งใหญ่แจ๋วแซฟเฟอร์ค่ะโดยวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะเพิ่งจะมีพิธีเปิดงานซึ่งได้รับเกียรติจากผู้บริหารช่อง3พี่อาร์มวิบูลย์ รีรัตนขจรคุณตู่ปิยวดีมารีนนท์พร้อมด้วยพิธีกรนะคะแพทปอบูมจากรายการผู้หญิงยกกำลังแจ๋วและพี่มาวินทวีพลพิธีกรรายการข่าว3สีของเราแล้วก็มาจากช่อง YouTube มาฟินฟินเฟอร์ด้วยค่ะพร้อมทั้งนักแสดงหนุ่มนะคะก้าวนพก้าวที่มาชวนสายกินสายช็อปมาเจอกับร้านเด็ดร้านดังกว่า 1,000 เมนูจาก100ร้านค่ะและที่ไม่อยากให้พลาดคือบูธสินค้า GI ของกรมทรัพย์สินทางปัญญากระทรวงพาณิชย์ค่ะซึ่งท่านอรมน

0: ทรัพย์ทวีธรรมอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญากระทรวงพาณิชย์ให้เกียรติมาร่วมงานในครั้งนี้ด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นบูธมะขามหวานจากเพชรบูรณ์ค่ะเนื้อโคขุนพลยังคำจากจังหวัดสกลนครข้าวแตนจังหวัดลำปางมีมันแก้วบรบือนะคะจังหวัดมหาสารคามกาแฟดอยสวนยาหลวงน่านนะคะจังหวัดน่านรวมถึงลูกหยียะรังจังหวัดปัตตานีด้วยโอ้โหหลากหลายเมนูไปร่วมอิ่มอร่อยกับสินค้าดีๆเหล่านี้กันได้ในงานแจวแซ่บเวอร์นะคะจัดยาวๆจนถึงวันที่2สิงหาคมนี้เลยที่ Alive Park Hallชั้นจีศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ครังสิตค่ะ
1: งานนี้เขาบอกหลับตาเดินเข้าร้านไหนก็อร่อยทุกร้านนะฮะแจ่วแซฟเฟอร์นะครับไปกันได้นะครับช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับช่วงหน้าจะเข้าสู่เดือนสิงหาคมเดี๋ยวมีกิจกรรมนิดหน่อยนะครับ มาชวนทุกคนได้บอกเล่าความประทับใจที่มีต่อคุณแม่จะทำอย่างไรเดี๋ยวมาติดตามกันช่วงนะครับ
2: ค่าใช้จ่ายเยอะแต่ตลกได้อยู่เพราะค่าฟอร์แคชพร้อมใช้อนุมัติไวให้วงเงินสูงสุด 140% โปะได้ยิ่งจ่ายดอกยิ่งลดถ้าตลกไม่ออกบอกค่าฟอร์แคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิด
3: เพื่อผิวนุ่มนวลอ่อนโยนใช้สบู่สมุนไพรอิงอ่อนสบู่สมุนไพรสกัดผสานน้ำมันธรรมชาติ 100% ขึ้นก้อนใหม่กับอิงอ่อน
4: Is that good?

0: นะ
1: ปากเหม็นแน
2: ่ๆอีข้าวเกล็ดเกลือใบฝรั่งทดสอบแล้วขนาดกลิ่นทุเรียนกลิ่นกระเทียมยังเอาอยู่ช่วยจัดการกลิ่นปากได้อยู่หมัดข้าวเกล็ดเกลือ
3: เดแฮร์แชมพูปิดผมขาวผสมสารสกัดจากธรรมชาติทำเองง่ายๆที่บ้านใช้ได้ทั้งชายและหญิงมี2สีให้เลือกสีน้ำตาลและสีดำแบบขวดและแบบซองหาซื้อได้ที่ Shopee Lazada สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ LINE @dehair
4: ในฐานะคนที่มีชีวิตคู่กับคุณพี่รันห่วยใจที่สุดแล้วที่พี่รันเคยบอกว่าอยากจะหย่าฉันก็อยากหย่าเหมือนกัน
5: ซานพลัสพรีเมียมเรียกตัวทนายกาวใจสู้คดีด่วนกับกิจกรรมงัดช็อตฟินสู้คดีขอค้านการหย่า
6: จะติดตามร่วมสนุก1แคปถอดสายตาฟ้องรับโพสต์ลงโซเชียลพร้อมเหตุผลติดแฮชแท็กกิจกรรมและเปิดสาธารณะ2แคปโพสต์มาคอมเมนต์ยื่นสำนวนที่3พลัสผู้ชนะ20ท่านรับเลยของขวัญสุดเอ็กซ์คลูซีฟจากลิงออมดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่3พลัส
7: ทุกความสำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรดอร่อยมากเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัว
8: แฮลเฟนฟรายอร่อยต้องลองมีให้เลือก2แบบ7รสชาติรสสาหร่ายดั้งเดิมข้าวโพดบาร์บีคิวชีสวาซาบิและรสลาบมีทั้งแบบซองและแบบกระปุกกรุบกรอบเคี้ยวเพลิน
9: วันดีๆขอแค่มีเนสกาแฟเลดครับแก้วนี้ก็พอ
10: เทพไทยป้องกันฟันผุได้เหรอครับ
11: ได้สิคะเทพไทยมีทั้งฟลูออไรด์และสมุนไพรเข้มข้นซึ่งป้องกันฟันผุได้ดีดูแลทั่วถึงทั้งช่องปากแม้ใช้แค่นิดเดียวเราจะบีบเต็มแปรงให้เปลืองทำไมล่ะคะ
10: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
11: มีรสอ่อนโยนด้วยค่ะ
12: มาดูกันครับว่าเข้าพรรษานี้วินัยจะงดเหล้าได้กี่แต้ม
13: เป็นเหล้าอันนี้ว่า
12: เปิดนัดแรกก็เจอชวนไปดื่มเลยครับโหเก็บแต้มแรกไปอย่างสวยงาม
14: กินแล้วกันก่อนดีเพื่อน
12: นัดต่อมาเจอศึกหนักสไลด์หลบไปได้สวยโอ้โหได้อีกแต้มครับมาต่อกันอีกนัดที่เกมในบ้านสู้ไหมซัดลูกนี้เข้าไปครับโอ้โหสุดยอดมากครับวินัยเก็บไปได้อีกแต้มเข้าพรรษานี้เก็บแต้มสุขภาพดีได้ทุกวัน
15: งานเสร็จแล้ว
16: Formos Omega มี DHA เพิ่มขึ้น 60% Omega 369ผสมย่อยอาหาร PDX
17: ให้แม่ครับ
16: Formos Omega 369
18: ยาดมตราถ้วยทองกลิ่นเลมอนกลิ่นลาเวนเดอร์สูตรดมตอนนี้หอมกลิ่นเลมอนทันทีสูตรดมตอนนี้หอมกลิ่นลาเวนเดอร์ทันทีเพื่อนคู่ตัวยาดมคู่ใจยาดมตราถ้วยทอง

0: เดือนหน้าก็จะเข้าสู่เดือนสิงหาคมแล้วนะครับซึ่งเป็นประจำทุกปีเราก็จะมีคอนเสิร์ตคิดถึงแม่นะครับซึ่งปีนี้จะต่อเนื่องมาเป็นครั้งที่26แล้วแล้วก็บอกเลยว่าจะสนุกสนานมากๆแน่นอนเพราะว่าเราจัดขึ้นในธีมนี้ฮะม่วนแน่แม่มาครับบริษัท Search Entertainment จำกัดร่วมกับสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ขอเชิญชวนทุกคนนะครับมาสนุกม่วนแล้วก็แดนซ์ไปด้วยกันในคอนเสิร์ตคิดถึงแม่ครั้งที่26ม่วนแน่แม่มานะครับซึ่งจะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่15สิงหาคมนี้ณ Live House Search Studio รามคำแหง81นะครับตั้งแต่เวลาบ่ายโมงตรงเป็นต้นไปซึ่งความพิเศษครั้งนี้บอกเลยว่าทุกคนจะได้โยกกันแบบสุดตัวร้องกันแบบสุดเสียงไปกับศิลปินสายม่วนนำโดยตัวแม่ตัวมัมนะครับพี่ไฮอาภาพรร่วมด้วยน้องสยามโมและหนุ่มจาสิงห์ชัยที่แต่ละคนเขาก็จะขนเพลงฮิตนะครับมาเสิร์ฟกันแบบจุใจกันเลยทีเดียวสำหรับใครที่ต้องการมาม่วนด้วยกันในคอนเสิร์ตครั้งนี้นะครับกับคอนเสิร์ตคิดถึงแม่ครั้งที่26ม่วนแน่แม่มาสามารถที่จะลงทะเบียนเข้าชมงานฟรีนะครับย้ำอีกครั้งไม่มีการจำหน่ายบัตรนะครับงานนี้ฟรีเท่านั้นเข้าไปลงทะเบียนกันได้นะครับทาง www.theconcert.com นะครับซึ่งนอกจากความสุขที่ทุกท่านจะได้รับแล้วนะครับงานนี้ยังได้บุญด้วยเพราะว่ารายได้ส่วนหนึ่งจากการจัดงานก็จะนำไปมอบให้กับสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เพื่อนำไปใช้ในงานสาธารณกุศลต่อไปด้วยนะครับสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง Facebook Search Entertainment และทุกช่องทางโซเชียลมีเดียของกลุ่มบริษัท Search นะครับกิจกรรมดีๆแบบนี้ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนที่มาร่วมม่วนไปด้วยกันด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นสิงห์คอร์ปอเรชั่นIsuzu Application Max Me Belsit Girl จาก Biofarm ยาน้ำแก้ไอมะแว้ง Light ตราอัยรานิกาโอแชมพูเพื่อผมสุขภาพดีครับ
1: อยากบอกนะคะว่าต้องรีบๆลงทะเบียนกันเลยเพราะว่าบัตรมีจำนวนจำกัดจริงๆค่ะและอีกหนึ่งช่องทางนะคะในการที่ได้เข้ามาชมคอนเสิร์ตในครั้งนี้นะคะก็คือการร่วมกิจกรรมกับทางข่าวสามสีของเราค่ะโดยอยากจะขอนะคะเชิญชวนทุกคนเนี่ยนะคะร่วมกันทำคลิปนะคะเพื่อบอกเล่าความประทับใจที่มีต่อคุณแม่ในหัวข้อแม่ของฉันเก่งที่สุดในโลก My Hero Mom กติกาก็คือทำคลิปค่ะในรูปแบบใดก็ได้นั่งเล่าจะพากเสียงหรือจะชวนคุณแม่มานั่งคุยกันก็ได้นะคะขอแค่ความยาวไม่เกิน2นาทีพอทำเสร็จก็ตัดต่อเรียบร้อยเลยแล้วก็โพสต์คลิปวิดีโอของคุณลงในโซเชียลส่วนตัวของคุณเองนะคะจะเป็นทาง Facebook หรือว่า TikTok ก็ได้อย่าลืมตั้งค่าเป็นสาธารณะที่สำคัญเลยต้องติด Hashtag 3 Hashtag ได้แก่ Hashtag ม่วนแน่แม่มา Hashtag คอนเสิร์ตคิดถึงแม่ครั้งที่26และ Hashtag My Hero Mom X ข่าว3สีค่ะเดี๋ยวทีมงานของเราจะเข้าไปดูเข้าไปส่องนะคะแล้วก็เลือกคลิปที่ดูแล้วประทับใจทั้งหมด5คลิปเป็น5ผู้โชคดีที่จะสามารถพาคุณแม่หรือคนใกล้ชิดเนี่ยมาร่วมดูคอนเสิร์ตคิดถึงแม่ครั้งที่26ไปด้วยกันค่ะแล้วก็มีของรางวัลพิเศษในงานด้วยนะคะรวมถึงคลิปของคุณเนี่ยมีโอกาสได้ถูกนำมาเผยแพร่ผ่านรายการข่าว3สีด้วยให้คนทั้งโลกเห็นไปเลยค่ะว่าคุณแม่ของเราเนี่ยเป็นฮีโร่ที่เก่งขนาดไหนนะคะร่วมสนุกกันได้แล้วค่ะตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง7สิงหาคมนี้นะคะหรือจนกว่าเราจะได้คลิปที่ประทับใจที่สุด5คลิปนะคะอย่าลืมมาร่วมสนุกกันเยอะๆแล้วก็พาคุณแม่มาม่วนไปด้วยกันด้วยนะคะ
0: ทุกวันแม่ผมเชื่อว่าลูกๆหลายๆคนก็จะภูมิใจในคุณแม่ของตัวเองในแต่ละรูปแบบที่แตกต่างกันไปเนาะโอกาสนี้เป็นโอกาสดีมากที่คุณจะบอกเล่าว่าคุณแม่ของคุณนั้นเก่งขนาดไหนให้คนทั้งประเทศแล้วก็ทั้งโลกเลยแล้วกัน
1: รู้ไปเลย
0: ได้รู้ไปเลยนะครับเพราะเราจะมาเปิด
1: แม่แข่งกัน
0: นะในข่าว3สีด้วยนะครับพูดถึงกิจกรรมดีๆของทางข่าว3สีนะครับอยากที่จะปิดท้ายเชิญชวนอีกสักหนึ่งกิจกรรมโดยเฉพาะน้องๆคนรุ่นใหม่นะครับอยากให้เข้ามาทดลองการใช้สนามในพื้นที่รายการข่าว3สีของเราเป็นสนามข่าวในการฝึกฝนการรายงานข่าวในรูปแบบในสไตล์ของคุณนะครับกับโครงการที่มีชื่อว่า3สี Gen Z Reporter ครับโครงการ3สี Gen Z Reporter เป็นโครงการที่เราตั้งใจทำขึ้นมากๆนะครับเพื่อที่จะเปิดพื้นที่ในรายการข่าว3สีนั้นให้เป็นสนามข่าวจริงๆให้น้องๆที่มีความฝันอยากจะเป็นผู้ประกาศข่าวอยากจะเป็นผู้สื่อข่าวได้ลองทำหน้าที่ในการนำเสนอเล่าเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นในชุมชนหรือว่าสังคมของตนเองนะครับภายใต้4หัวข้อหลักไม่ว่าจะเป็นท่องเที่ยวบ้านฉันของดีวิถีชุมชนเมนูบ้านฉันและคนต้นแบบนะครับโดยให้นำเสนอในรูปแบบของสกู๊ปข่าวแต่ว่าสไตล์เนี่ยสามารถที่จะรังสรรค์ได้เลยนะครับคนรุ่นใหม่เนาะมีไอเดียเยอะมากมายอยู่แล้วนะครับอยากพรีเซนต์แบบไหนจัดมาได้เลยเต็มที่เข้าไปดูกติกากันได้นะครับในแฟนเพจ Facebook ข่าว3สีน้องๆจะต้องไปกรอกใบสมัครใน Google Form ก่อนนะครับในนั้นก็จะมีรายละเอียดต่างๆนะครับให้กรอกรายละเอียดกันแล้วก็มีกติกาต่างๆแบบละเอียดกันเลยทีเดียวนะครับไปดูกันได้ในแฟนเพจ Facebook ข่าว3สีมาร่วมเป็น3สี Gen Z Reporter ด้วยกันเยอะๆครับ
1: อย่าลืมมาร่วมส่งคลิปกันเยอะ
0: ๆรอดูรอชม
1: รอดูว่าผลงานของน้องๆเจนซีเนี่ยจะเป็นยังไงเหมือนกันนะคะวันนี้หมดเวลาของข่าว3สีแล้วค่ะขอบคุณผลิตภัณฑ์แชมพูย้อมสีผมเดแฮร์ผลิตภัณฑ์รัชชาวิทย์สีไวท์เทนนิ่งครีมรวมถึงชุดพิธีกรจาก The Sisterie ค่ะวันนี้จอยและ

0: ับสนุนโดยยูโร่เค้กอร่อยทุกที่ทุกเวลา
1: สวัสดีค่ะนี่คือเวลาของช่อง3ตามติดข่าวอยู่กับเฟิร์นสุชาดาค่ะเรื่องหัวสวท่านผู้ชมน่าจะได้ติดตามเต็มๆไปเมื่อวันอาทิตย์แล้วคุณเป๋าไอลอวิปฝ่ายค้านเขาก็พาสวมาเปิดพยานหลักฐานเป็นผู้สมัครสวนะคะที่สอบตกไปก่อนหน้านี้วันนี้คุณเป๋าก็ประกาศชัดเจนว่าเดี๋ยวจะเปิดหลักฐานต่อนักข่าวไปถามนายกนายกบอกเอาเลยแล้วก็เรื่องของการฟ้องร้องบอกว่าเป็นสิทธิ์ของทุกคนอยู่แล้ววันนี้หลังจากประชุมครม.นายกพูดเรื่องนี้อีกครั้งด้วยนะคะย้ำว่าจะเดินหน้าฟ้องคุณยิ่งชีพตามสิทธิ์แล้วก็มอบหมายให้ทนายความไปดำเนินการแล้วแต่ว่าจะมาบังคับให้ฟ้องวันนี้วันนั้นมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับทนายความส่วนข้อกล่าวหาว่าคุณอนุทินไปพบกลุ่มสวที่โรงแรมแถวซอยรังน้ำก่อนจะโหวตเลือกประธานและรองประธานวุฒิสภานั้นนายกย้อนกลับค่ะบอกว่ามีวันไหนบ้างที่ผมไม่ไปพอถามว่าแล้ววันที่มีการรวมตัวกันได้ทักทายใครไหมนายกบอกก็ทักทุกคนแหละเพราะว่านั่งกินกาแฟอยู่ตรงล็อบบี้ตั้งแต่ยังไม่มีตำแหน่งแต่ตอนนี้คงไปนั่งไม่ได้แล้วเพราะรปภ.คงไม่ยอมให้นั่งค่ะพอถามว่าเอ๊ะแล้วจะไปมีคนเขาจะไปร้องยุบพรรคภูมิใจไทยจากคดีหัวสวด้วยนายกก็บอกว่าไม่ได้กังวลอะไรลองฟังค่ะ
2: ผมก็ดำเนินการตามสิทธิที่ผมมีอยู่มันมีช่วงเวลามันมีอะไรเยอะแยะใช่ไหมก็ต้องให้ทางทนายความเขาไปหาข้อมูลประกอบคำฟ้องโรงแรมภูแมนต้องถามว่าวันไหนผมไม่ไปผมก็อยู่ตรงนั้นของผมมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วตั้งแต่ปีตั้งแต่ก่อนเข้าเป็นรองนายกด้วยซ้ำส่วนใหญ่ผมนั่งกินกาแฟอยู่ตรงล็อบบี้ยิ่งตอนที่ไม่มีตำแหน่งตอนนี้ไม่ได้แล้วตอนนี้ไปพวกรปภ.ไม่ยอมให้นั่ง
3: ไปเจอใครที่เป็นสวแล้วปัจจุบันนี้นะ
2: เพียบมีแต่คนขอถ่ายรูปกับผมเซลฟี่บ้างถ่ายบ้างถามว่ากังวลไหมมันจะไปกังวลมันไม่ได้ทำอะไรจะไปกังวลทำไมอ่ะรำคาญไหมรำคาญใช่เออสมเพศ
1: นายกก็ซัดแรงนะคะส่วนรัฐมนตรีท่านอื่นๆที่ถูกพาดพิงอย่างคุณสุขสมรวยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกนะคะก็ก่อนหน้านี้ถูกเปิดภาพว่าไปใกล้ชิดกับผู้สมัครสวหรือเปล่าวันนี้ก็ชี้แจงนะคะบอกว่าคือภาพนี้เป็นภาพที่จัดงานที่จังหวัดอำนาจเจริญเมื่อ2ปีที่แล้วเรื่องการรณรงค์ใส่ผ้าขาวม้าในงานก็มีการไลฟ์สดตลอดทั้งงานเลยแล้วเมื่อ2ปีที่แล้วก็เคยมีฝ่ายการเมืองไปร้องจริยธรรมที่สภาแล้วตนเองก็แจ้งความหมิ่นประมาทศาลสั่งให้รอลงอาญาฝากไปถึงฝ่ายค้านด้วยนะคะถ้าจะเอาข้อมูลอะไรออกสื่อก็ตรวจสอบให้ดีก่อนไม่ใช่เอาข้อมูลเก่าแล้วมาพูดให้คนอื่นเสียหายส่วนคุณยิ่งชีพก็ประกาศว่าพร้อมหน้าหงายนะถ้าอีกฝ่ายยอมชี้แจงคดีหัวสวคุณสุขสมรวยบอกว่าไม่เป็นไรค่ะถ้ามีข้อมูลก็ไปแจ้งที่กกต.หรือกรมสอบสวนคดีพิเศษได้เลย
4: คุณผลิตก็ช้าไปหน่อยนะคะ2ปีค่อยมาพูดนะคะแล้วก็เอาข้อมูลที่เขาพิสูจน์แล้วจบแล้วมาพูดนะคะดิฉันก็ไม่จำเป็นที่จะต้องพูดอะไรเพราะดิฉันเชื่อว่าคำตัดสินของศาลหรือข้อสรุปของกกต.ในแต่ละเรื่องก็คงจะมีให้ทราบไม่ยากที่เขาอยากรู้แต่เขาเลือกที่จะไม่เอาความจริงมาพูดทั้งหมดค่ะ
5: คือจะบอกว่าอยากให้ออกมาพูดอะค่ะเพราะว่าเขามั่นใจว่าข้อมูลที่เขามีอยู่ชัดเจนแล้วก็ยอมหน้าหงายค่ะถ้าเรามีข้อมูลที่ชัดเจน
4: ก็ไม่เป็นไรค่ะมีข้อมูลก็ไปแจ้งที่กกต.นะคะไปส่งที่ DSI นะคะ
1: คือคุณสุขสมรวยเนี่ยไปแจ้งความไว้แล้วที่อำนาจเจริญนะคะส่วนคุณพระดอนก่อนหน้านี้บอกว่ากับคุณยิ่งชีพเนี่ยยังคุยกันได้นะไม่ฆ่าน้องไม่ฟ้องนายไม่ขายเพื่อนปรากฏว่านี้คุณพระดอนบอกผมจะฟ้องแน่นอนส่วนจะไปแจ้งความที่ไหนนั้นเดี๋ยวจะแจ้งอีกครั้งหนึ่งส่วนที่มีการจัดงานเปิดหลักฐานหัวสวคุณพระดอนบอกว่ามันก็เรื่องเก่าทั้งนั้นค่ะและการฟ้องเนี่ยก็ไม่ได้ฟ้องปิดปากด้วยเพราะเสียหายก็เดี๋ยวรอดูนะคะว่าท่าทีของแต่ละคนจะออกมาอย่างไรไปดูเรื่องการประชุมกสทช.วันนี้กันหน่อยท่านผู้ชมวุ่นวายกันมากเลยก็เป็นไปตามคาดที่นายแพทย์สรณะนะคะประธานกสทช.มาเข้าร่วมประชุมด้วยแม้ว่ามติของคณะกรรมการสรรหาจะชี้ขาดว่าขาดคุณสมบัติแต่คุณหมอสรณะยืนยันว่าไม่ออกมีอำนาจปฏิบัติหน้าที่ต่อได้ปรากฏว่าวันนี้การประชุมล่มเลยเพราะว่ากรรมการบางท่านออกจากที่ประชุมคือตอนแรกมีรายงานว่า walk out เดี๋ยวลองค่อยๆไล่ดูบรรยากาศก่อนที่จะมีการประชุมนะคะมีกลุ่มเจ้าหน้าที่ของกสทช.นี่ค่ะมาให้กำลังใจคุณหมอสรณะด้วยคือก่อนหน้านี้มีลายหลุดออกมาว่าเหมือนกับนัดแนะให้เจ้าหน้าที่เกณฑ์กันมาให้กำลังใจประธานกสทช.บางฝ่ายเขาบอกว่าโอ้โหเนี่ยเป๊ะตามลายที่หลุดออกมาเลยนอกจากนี้ ยังมีตัวแทนของสมาคมโทรทัศน์ระบบดิจิตอลเข้ามายื่นหนังสือด้วยก็กังวลเรื่องสถานะและการปฏิบัติหน้าที่ของประธานกสทช.ขอให้ไม่เข้าร่วมการประชุมเพราะอาจจะเกิดข้อโต้แย้งทางกฎหมายเรื่องรถแมพทีวีดิจิตอลได้จนกระทั่งมีการประชุมช่วง 9:40 นาทีบอร์ด4คนนะคะพลอากาศโทธนพันธ์รายเจริญรองศาสตราจารย์ดร.สุภัทรรองศาสตราจารย์ดร.พิรงรองค่ะและรองศาสตราจารย์ดร.สมภพมีความเห็นว่าไม่ควรให้นายแพทย์สรณะเข้าร่วมประชุมด้วยซึ่งต่อมาคุณหมอสรณะก็ชี้แจงว่าไม่เห็นด้วยกับมติคณะกรรมการสรรหาเห็นว่าคณะกรรมการไม่มีอำนาจและขณะนี้อยู่ระหว่างการใช้สิทธิ์ฟ้องศาลอยู่คดียังไม่ถึงที่สุดเลยจึงไม่ถือว่าพ้นจากตำแหน่งมีผลโดยสมบูรณ์ทีนี้ต่อมากรรมการ3ท่านนะคะก็จะมีพลอากาศโทธนพันธ์มีดร.พิรงรองค่ะออกจากที่ประชุมไปมีอีกท่านหนึ่งก็คือดร.สุภัทรด้วยก็ทำให้องค์ประชุมไม่ครบไม่สามารถดำเนินการต่อได้จึงมีการประกาศปิดการประชุมไปตอน10โมงและหลังจากปิดประชุมคุณหมอสรณะก็ออกมาให้สัมภาษณ์ยืนยันด้วยไม่เห็นด้วยที่ตนจะต้องสละสิทธิ์จากตำแหน่งถ้าไม่ประชุมก็จะเกิดความเสียหายได้ไม่มีอะไรที่ใหญ่กว่าพระบรมราชโองการ
6: ผมไม่เห็นด้วยกับมติของกรรมการสรรหาโดยผมมีการโต้แย้งมาโดยตลอดเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของกรรมการสรรหาโดยในขณะนี้ผมก็กำลังดำเนินการใช้สิทธิ์ทางศาลเรื่องนี้ก็เป็นประเด็นที่ยังไม่มีข้อยุติเป็นที่สุดตัวบทกฎหมายก็ระบุชัดเจนว่าถ้าเป็นการพ้นจากตำแหน่งตามวงเล็บ4และวงเล็บ5ให้นำความกราบบังคมทูลเพื่อให้มีพระบรมราชโองการให้พ้นจากตำแหน่งฉะนั้นเมื่อกฎหมายระบุให้การพ้นตำแหน่งต้องมีพระบรมราชโองการตราบใดที่ยังไม่มีผมก็ยังมีหน้าที่จะต้องปฏิบัติการประชุมในวันนี้นะครับก็มีวาระสำคัญต่างๆนะครับที่ทุกคน
1: ส่วนอาจารย์พิรงรองนะคะเป็นหนึ่งในกรรมการกสทช.บอกว่าเดิมทีตั้งใจเข้าร่วมประชุมไม่ต้องการให้การดำเนินการของกสทช.เกิดความเสียหายแต่กฎหมายกำหนดให้คำวินิจฉัยของกรรมการสรรหาเป็นที่สุดกรรมการ3ท่านทำหนังสือลาประชุมเอาไว้แล้วจึงไม่ถือว่าเป็นการ walk out สรุปแล้วการประชุมร่มนะคะแล้วก็นัดประชุมบอร์ดใหม่ในวันที่5-6สิงหาคม2569นี้เดี๋ยวเรื่องวาระประธานก็คงต้องรอดูกันต่อไปแต่ว่าวันนี้นายกให้สัมภาษณ์ด้วยนะคะถึงเรื่องการทูลเกล้าให้คุณหมอสรณะพ้นจากตำแหน่งนายกบอกว่าก็มีการดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายระบุให้สมาชิกวุฒิสภามีมติออกมาก่อนเมื่อผลออกมาเป็นอย่างไรก็ทำตามนั้นไม่มีทางที่จะทำผิดกฎหมายได้ค่ะพักกันครู่หนึ่งนะคะช่วงหน้าติดตามข่าวต่อค่ะ
7: ไม่ซื้อหรอบาทเดียวเองนะ
8: ว่าจะไม่
9: บาทเดียวเองนะ
10: ว่าจะไม
11: ่ไม่พลาด
12: แพ้เสียงในหัวโปรตัวจริงชิ้นที่2 1บาทกลับมาแล้วกว่า 3,500 ด้วยกัน23กรกฎาคมถึง26สิงหาคมนี้เท่านั้น
13: หมอขอแสดงความยินดีด้วยนะคะ
14: พัดโทรติดต่อสันไม่ได้เลยโทรไปก็ปิดมือถือตลอดนี่เจอสันบ้างไหม
15: สัน
14: อะไรนะนี้เมื่อกี้นี่ว่าไงนะ
16: แม่เสียหลานชนิกาเสียลูกผมก็เสียใจไม่น้อยไปกว่าแม่กับเมียหรอกนะครับ
17: คุณต้องสวมแหวนแต่งงานนี้ตลอดชีวิตห้ามถอดอีกเด็ดขาด
18: เปลี่ยนเป็นจุก
19: คนละขอบฟ้าพฤหัสบดีตอนจบ
20: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
1: คนจนที่หลายคนรออยู่นะคะวันนี้มติครม.ออกมาแล้วให้ขยายเวลาอุทธรณ์ออกไปจนถึงวันที่31สิงหาคมนี้และปลดล็อกเกณฑ์เรื่องของการถือครองรถด้วยคุณสิริพงษ์รัฐมนตรีช่วยคมนาคมระบุว่าที่ประชุมครม.มีมติเห็นชอบให้เลื่อนการยื่นอุทธรณ์ออกไปจากเดิม31กรกฎาคมเป็น31สิงหาคมนะคะนอกจากนี้กระทรวงคลังยังขอให้ขยายเวลาการใช้บัตรคนจนจนถึง30กันยายนสำหรับคนที่ถือบัตรเดิมใช้สิทธิ์ได้ต่อนะคะส่วนรถหากอายุ20ปีจะตัดเกณฑ์นี้ออกจากคลังไปเลยนะคะคือตัดออกจากเกณฑ์ทันทีส่วนรถมอเตอร์ไซค์ค่ะ

กำหนดเกณฑ์ที่อายุ15ปีขึ้นไปขนาดไม่เกิน300ซีซีถ้าสิ้นสภาพคืออายุไม่ถึง20ปีแต่ระบุว่ารถที่ใช้งานไม่ได้จะต้องมีการยื่นอุทธรณ์ก่อนนะคะขณะที่คุณสิริกัญญาก็ออกมาซัดเดือดเลยที่รัฐบาลมีการปรับเกณฑ์ใหม่บอกว่าก็หลายรอบแล้วนะเรื่องบัตรคนจนเนี่ยชักเข้าชักออกคือเกณฑ์ไม่ได้คิดมาอย่างรอบคอบถี่ถ้วนสุดท้ายพอเจอกระแสต้านก็กลับไปแก้ซ้ำไปซ้ำมาคือเหมือนกับไม่เห็นหัวประชาชนไม่คำนึงถึงความเดือดร้อนของประชาชนเลยค่ะหมดเวลาแล้วกับช่อง3ตามติดข่าวเดี๋ยวตามต่อในคุยข่าว3นะคะสวัสดีค่ะ

0: ็พอ
1: สนับสนุนโดย Enfaglow A+ Superior UHT เจลกันแดดทานตะวันจากจุฬาเฮิร์บเครื่องปรับอากาศ Carrier Tech V และ Tech S
2: ห้ามมีนออกจากบ้าน1อาทิตย์ร้านอาภากับแฟนเขาไปเมืองนอกเมื่อไหร่อ่ะมีนค่อยกลับมาใช้ชีวิตตามปกติ
3: คุณแม่เข้าห้างคนอื่น
2: แม่เป็นห่วงมีนนะเขามีแฟนอยู่แล้วไปอยู่กับเขาทำไม

0: ี่ว่าเรากลับมาเลยป่ะตาสีจันแกปลอดภัยแล้วล่ะฟื้นขึ้นมาเนี่ยคงไม่ได้อยากเจอหน้าพวกเราหรอก
1: ปาละอยากจุดธูปด่าพี่สีจะสวมเขาไว้พี่ธง
0: เอาบาเลยปาเดี๋ยวน้าตื่นพี่รับปากชินภัทรนะว่าพี่จะไม่บอกเรื่องนี้กับใครที่พี่บอกปาเนี่ยก็เพราะว่าปาเป็นน้อง
1: พวกพี่จะสุภาพบุรุษกันไปถึงไหน
2: สีไปทำอะไรให้ถึงว่าสีเสียหายแบบนี้

0: ถ้าเทียบกับสิ่งที่พี่สิทำกับพี่ชินภัทรป้าว่ามันยังน้อยไปค่ะ
1: ชินภัทรบอก
2: นาครับไม่ว่าสิจะทำอะไรนะผมจะถือว่าน้าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องผมยังรับถือน้าเหมือนเดิมเอาไว้ผมจะไปเยี่ยมน้าที่บ้านนะครับ
1: ไอ้ฆาตกรนั้นมันใส่ร้ายสิยังไง
2: ผมขอนะครับนะเลิกเรียกชินภัทรว่าฆาตกรสักทีเถอะ
1: ไอ้ชั่วนั่นมันเป่าหูยังไงปานทองถึงเชื่อมัน
2: คนที่สมควรโดนด่าว่าชั่วเนี่ยไม่ใช่ชินภัทรนะครับ
1: ปานทองด่าสิ
2: ผมปกป้องคนผิดมาโดยตลอดจนถึงตอนนี้เนี่ยผมรู้สึกสังเวชใจที่สิเลือกความตายให้กับตัวเอง
1: แกมันเลวยิ่งกว่าชินภัทรซะอีก
0: อย่าให้ปาหมดความอดทนนะคะนะปาจะแฉในสิ่งที่พี่สิทำ
2: ไม่เอาปา
1: ไม่ต้องทำเป็นปกป้องแกเข้าข้างคนที่ฆ่าสิไม่ถึงพูดเลยว่ายังสังเวชที่สิตายปานทงฉันเกลียดแกยิ่งกว่าชินภัทรซะอีกไปแกออกไปทั้งสองคนเลยออกไป

0: คะ
1: มาทำไม
2: มาเป็นพยานซื้อขายคลิป

0: ีนกลับแล้วนะคะ
1: แล้วคุณไม่กลัวโดนเขาปล่อยคลิปเหรออันนี้มันจะมากี่โมง
0: บ่ายโมงโดนถ่ายคลิปที่ไหนคะเมามากจำไม่ได้ตอนสั่งเมาคุณไม่รู้เหรอคะว่าคุณอยู่ที่ไหนก็เรียกแท็กซี่กลับไม่ได้ขับเองก็เลยไม่รู้ไง

0: ำไม่ได้โดนแอบถ่ายคลิปที่ไหนจำไม่ได้คนที่แบ็คเมลโทรมาวันไหนก็จำไม่ได
1: ้ป้องกันอะไรเนี่ยชานิกา
0: เงิน 300,000 ที่คุณจะเอามาแลกกับคลิปอ่ะ
2: มีแต่แสนเซ็กซี
3: ่คุณมีนคุณหลอกผม
0: เขาหลอกพัดมายั่วนี่สงสัยแต่พัดโทรมาเล่าให้ฟังละตบมาตบกลับนะ

0: คำแนะนำจากกรมอนามัย
1: คุณบีบยาสีฟันนิดเดียวอยู่หรือเปล่า
0: เด็กบีบ
2: ไอ้แม่ครับ
3: โฟร์มอสโอเมก้า369ฉันไม่เค
4: ยที่จะใส่ใจสนับสนุนโดยรสดีเมนูพริกแกงปรุงสำเร็จไฮคิวพลัสซูเปอร์โกล
5: ชินภัทรตายแล้วลูกไปต่อยกับใครมาเจ็บมากไหมลูกแล้วเป็นอะไรมากหรือเปล่า
6: คุณหมอเอ็กซเรย์แล้วครับหมอบอกว่าแค่ช้ำใน
5: แล้วมันเกิดอะไรขึ้นไปมีเรื่องกับใครมาบอกแม่มาสิ
6: พาผมไปบ้านเมียทีครับ

0: ดนอะไรมาคะ
1: ชนิกากลับมาหรือยังครับ
0: อยู่ในห้องคุณท่านค่ะค่อยๆ คุยกันอย่าทะเลาะกันนะลูก
2: ลูกแก้วหิมะกลิ้งไปที่คุณชินภัทรเขาเก็บให้นี้นั่นเป็นครั้งแรกที่เราเจอกันค่ะ
3: งัดแฟนเก่าไปเล่นชู้สนุกไหม
2: คุณพูดอะไรของคุณ
3: เด็กนอกตลกสนิยมไทยพากันเข้าบ้านรุ่น
2: นี่คุณตามฉันไปฉันไปเป็นเพื่อนพัดคุณอามีนาหลอกพัดให้ไปเจอที่ม่านรูด
3: คุณไม่ต้องมาแก้ตัวไม่ต้องมาโยนความผิดให้คนอื่นกล้ามั่วแบบนี้ก็ต้องกล้ารับสิ
2: ออกไปคุยกันข้างนอกค่ะ
3: กลัวพ่อรู้แต่ไม่กลัวผัวรู้
2: เกรงใจพ่อฉันบ้าง
3: นอนกับผัวทีนอนกับชู้ทีผมก็ไม่รู้นะว่าลูกออกมาจะหน้าตาเหมือนใครอ่ะ

กลัวพ่อช็อกตายหรือไง

0: ชินภัทรต้องเข้าใจผิดอะไรสักอย่างค่อยมาคุยวันหลัง
1: ไม่ต้องลากครับแม่ผมก็ไม่อยากอยู่เหมือนกันกลัวพังมือฆ่าเมีย

0: แม่เชื่อชนิกาหนูมีเป็นแฟนกับพัฒนิน
1: แล้วไงครับแม่ผมตามเขากับพัฒนินจากหน้าบ้านไปถึงม่านรูด

คุณพ่อเชื่อนิดนะคะวันนี้ไม่ได้ทำเรื่องที่เสื่อมเสียนิดดีใจนะคะที่คุณพ่อเชื่อในตัวนี้แล้วนี้ก็ขอโทษที่ปล่อยให้เขามาพูดจาหยาบคายต่อหน้าคุณพ่อ

0: พ่อค่ะนี่เสียใจค่ะลูกแก้วที่คุณพ่อให้นี้เป็นตัวแทนความรักของคุณพ่อที่ผ่านมานี่เก็บรักษามันอย่างดีแต่วันนี้นี่ทำมันพังในมือของนี่เองเพราะเขาทำให้นี่เผลอทำลายลูกแก้วของคุณพ่อลูกแก้วนี่คุณพ่อนี่ขอโทษนะคะคุณพ่อนี่ไม่ได้ตั้งใจ
1: คนนี้อย่าโทษตัวเองเลยค่ะต่างคนต่างแรงใส่กันแบบนี้เรื่องมันก็ไม่จบสักที

0: ละครก็มาจากชีวิตจริงอะแม
1: ่พัดไม่ต้องไปเล่าให้หนูสันฟังนะลูกสันต้องคิดมากแน่ๆเลยอะ
2: พัดไม่เล่าแน่ครับแค่คุณมีนโทรมาสันก็หึงไปตบเขานี่ถ้ารู้เรื่องนี้มีหวังฆ่ากันตายแน่ครับ
1: ต้องชมหนูชนิกานะที่รู้ทันผู้หญิงคนนั้นน่ะ
2: ครับถ้าไม่ได้นี้พัดแย่แน่ครับ

0: พิสดารง่ายๆที่บ้านลองดูครับ
1: น้ำปลาตำนัวลุยเลยนะคะ
2: ชิมอีกคำต่ออีกคำเอ้าหมดอร่อยหยุดไม่ได้น้ำปลาตำนัวแซ่บนัวนัวมีตำนัวตำแซ่บด้วย
3: ชิมซะหมดเลย
4: กลิ่นปากต้องดาลี่มิ้นต
5: ์ฟันเหลือต้องดาลี่ไวท์เบกกิ้งโซดาเฟรชมิ้นต
4: ์ยาสีฟันวิปฟอร์มช่วยขจัดคราบฟันดูขาววิ้งปากหอมปิ้งเลยต้องดาลี
5: ่เบกกิ้งโซดา
6: อุณหภูมิประเทศไทยอาจพุ่งสูงหนังศีรษะคันและรังแคใหม่เคลียร์ไอซ์คูลเมนทอลยันลงมากถึง4องศาช่วยสยบรังแคมั่นใจ 100% เคลียร์แค่สะก็เย็นสุดขั้ว
7: เซนลามีนจะชวนทุกคนมาอิ่มอร่อยในงานแจ่วแซ่บเฟอร์วันที่1สิงหาคมนี้เวลาบ่ายโมงตรงที่อลไลฟ์ปาร์คฮอลล์ชั้นจีศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์คปักวันไว้เลย
8: โฟโมสโกโก้มัลติเกรนหอมอร่อยลดแรงเหลือ7บาท7วันเท่านั้นเฉพาะที่ 7-Eleven ถึง29กรกฎาคมนี้
9: เพราะของขวัญไม่ใช่อะไรก็ได้เลือกสกอตรังนกแท้จากถ้ำธรรมชาติ 100% ในวันแม
10: ่รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
11: แฮปปี้ช้อปปิ้งความสุขสั่งได
12: ้ฮ่าฮ่าพวกเราชอบใส่ชุดเดรสอ้าวพอมันใส่สบายอ้าวแถมยังมีลวดลายมากมายน่าชื่นชมวู้สาลิมเมลามาแล้วตึงตึงวู้สวัสดีค่ะโอ้เสียงใสแจ๋วแบบนี้อย่าเปลี่ยนช่องนะจ๊ะแม่ๆจ๋าฝนมิ้นมารายงานตัวแล้ววันนี้ขอต้อนรับนะคะ FC สลิมเมล่าทั่วฟ้าเมืองไทยวันนี้ใครตั้งหน้าตั้งตารอเตรียมเลยค่ะเพราะว่าเขาออกคอลเลคชันใหม่ล่าสุดมาเตรียมให้คุณแม่ทุกคนนะคะเอฟกันให้เต็มตู้อีกแล้วล่ะค่ะ
13: ใช่แล้วค่ะคุณแม่คุณน้าคุณป้าอาม่าอาอีคนไหน อยากแต่งตัวสวยง่ายๆ สบายๆแต่ยังคงดูดีไม่ต้องฝืนวัยหรือคุณพี่สาวๆคนไหนอยากหาชุดลำลองใส่สบายอยู่บ้านแต่ยังคงความเก๋เวรี่กู๊ด
12: โอ้โห
13: มาถูกช่องเปิดเจอเราบอกเลยโชคดีคุณผู้ชมค่ะเพราะวันนี้เราสองคนมาเสิร์ฟมาเสิร์ฟมาเสิร์ฟชุดเดรสลายดอกไม้ที่คอนเฟิร์มเลยนะคะว่าสีสวยถูกใจลายถูกจริตอย่างแน่นอนค่ะ
12: ต้องบอกว่าวันนี้นะคุณผู้ชมขาไม่ธรรมดาจริงเพราะว่ารอบนี้นะคะมาแบบลายใหม่ผ้าใหม่ใช้ของคอใส่ไม่นั่นมันผ้าใหม่
13: ไม่ใช่
12: อันนี้คือต้องบอกว่าเป็นอะไรที่ใหม่ๆแล้วคุณผู้ชมขาลายใหม่ไม่พอเนื้อผ้าก็แบบใหม่ด้วยเป็นชุดเดรสนะคะลายดอกไม้มาในธีมสังหารความเรียบด้วยสไตล์ของความฟรุ้งฟริ้งคือวันนี้คุณผู้ชมขาสวยละมุนตุ้นใส่สบายตัวคุณผู้ชมและใส่แล้วเนี่ยนะคะมันช่วยลดวัยดูอ่อนกว่าวัยด้วยแล้ววันนี้ไม่ต้องเลือกลายแม่ขาเราคัดมาให้นะคะ7ชุด7ลายสวยๆไม่ซ้ำกันเลยจะใส่เป็นชุดลำลองอยู่บ้านหรือจะใส่ออกนอกบ้านก็ได้แล้ววันนี้ราคาไม่ถึงพัน
13: ว้าย
12: อุ้ยฉลองกรี๊ดเลยคุณผู้ชมขาคุ้มค่าแบบสุดๆค่ะ
13: ใช่แล้วค่ะนอกจากความสวยมันคือความสบายคุณพี่ขาเพราะคอลเลกชันใหม่ตัวนี้เนื้อผ้าเนี่ยเป็นโพลีเอสเตอร์ซึ่งผ้าโพลีเอสเตอร์มันไม่หนาค่ะมันจะมีความเย็นสัมผัสไปเรียบลื่นสบายผิวสบายตัวมากๆใส่อยู่บ้านคือชิลเลยใส่ออกนอกบ้านคือเวรี่จึงมากไปกว่านั้นคืออะไรบ้านเราเมืองไทยร้อนร้อนมากร้อนที่สุดใส่สลิมเมล่ายังไงก็รอดค่ะแล้วที่มินชอบมากๆพี่จ๋ามันซักแล้วไม่หดคุณพี่
12: อุ้ยมันรสมันจึ้งอะไรขนาดนี้คะคุณน้าคะแล้วก็เป็นฟรีไซส์ใส่สบายตัวรุ่นนี้เราทำมาเผื่อวัยของคุณย่าคุณยายเลยเพราะว่าท่านจะมีข้อจำกัดในการเคลื่อนไหวร่างกายรุ่นนี้คุณผู้ชมขาคอกว้างแล้วก็ช่วงแขนก็กว้างใส่สบายถอดง่ายคุณผู้ชมและที่สำคัญนะคะความง่ายความสบายของเขาเพราะว่าเซตนี้เป็นฟรีไซส์อย่างรอบอกเนี่ยคุณผู้ชมขาได้ถึง48นิ้วเลยค่ะแม่พี่ฝนเนี่ยรอบอกประมาณ 34-36 นิ้วอันนี้สะได้ถึง48ใส่สบายเลยคุณผู้ชมขาแล้วความยาวนะกำลังดีเลยจะอยู่ที่ประมาณ35นิ้วโอ้โหคือมันง่ายแม่มันไม่ได้แบบ

0: ว่าเขาเรียกอะไรไม่ได้เถอะทะเวลาที่เราจะเคลื่อนไหวเราจะเดินเราจะวิ่งแม่จะเดินทำงานบ้านจะลุกจะนั่งจะย่อก็คือทำได้แบบสบายๆเลยและช่วงแขนก็กว้างด้วยน้องมิ้นรุ่นนี้นะคะกว้างประมาณ16นิ้วพี่เถานี่ก็คือพี่ฝนเนี่ยนะคะคือช่วงแขนก็อวบแล้วนะคุณผู้ชมเนื้อผ้าเหลือ
1: ว้าย
0: แม่ใส่สบายแน่นอนสาวอวบแค่ไหนเอาอยู่และที่สำคัญการตัดเย็บดีไซน์ของเราบริเวณเนินอกค่ะแม่นี่เห็นไหมน้องมิ้นเห็นไหมคะเขาจะมีการเย็บจับจีบโอ้ยเล็กๆดูมีดีเทลดีใจอันนี้จับจีบให้ทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังมันทำให้ส้วนทรงของเรสเนี่ยดูดีใส่แล้วมันเข้ารูปเข้ารอยและหน้าอกก็ดูสวยขึ้นโอ้โหผ้าพริ้วใส่สบายๆค่ะคุณ
1: แหมสบายจริงคุณแม่แล้วตอนนี้หลายคนบอกมาแม่อยากซื้อแล้วแม่ขอโปรโมชั่นหน่อยเอานี่คุณแม่ค่ะตอนนี้หยิบโทรศัพท์แล้วเตรียมกดเบอร์ให้ทันเพราะวันนี้มีมาจำนวนจำกัดใครโทรทันบอกเลยมีแต่คำว่าคุ้มคุ้มคูณ7ไปเลยเพราะเซตของเราในวันนี้ชุดเดรสลิมิล่าคอลเลกชันใหม่คอลเลกชัน2ปกติแล้วเนี่ยซื้อตัวนี้ตัวเดียว1ตัวราคาตัวละ590บาทแต่พิเศษวันนี้เอาไปเลย7ตัว7ลายใส่ได้7วันแบบไม่ซ้ำปกติแล้ว7ชุดนี้รวมกันจ่ายจริง 4,130 บาทแต่วันนี้สวยแบบสบายกระเป๋าใครกดโทรทัน7ตัวนี้จ่ายเท่ากันในราคาแค่999บาท
0: คุณแม่หารตกต่อตัวเหลือตัวละ100กว่าบาท
1: ถูกมากคุ้มมากที่สำคัญจัดส่งให้ฟรีไปเลยทั่วประเทศถึงหน้าบ้านซื้อกับที่นี่แฮปปี้แน่นอนกดโทรเลยค่ะ02-161-3233หรือช็อปผ่านไลน์ก็ได้นะคะที่แอดไซน์ happych3 ค่ะแต่ต้องรีบนะต้องรีบนะมีจำนวนจำกัดใครจะเป็น200คนแรกของประเทศไทยคุณแม่ต้องรีบกดโทรให้ทันเพราะมีมาน้อยใครโทรก่อนสวยก่อนสบายก่อนนะคะ
0: เดรสของสลิมเบล่านะคุณผู้ชมขาวเหมาะกับสาวๆนะทุกช่วงวัยเลยเอาอย่างเงี้ยวัยรุ่นนะคะวัยรุ่นวัยทีนที่ดูอยู่เนี่ยคุณผู้ชมคะใครที่กำลังมองหาชุดนอนแบบสบายๆอ้าวก็เอาสลิมเบล่าคอลเลกชัน2นี้แหละไปใส่ได้เลยสาวๆวัยทำงาน working woman ก็เอาไป mix and match นะคะกับแอคเซสซอรีเสื้อกางเกงใดๆก็ mix and match กันไปนะคะรับรองว่าสวยจึ้งแน่นอนแม่บ้านคือถูกใจแน่เพราะอะไรคะเพราะว่าเนื้อผ้าของเขาเนี่ยคุณขาโพลีเอสเตอร์นะเย็นสบายไม่ร้อนใส่อยู่บ้านทำงานบ้านก็ยังเก๋ก็ยังดูดีแล้วก็สบายด้วยที่สำคัญซักง่ายแห้งไวสะบัดตากไม่ต้องรีดก็ยังได
1: ้อุ้ย
0: และที่สำคัญนะคะประหยัดเวลาแม่บ้านไปเยอะเลยยิ่งไวคุณย่าคุณยายนะโอ้โหชอบมากๆเลยเพราะอย่างที่บอกว่าเราทำมาแบบเป็นทรงหลวมๆคุณผู้ชมคะใส่แล้วมันสบายไม่อึดอัดไม่รัดแน่นนะคะท่านสามารถเคลื่อนไหวร่างกายได้ตลอดทั้งวันแบบสบายๆและมันทำให้เราเนี่ยมีชีวิตชีวาดูสดใสขึ้นมาทันทีเลยค่ะ
1: อันนี้คอนเฟิร์มจริงๆเพราะคุณยายมิ้นท์ก็ชอบใส่แบบนี้เวลาไปหาคุณหมอรอคิวนานๆก็ไม่ร้อนไม่อึดอัดเลยแล้วเนี่ยมิ้นท์นึกถึงใครรู้ไหมนึกถึงคนที่เขาตัวใหญ่ๆตัวอวบสาวอวบรวมถึงคุณแม่กำลังตั้งครรภ์อยู่
0: จริง
1: ใช่ไหมใส่ตัวนี้มันสบายมากเพราะเนื้อผ้าค่ะมันจะไม่รัดท้องเลยจับไปผ้าก็นุ่มไม่คันไม่ระคายเคืองแล้วเวลาเข้าห้องน้ำอ่ะมันจะเข้าห้องน้ำง่ายไง
0: ง่ายอ่ะ
1: มันไม่ต้องถอดกางเกงลงไปไงคุณแม่ขาฉะนั้นซื้อตัวนี้ใส่ตั้งแต่ก่อนคลอดไปจนถึงหลังคลอดยังได้เลย
0: วันนี้คุณผู้ชมขามากันถึง7ชุด7ลายไม่ซ้ำกันสวยสดใส mix and match ได้สนุกเลยนะคุณผู้ชมขาสาวๆที่เป็นแบบชอบแต่งแฟชั่นมีแฟชั่นแฟใจแบบนี้นะใส่เป็นเดรสนะคะคือสวยสวยไม่พอหาเข็มขัดมาสักเส้นหนึ่งดูเก๋ๆชิคๆคูๆหรือจะสวมคาร์ดิแกนเสื้อแขนยาวหรือเสื้อสูทนะทับไปประชุมไปทำงานนะคะเข้าออฟฟิศได้เลยค่ะ
1: อันนี้เห็นด้วยคุณพี่คือเราสามารถใส่เดรสตัวนี้แล้วเอาเสื้อตัวยาวมาทับได
0: ้
1: เสื้อตัวยาวสีพื้นนะคะหรือจะเอาไปแมทช์กับกางเกงขายาวสีสดสดแซ่บๆใส่เป็นเลกกิ้งข้างในก็ได้นะมันก็ทะมัดทะแมงกระฉับกระเฉงดี
0: หรือแม่ๆที่เป็นสายฮิปอ่ะฮิปปี้ไงคะแม่ขาวินเทจวินใจช่วงนี้เขาฮิตนะคือใส่ชุดเดรสคือต้องบอกว่าใส่กระโปรงก่อนกระโปรงยาวๆแม่นึกภาพตามนะกระโปรงยาวๆเลยนะแล้วใส่ชุดเดรสของซิลิเมล่าคลุมทับไปนี่อาจจะมีเข็มขัดสักใบหนึ่งสักชิ้นหนึ่งก็ได้คาดไปแบบนี้โอ้โหเขากำลังฮิตอินเทรนด์แน่นอนเซอร์ดูดีมีคลาสก็ต้องซิลิเมล่าขอนี้ละค่ะเอาเป็นว่าจะใส่อยู่บ้านใส่ออกข้างนอกบ้านต้องบอกว่าดูดีไปซะหมดเลยคุณผู้ชมขาเพราะวันนี้คุณผู้ชม7ชุด7ลายต้องมีติดตู้ไว้แล้วนะคุณผู้ชมขาเติมให้เต็มเข้าไปค่ะเพราะว่าวันนี้โปรโมชั่นของเราคุ้มค่าแบบสุดๆเลยกับ

0: คอลเลกชัน2นะคะจากปกติซื้อเดี่ยวๆนะคะชุดละ590ค่ะโปรโมชั่นสุดพิเศษวันนี้7ตัว7ลายไม่ซ้ำแบบกันเลยนะคะราคาปกติรวมนะคะ 4,130 บาทวันนี้ให้สาวๆจ่ายแบบสบายกระเป๋าค่ะแค่999บาทเท่านั้นจะส่งฟรีทั่วประเทศด้วยซื้อที่นี่แฮปปี้แน่นอนนะคะโทรด่วนเลยค่ะ02-161-3233หรือช็อปผ่านไลน์ได้ที่ @happycs3 นั่นเองค่ะและเราจำกัดแค่200เซตต่อโชว์เท่านั้นนะคะคุณแม่ค่ะรีบโทรด่วนนะคะโทรช้าเดี๋ยวสวยไม่ทันเพื่อนนะทำไมต้องใส่ชุดเดรสเลมิล่าอย่างแรกเลยคุณผู้ชมวันนี้ได้7ลายไม่ซ้ำกันและลายสวยมากรุ่นนี้เป็นฟรีไซส์นะคะอกได้ถึง48นิ้วแล้วเนื้อผ้าคุณพี่ค่ะเป็นผ้าโพลีเอสเตอร์มีความเบาสบายสัมผัสไปนุ่มเรียบลื่นโปร่งระบายอากาศได้ดีมากๆแล้วชอบตรงนี้แหละซักปุ๊บสะบัดตากแห้งไวไม่ต้องรีดใส่สวยใส่สบายดูดีมีสไตล์ในทุกวันต้องเดรสสลิมเมล่าค่ะ
1: โอ้ยติ๊กถูกทุกข้อทุกข้อแม่ขารีบโทรด่วนนะคะตอนนี้หมดเวลาแล้วโทรก่อนสวยก่อนสวมก่อนรับรองว่าอินเทรนด์ก่อนใครแน่นอนต้องมีติดตู้ไว้แล้ว7ชุด7ลายคุณผู้ชมค่ะคุ้มค่าสุดวันนี้เรา2คนขอตัวลาไปก่อนนะคะแม่ๆค่ะสวัสดีค่ะ

0: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2569ถึงวันที่31กรกฎาคม2570หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
1: ฉันไม่เคยที่จะใส่ใจ
2: จะบอก
3: อะไร
2: บอกไปสิคะสันก็อยากจะรู้เหมือนกันว่ามันเรื่องอะไร
3: คุณกำลังเข้าใจนี้ผิดนะครับผมเป็นคนขอให้นี้ไปเป็นเพื่อนเองคุณมีนเขานัดผมที่ม่านรูด
4: มันยังไงกันพัฒนิน
3: คุณมีเขาโกหกว่าโดนผู้ชายถ่ายคลิปครับหลอกผมให้ไปเป็นเพื่อนซื้อคลิปจากคนแบ็คเมย์
4: นี่หนูมีนยังไม่ยอมหยุด
3: ถ้าคุณยังไม่เชื่อเนี่ยดูมือถือผมก็ได้นะครับผมโทรหาคุณมีนก่อนที่จะไปเจอที่ม่านรูด
4: ไปถามหนูมีนอีกคนถ้าชินภัทรยังไม่เชื่อ

0: ไฟบ้านลูดกับเขาบ่อยไหมพัด
1: สันพัดโดนเขาหลอกนะ
0: แต่ไม่ได้หมายถึงวันนี้หมายถึงว่าก่อนหน้านี้ไปแอบมีอะไรกันกี่ครั้งแล้ว
1: สันนี่พัดจนปัญญาแล้วนะพัดต้องทำยังไงอะสันสันถึงจะเชื่อใจพัดอะ

0: ชนิกาผู้หญิงอย่างว่าเขายังคิดฆ่าตัวแต่คุณให้ฟรีผู้หญิงขายบริการเขายังมีศักดิ์ศรีมากกว่าคุณอีก
1: กลัวพ่อหนูแต่ไม่กลัวผัวหนู
2: เกรงใจพ่อฉันบ้าง
1: นอนกับผัวทีนอนกับชู้ทีผมก็ไม่รู้นะว่าลูกออกมาจะหน้าตาเป็นใครอ่ะ

0: พรุ่งนี้เราไปหย่ากันนะคะ
1: ผมไม่หย่า
0: ความรักของเราสองคนมันก็เหมือนลูกแก้วหิมะนี่ที่มันแตกละเอียดมันไม่มีทางกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้อีก
2: ชนิกาความรักของเราไม่ใช่แก้วความรักของเราคือโชคชะตาฟ้าส่งคุณมาให้ผมฟ้าส่งให้เราสองคนมารักกัน
0: ฟ้าส่งให้เรามาเจอกันใช่ว่าฟ้าจะแยกเราไม่ได้

0: ความลับเถอะค่ะป้าให้เวลาเราเท่านี้พรุ่งนี้ฉันจะโทรไปนัดนะคะว่าให้มาเจอที่เขตกี่โมง
1: ผมไม่ไป

0: ใหม่ Galaxy C48 Ultra อัปเลเวลการพับและ Galaxy C48 ไซส์ใหม่ก่อนใครจองเลย
1: ใครๆก็อยากให้ผ้าหอมเหมือนตากแดดใหม่ดาวนี่ลักเพิ่มประสิทธิภาพช่วยต้านกลิ่นอับ4เท่ารู้สึกผ้าหอมสดชื่นเหมือนตากแดดตลอดวันใหม่ดาวนี่ลัก
2: Future Mask Friend Sugar Free รสมิ้นสดชื่นเต็มเข้มไม่เหมือนใครเวลาไหนก็ใช่ได้หมดมิ้นสดชื่นเย็นเข้มถึงใจ Future Mask Friend จากอังกฤษ
3: ลดปริมาณ
4: เฮ้ย
3: หรือเพิ่มราคาก็เสี่ยงลูกค้าหาย
5: ปลดล็อกทุกปัญหาของ SME ข้อมูลคำปรึกษาสิทธิประโยชน์โอกาสทางการตลาดและเงินทุนสนับสนุน
3: สสว.ปลดล็อก SME
6: Air Carrier Tech V และ Tech S ดีทนคุ้ม Carrier จัดเต็ม Air ดีติดแล้วคุ้ม Air Carrier Tech V และ Tech S เย็นดีมีคืนติด Air Carrier Tech V หรือ Tech S รับเงินคืน500บาทถึง15สิงหาคมนี้ติดเลย Carrier Tech V และ Tech S
7: ฉันไม่เคยที่จะใส
8: ่สนับสนุนโดยครีมอาบน้ำ Protex Propolis ซอสปรุงอาหารแม็กกี้

0: นี่ขอคุณชินภัทรหย่าแล้วนะคะคุณพ
1: ่อคุณนี่ใจเย็นๆนะคะชีวิตคู่ต้องรอมชอมค่ะถ้าอีกคนหนึ่งร้อนอีกคนหนึ่งก็ต้องเย็นนะคะ
0: นี่เย็นมามากแล้วค่ะประสาน

การเลิกกันเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดแล้วค่ะคุณพ่อปล่อยให้นานกว่านี้เราก็ต้องเกลียดกันความเป็นเพื่อนก็มีเหลือ

0: อย่าแล้วลูกตอบเมียไปว่ายังไง
1: ไม่อย่าครับผมรักชนิกามากนะครับแม่ผมไม่อยากเสียเข้าไป
0: รักเมียมากขนาดนี้แต่ไปอารวาสด่าเขาต่อหน้าพ่อแถมหาว่าเขามีชู้มันร้ายแรงมากนะชินภัทรเป็นใครใครก็โกรธเป็นแม่แม่ก็ไม่ยอมหรอก
1: ผมขอโทษนะครับแม่แต่ตอนนั้นผมควบคุมอารมณ์ไม่อยู่จริงๆนี่ครับผมรักเขามากก็เลยหึงมาก
0: หึงหวงน่ะเป็นเรื่องปกติของผัวเมียแต่มันไม่จำเป็นต้องระเบิดอารมณ์ใส่กันพูดจากันดีๆก็ได้รู้จักฟังอย่าหุนหันพลันแล่นนี่อะไรเกิดอะไรขึ้นก็โมโหโวยวายใส่เขาหาทางง้อเมียมาให้สำเร็จแล้วกันแล้วหลังจากนี้ชินภัทรต้องเปลี่ยนตัวเองให้ได้สักทีนะลูก

0: บบนี้กับสันได้ยังไงคะ
1: พัชจะพูดเป็นครั้งสุดท้ายนะพัชกับคุณอามีนาไม่ได้มีอะไรกัน
0: สันอุตส่าห์มาเฝ้าพัชถึงที่บ้านพัชยังแอบไปหาเขาจนได้ต้องให้สันล่ามโซ่ไว้ใช่ไหม
1: พัชเป็นคนนะไม่ใช่สัตว์เลี้ยงก็ได้ถ้าสัญญาพัชมีอะไรกับเขางั้นพัชมีก็ได้ร้องทำไมสันอยากได้ยินประโยคนี้มากไม่ใช่เหรอ
0: มันเคยคิดไหมว่าสันจะช้ำใจมากขนาดไหนอะ
1: เดี๋ยวโกรธเดี๋ยวโวยวายเดี๋ยวร้องไห้พัดเบื่อ
0: เบื่อสันมากไหม
1: มากมากจนบางทีเนี่ยพัดอยากอยู่คนเดียว
0: ได้ค่ะสันจะให้พัดอยู่คนเดียว
2: Ugh!

0: สันถ้าเสียใจก็ร้องไห้ออกมาให้พอนะวันพรุ่งนี้เราก็ยิ้มได้แล้วนวสันร้องไห้มาเยอะแล้ว
1: รอยยิ้มหรอรอยยิ้มของตัวเองเป็นยังไงสันจำไม่ได้แล้วผู้ชายเป็นแบบนี้ทุกคนหรือเปล่าชินภัทรอยู่กับผู้หญิงคนหนึ่งแต่แอบไปมีอะไรกับอีกคนหนึ่ง
0: สันผู้ชายไม่เหมือนกันทุกคนหรอกนะเราคนหนึ่งละที่จะไม่นอกใจแล้วนอกกายผู้หญิงที่เรารัก
2: ทรงเป็นพลังเป็นมหามวลอากาศเป็นฉัตรชาติปกป้องประคองสมัยทรงตามรอยสืบสานบันดาลไทยทรงรวมใจรวมรักรวมพักดีเป็นมิ่งขวัญแก่ประสบกนิกรยามหนาวร้อนประชาไทยทรงคลายคลี่สง่าธรรมคงศักดิ์วงจักรีพระบารมียืนยงทรงพระเจริญกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์จำกัดและบริษัทในเครือ
3: เดี๋ยวซีนต่อไป
4: กลิ่นปากหมา
5: ขาโดนเมาส์ต้องดาลี่ดับเบิลแอคชั่นยาสีฟันสุดมิ้นคราฟที่คิดคัดสกัดจากมิ้นสองชนิดเข้มข้นช่วยดับกลิ่นปากหอมทันทีเลยครับและอีกสูตรยาสีฟันผสมน้ำยาบ้วนปาก
6: เพื่อผิวนุ่มนวลอ่อนโยนใช้สบู่สมุนไพรอิงอ่อนสบู่สมุนไพรสกัดผสานน้ำมันธรรมชาติ 100% ขึ้นก้อนใหม่กับอิงอ่อน
7: ใหม่ขนมแมวเลียววิสกัสครีมมี่แค่ฉีดก็ชีสด้วยคุณค่าจากเนื้อปลาแซลมอนและเนื้อไก่ความอร่อยใหม่ที่ทำให้คุณกับเจ้าเหมียวซีกันกว่าที่เคยขนมแมวเลียววิสกัสครีมมี่ให้เหมียวเฮลตี้อร่อยฟินเกินต้าน
8: ไม่ได้ขโมยรถคันนี้มาก
9: ล้าสาบานไหมให้ฟ้าผ่า
6: ไม่ต้องกลัวถ้ามีจิงโจ้รู้ใจภัยธรรมชาติก็คุ้มครอง
10: โฟร์โมสโกโก้มัลติเกรนหอมอร่อยลดยิ่งแรงเหลือ7 บาท 7 วันเท่านั้นเฉพาะที่7-Elevenถึง29 กรกฎาคมนี้

0: สนับสนุนโดยผงปรุงรสฟ้าไทยรสหมู
1: สันผู้ชายไม่เหมือนกันทุกคนหรอกนะเราคนหนึ่งละที่จะไม่นอกใจและนอกกายผู้หญิงที่เรารัก
2: นี่โชคดีที่มีชินภัทรทำไมสันไม่โชคดีแบบนี้บ้างอะทำไมพัดไม่ซื่อสัตย์กับสันสันเคยคิดอยากจะเลิกรักเขาให้มันจบเรื่องไปแต่สันก็คิดไม่ออกว่าถ้าสันเลิกกับเขาไปแล้วสันจะมีชีวิตอยู่ได้ยังไงพัดคือทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของสันคือลมหายใจของสันคือความรักความผูกพันคือวันนี้แล้วก็พรุ่งนี
1: ้สันฟังเรานะสันต้องกลับมารักตัวเองให้ได
2: ้รักตัวเองเหรอ
1: ใช่รักตัวเองสันต้องเห็นคุณค่าของตัวเองกอดตัวเองให้เป็นให้กำลังใจตัวเองให้ได้
2: ตัวเองสันทำไม่ได้หรอกชินภัทรสันอยากถูกกอดจากใครสักคนหนึ่งมากกว่า

0: ฉันไม่กิน
1: นะครับผมเห็นน้ามาตั้งแต่เด็กรู้สึกเหมือนน้าเป็นญาติคนหนึ่งตอนนี้น้ากำลังป่วยให้ผมดูแลน้านะครับ
0: พ่อฉันตายเก้าฉันไม่ด่าเสียให้หายเหมือนที่ด่าลูกสาวฉันแกกับชินภัทรนี่มันเลวพอกันสมแล้วที่เป็นเพื่อนกันแล้วทำไมนี่ไม่ชวนมาด้วยล่ะมาเยาะเย้ยคนที่กำลังใกล้ตาย
1: นะครับชินภัทรเนี่ยมีแต่ความปรารถนาดีให้กับน้านะครับ
0: งั้นเหรอฉันก็มีความปรารถนาดีเหมือนกันฉันปรารถนาให้มันไม่ตายดีรวมทั้งแก่ด้วยปานทอง
2: น้ารักลูกสาวนะปาก็รักพี่ชายปาเหมือนกันถ้าน้ายังไม่เลิกด่าพี่ธงปาจะแฉเรื่องพี่สิ
0: เอาเลยฉันก็อยากรู้เหมือนกันลูกสาวฉันทำอะไรให้ถึงได้จงเกียจจงชังนัก
1: นะครับทานให้หมดนะครับ

0: ามมีนออกจากบ้านห้ามติดต่อกับพัฒนินป้าพาโทรมาฟ้องแม่ว่ามีนไปหลอกแฟนหลานสาวเขาเข้าม่านรูด
1: เมื่อคืนมีนไปนอนที่ไหนมาม
2: ีนขับรถกลับไม่ไหวเลยเปิดห้องนอนที่โรงแรมค่ะ
1: เมื่อคืนมีนอยู่กับใครอย่าโกหกแม่

0: ันนี้เลิกดีวันอังคารสัญญาเลย
1: วันอังคาร
0: ไปไหน
2: ไป KFC ดิวผู้พันวันอังคารกลับมาคุ้มตามคำเรียกร้อง10ชิ้น199บาทถึง22ธันวาคมนี้
3: ฟังพี่เวลาพูดถึงเทพไทยแล้วยังคิดอยู่เลยนะครับว่ายาสีฟันอะไรจะดีขนาดนั้นแต่พอได้ใช้โอ้โหปากสะอาดมากสะอาดแบบไม่เคยรู้สึกมาก่อนเลยครับ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: หลอดหนึ่งใช้นานจนลืมคุ้มจริงๆครับ
4: ใหม่รสอ่อนโยน Fresh Food Fresh Mint
5: ไปหน้าขุมทรัพย์โชกี้โชกี้ว้าวโชกี้โชกี้ Sponge Pop ว้าวเย้อร่อย
6: โชกี้โชกี้แถมฟรีกาส Sponge Pop มีให้สะสมกว่า100แบบตั้งแต่วันนี้ถึง31ธันวาคม2569
7: ตัวเองรักเขามั้ยอ่ะรักเท่าไหน
8: ท้องท็อปวัน
9: แค่นี้
10: แค่นี้ก็เยอะแล้ว
11: แค่นี้ก็เยอะ

0: บระเบ้อปุ๋ยครอบหว่านชายน้อยผลิตบึ้มบึ้มบึ้มชายน้อยผลิตเยอะครอบหว่าน
1: แม่ภูเขาไฟคะทำไงให้เหมือนของจริงนะ
2: ใหม่ Formos Omega Smart Super Go 1 Plus มี DHA 30มิลลิกรัมพร้อม 2FL และก็อสยิ่งเรียนรู้ยิ่งได้ค้นพบ
1: ภูเขาไฟลาวา
2: Formos Omega Smart Super Go

0: มีขึ้นไส้อาเจียนมากี่วันแล้วลูก
1: ก็หลายวันแล้วค่ะ
0: ทำไมถึงขึ้นไส้อ่ะ
1: ก็ใครๆก็รุมว่ามีนไม่มีใครรู้หรอกค่ะว่าชีวิตมีนต้องเจอกับอะไรบ้าง
0: แล้วมีนเจออะไร
1: คุณแม่เอากระเป๋าตังค์กับกุญแจรถไปเถอะค่ะวันนี้มีนไม่ออกไปไหนหรอกเพลียอยากนอน

0: อคนอื่นอยู่สิสัน
1: อีกไม่กี่วันก็จะถึงกำหนดกลับอเมริกาแล้ว
0: พัดจะไม่มาง้อสันสักนิด
1: นี้นี่พัดจะทิ้งสันไปแล้วจริงๆใช่ไหมใช่ไหม
0: คิดมากอีกแล้วนะสันไม่มีอะไรทำร้ายเราได้เท่าความคิดของเราเอง
1: เมื่อวานทะเลาะกันพัดบอกว่าพัดเบื่อสันพัดอยากอยู่คนเดียวอ่ะ
0: พูดด้วยอารมณ์อ่ะสันไม่ต้องรอให้พัดมาง้อแล้วถ้าเกิดว่าสันรอแล้วสันรู้สึกแย่ก็ไปง้อพัด
1: สันจะดูใจพัดก่อนถ้าพัดไม่มาง้อสันจะไปหาพัดที่บ้าน
0: ดีแล้ว
1: คุณชินภัทรล่ะ

0: คยทงบอกผมว่าให้ผมหัดทำอาหารอารมณ์จะดีขึ้นผมอยากเป็นคนอารมณ์ดี
1: โทรหาทำไมไม่รับคะฉันจะนัดคุณไปยา
0: แต่มันได้ผลจริงๆนะคุณเมื่อกี้ตอนที่ผมหั่นผักมีดเกือบบาดนิ้วผมอะถ้าเกิดผมหั่นตอนโมโหนะป่านนี้นิ้วผมไม่เหลือแน่นอนเลย
1: อย่าพยายามเลยค่ะคุณเปลี่ยนอะไรไม่ได้หรอก
0: ไม่รักผมแล้วหรอ
1: รักสิคะ
0: รักแล้วทำไมจะหย่า
1: ปัญหาในชีวิตฉันมันทำให้ฉันเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นทำให้ฉันมองโลกบนความเป็นจริงชีวิตคู่รักอย่างเดียวไม่พอหรอกค่ะต้องเข้าใจให้อภัยแล้วก็อดทนซึ่งฉันไม่พร้อมจะทนฉันไม่อยากรองรับอารมณ์ของคุณไปตลอดชีวิต
0: แต่มันก็ไม่ได้เสมอไปหรอกนะชนิกา
1: คุณเปลี่ยนอะไรไม่ได้หรอคะ

ไม่มีวันคุณชินภัทรคะที่ฉันขออย่าไม่ใช่เพราะฉันประชดไม่ใช่เพราะฉันโกรธแต่ฉันคิดรอบคอบแล้วในเมื่อคนสองคนไปกันไม่ได้มันก็ต้องจบ

0: ขอโอกาสผมอีกครั้งนะ
1: พรุ่งนี้เจอกันที่เขต10 โมงนะคะ

0: ทิ้งเถอะค่ะพี่ธง
1: พี่เก็บไว้เตือนใจตัวเองฮะว่าอย่าไว้ใจผู้หญิงอีกนางศรีจันทร์โทรมาครับนะ
2: ปานธงนะอยากเจอชินภัทร
3: แต่น้าไม่มีเบอร
2: ์ปานธงพาชินภัทรมาหาน้าหน่อยสิ
1: ตอนนี้ชินภัทรเข้ากรุงเทพครับนางศรีจันทร์มีอะไรหรือเปล่าคร
2: ับปานธงตามเขากลับมาหน่อยบอกว่าตอนเนี้ยน้าอยู่โรงพยาบาล
1: ถ้างั้นเดี๋ยวผมไปเยี่ยมนะครับนะ
2: ถ้าปานธงจะมาพาชินภัทรมาด้วยนะ
3: นะปานธง
2: ปานธงช่วยน้าหน่อยนะน้าต้องเจอชินภัทรให้ได้เวลาของน้าเหลือไม่มากแล้ว
1: ได้ครับถ้างั้นผมจะโทรบอกชินภัทรให้รีบลงมานะครับนางศรีจันทร์อยากเจอชินภัทรอ่ะ

0: ถึงไหนละคะฉันรออยู่หน้าที่ว่าการเขต
1: วันนี้ผมไปตามนัดคุณไม่ได้นะผมกำลังจะไปสนามบิน
2: กลับสุราษฎร
1: ์น้าสีจันทร์เขาอยากเจอผมด่วน
0: โกหกน้าสีจันทร์เกลียดคุณมากเขาจะอยากเจอคุณทำไมคะ
1: ไอ้ธงบอกผมเมื่อวานผมก็ไม่รู้เหตุผลเหมือนกัน

0: ุณขึ้นเครื่องที่ไหนคะ
1: ดอนเมือง
0: งั้นเราไปหย่ากันที่สำนักงานเขตดอนเมืองก็ได้ค่ะคุณจะได้ขึ้นเครื่องทัน
1: นี่คุณจะหย่ากับผมวันนี้ให้ได้หย่ากันวันนี้

0: พิพิธพรบวรมงคลดลสวัสดิ์สุพิพัฒน์ไตรรัตน์เจิมเฉลิมศรีทรงทศพิธราชธรรมนำชีวีผู้บดีสุภธรรมรงค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัท BEC World จำกัดมหาชน
1: แลคตาซอยงาดำเข้มประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมาก

0: ช็อกโกพายพายนุ่มๆอร่อยชุ่มช็อกโกแลต
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับ
2: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่เรื่องเด่นเย็นนี้จันทร์ที่27กรกฎาคม2569อยู่กับคุณไก่ภาสิทธิ์และตูนปริญดาเช่นเคยค่ะ
1: ถือเป็นการต้อนรับตูนปริญดากลับมาทำงานวันแรกสัปดาห์ที่แล้วหยุดไปทั้งสัปดาห์เลย
2: ค่ะ
1: เราก็ยังคงเริ่มต้นกันด้วยเรื่องคืนสิทธิ์บัตรคนจน
2: ซึ่งตูนยังถามพี่ไก่ตอนเตรียมงานว่าอันนี้คือเราก็ยังเล่าเรื่องนี้อยู่ยังไม่จบเหรอคะ
1: ทั้งอาทิตย์เลยครับตูน
2: อาทิตย์ที่แล้วทั้งอาทิตย
1: ์ทั้งอาทิตย์เลยก็ต้องยอมรับว่ามันมีเรื่องเพิ่มเข้ามามันมีเรื่องที่ยังสับสนแล้วมันไม่ได้เข้าที่ประชุมครม.
2: ก็หมายความว่าเกณฑ์ต่างๆเนี่ยทยอยปรับไปเรื่อยๆเรื่อยๆเห็นเข้าใจว่าทุกวันที่ผ่านไปก็มีคนทักเข้ามาทางรัฐบาลก็ปรับไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยทีละเรื่อง
1: ถือว่าเป็นหนึ่งในเรื่องที่คุณผู้ชมสนใจมากที่สุดเรื่องหนึ่งด้วย
2: แน่นอน
1: คนรอติดตามเป็นล้านคนอย่างที่เราบอกวันนี้ถือเป็นวันที่ชัดเจนที่สุดวันนึงแล้วครับคุณผู้ชมครับเคาะจัดที่ประชุมครม.แล้วนำแถลงโดยคุณสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการคมนาคมพร้อมด้วยปลัดกระทรวงการคลังคุณลวรนแสงสนิทคุณวินัยโตเจริญรองอธิบดีกรมการปกครองคุณวินิจวิเศษสุวรรณผู้อํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการคลังเรื่องแรกที่ชัดที่สุดคือ one stop service นะตูนสัปดาห์ที่แล้วงงงวยมากว่าสรุปแล้วเนี่ยไป one stop service เนี่ยจะไปทำเรื่องอะไรได้บ้างวันนี้แถลงชัดๆคือทำได้ทุกเรื่องครับคุณผู้ชมที่ว่าการอำเภอ800กว่าแห่งทั่วประเทศและสำนักงานเขตในกทม.จะยืนยันตัวตนจะไปอุทธรณ์เรื่องขนส่งจะไปอุทธรณ์เรื่องกรมพัฒน์กระทรวงศึกษาสัมภากรไปจุดเดียวเลย
2: เพราะ one stop service มันก็ควรจะทำได้ทุกอย่าง
1: ตามชื่อของมัน one stop service แล้วนะครับคุณผู้ชมครับดังนั้นตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปที่ one stop service ที่เดียวจะอำนวยความสะดวกติดต่อให้ทุกหน่วยงาน
2: ก็คือที่อำเภอใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับหรือว่าเป็นสำนักงานเขตในพื้นที่กรุงเทพมหานครวันนี้เนี่ยคุณสิริพงษ์บอกอย่างนี้ฮะที่ประชุมครม.มีมติเห็นชอบแล้วนอกจากเรื่อง one stop service เรื่องแรกก็คือเลื่อนกำหนดการอุทธรณ์จากเดิมสิ้นสุด31กรกฎาคมเป็น20กันยายนอันนี้เราบอกตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้ววันนี้ก็เคาะให้มันชัดเจนกระทรวงการคลังขยายเวลาให้ผู้ถือบัตรเดิมสามารถใช้สิทธิ์ได้จนถึง30กันยายนและชุดใหม่จะเริ่มใช้สิทธิ์พร้อมกัน1ตุลาคมคุณสิริพงษ์บอกว่าที่ประชุมครม.ก็ยังรับทราบกฎเกณฑ์ต่างๆเพิ่มเติม1ในหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการประชารัฐเสนอก็คือเกณฑ์พิจารณาเรื่องอายุรถไม่นับรถยนต์อายุเกิน20ปีรถจักรยานยนต์เกิน15ปีสรุปว่าขนส่งทางบกจะดำเนินการให้อัตโนมัติออโต้อัตโนมัติสิ่งที่จะต้องอุทธรณ์ก็คือรถที่ไม่ได้ใช้กับยังไม่ได้แจ้งยกเลิกทะเบียนตรงนี้คุณต้องไปอุทธรณ์แล้วก็ไปได้เลยที่วันซับเซอร์วิส
3: ยนต์ที่มีอายุเกิน20ปี

0: ูลค่าไม่สูงนะครับคือรถยนต์ไอ้รถเก่าเนี่ยมันก็มี2แบบ1คือรถเก่าใช้งาน2คือรถเก็บอย่างเช่นรถคลาสสิกรถคลาสสิกนี่ไม่เข้าเกณฑ์นะครับซึ่งตัวเนี้ยทางกรมการขนส่งเนี่ยจะทำหน้าที่คัดกรองให้มอเตอร์ไซค์ที่อายุใช้งานเกิน15ปีนะครับเหมือนกันนะครับมอเตอร์ไซค์ไม่เกิน300ซีซีอายุใช้งานเกิน15ปีที่ไม่เข้าข่ายเป็นมอเตอร์ไซค์คลาสสิกนะครับอันนี้เนี่ยทางกรมการขนส่งทางบกเนี่ยจะจัดการดำเนินการถอนบัญชีให้กับท่านนะครับหมายความว่าแจ้งให้กับกระทรวงการคลังให้กับท่านท่านไม่จำเป็นต้องมาอุทธรณ์กรณีที่ท่านต้องมาอุทธรณ์นะครับก็อย่างเช่นกรณีที่รถไม่ได้ใช้แล้วท่านยังไม่ได้ไปแจ้งจอดนะครับไม่ได้ไปแจ้งยกเลิกทะเบียนอย่างนี้ท่านต้องอุทธรณ์การอุทธรณ์นะครับท่านสามารถอุทธรณ์ได้ไม่ว่าจะเป็นขนส่งไม่ว่าจะเป็นช่องทางของวันซอฟต์เซอร์วิสก็ได้ในส่วนของรถนะครับคือดีที่สุดคือมาวันซอฟต์เซอร์วิสก็จะได้จบครั้งเดียวเลยเผื่อบางทีท่านตกหลายเกณฑ์นะครับแต่ถ้ากรณีที่ท่านมีความกังวลว่าเฉพาะเรื่องรถก็มาที่ขนส่งได้นะครับ
1: คุณลวรนต์ปลัดคลังก็ขยายความเพิ่มเติมนะครับคือมันจะเป็นทั้งหมด3กลุ่มกลุ่มที่ไม่ผ่านเนี่ย1ก็คือไม่ผ่านแน่ๆ2ผ่านแต่ข้อมูลไม่อัปเดตและ3กลุ่มนอมินียกตัวอย่างอย่างเช่นเกณฑ์ย่อยในการถือหุ้นบริษัทเรื่องนี้จะยกเว้นให้อย่างที่เราบอกเลยครับถ้าเป็นการถือหุ้นในวิสาหกิจเพื่อสังคมหรือวิสาหกิจเพื่อชุมชนอันนี้ยกเว้นให้แน่นอนบัญชีหลักทรัพย์หรือว่าพอร์ตหุ้นเนี่ยคุณลวรนต์แนะนําให้ตอนนี้ถ้ายังมีอยู่แล้วมันไม่ได้เคลื่อนไหวให้ไปปิดก่อนเบื้องต้น
2: โดยเฉพาะกรณีของคนที่ไปเปิดพอร์ตว่าเหมือนกับเป็นแลกโปรโมชั่นอะไรบางอย่างอะค่ะ
1: หรือว่าแลกของขวัญจัดตามโปรโมชั่นออกมาอันนี้ไปปิดได้เลยแล้วจะดูให้ส่วนนักศึกษานอกระบบรวมถึงผู้ที่ติดเงื่อนไขด้านยานพาหนะคลังจะนําข้อมูลกลับมาพิจารณาให้
3: มีการพบนอมินีนะครับเพราะฉะนั้นใน 9.3 ล้านคนต้องมีการมากรองกันดูอีกทีหนึ่งซึ่งเกณฑ์ที่เราจะใช้ดูในเกณฑ์ย่อยยกตัวอย่างนะครับเช่นในการถือหุ้นในบริษัทหรือว่าห้างหุ้นส่วนจำกัดเนี่ยเมื่อก่อนนี้เราจะดูทั้งหมดเลยนะครับแต่คนนี้เราจะเว้นให้กับวิสาหกิจเพื่อสังคมหรือวิสาหกิจเพื่อชุมชนนะครับนักเรียนนักศึกษาที่มีประเด็นของการศึกษานอกระบบอันนี้จะกลับไปดูให้นะครับว่าที่เรียนอยู่จริงๆก็จะออกมาให้นะครับแต่ว่าที่ไม่ได้เรียนนะครับก็มีเหมือนกันนะครับที่มีชื่อไปอยู่ในบัญชีนี้แต่ว่าไม่ได้เรียนจริงอันนี้ก็ต้องถือว่าเป็นต้องถูกเทคแคร์ในเรื่องว่าเป็นนอมินีไปนะครับรถยนต์หรือจักรยานยนต์นั้นท่านรัฐมนตรีได้ให้แนวชัดเจนแล้วนะครับว่าวันนี้ในแง่ของมูลค่านะครับรถจักรยานยนต์ที่อายุเกิน15ปีหรือว่ารถยนต์ที่อายุเกิน20ปีแล้วเนี่ยก็คิดว่ามูลค่ามันไม่เหลือแล้วล่ะอันนี้เดี๋ยวเราจะคัดกรองให้ขอย้ำครับว่าอยากให้กดทบทวนสิทธิ์นะครับถ้ามันมีข้อมูลที่มันไม่ถูกต้องกับความเป็นจริงของตัวท่านเพราะข้อมูลจะได้ถูกปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันแล้วก็ตัดปัญหาเรื่องนอมินีที่เอาชื่อของท่านไปใช
1: ้จริงๆในแถลงเนี่ยตูนก็ยังคงถามกันอยู่เรื่องอันไหนอัตโนมัติอันไหนไม่อัตโนมัติคุณสิริพงษ์บอกเดี๋ยวจะออกเป็นเอกสารมาให้เลยเดี๋ยวจะออกเอกสารอีกทีนึงให้มันชัดยิ่งกว่านี้อีกชัดขึ้นไปอีกทีนี้ในมุมฝ่ายค้านบ้างคุณสิริกัญญาวันนี้ออกมาท้วงเลยฮะนี่คือการไม่เห็นหัวประชาชนนี่คือการคิดอะไรที่มันไม่รอบคอบแก้ไขความผิดผิดแล้วผิดอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำซากไม่ได้สะท้อนความเดือดร้อนที่แท้จริงเลย
4: การคืนสิทธิ์อ่ะดิฉันคาดว่าน่าจะเป็นการคืนสิทธิ์ชั่วคราวนะในช่วง2เดือนนี้นะคะเพื่อที่จะไปแก้ไขปัญหาที่มันยังคงต้องผ่านการอุทธรณ์หรือว่าอะไรต่างๆอีกนะคะซึ่งยังก็ไม่แน่ใจว่าจะมีติดปลายนวมในการที่จะทบทวนหลักเกณฑ์อื่นๆอีกหรือไม่ถ้าจะทบทวนเนี่ยก็คงจะต้องไปเข้าอีกคณะหนึ่งก่อนซึ่งก็คือคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการนะคะซึ่งกระบวนการก็น่าจะลากยาวไปอีกนะคะแต่ว่าเนื่องจากว่าขยายเวลาอุทธรณ์ไปแล้วจนถึงสิ้นเดือนกันยายนเนี่ยก็อาจจะทำให้พอมีเวลาที่จะแก้ไขปัญหาที่มันอีลุงตุงนังอยู่ตอนนี้ก็หลายรอบแล้วสำหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะที่มีการดึงเข้าดึงออกชักเข้าชักออกเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์นะคะก็เนื่องมาจากว่าหลักเกณฑ์ที่เริ่มต้นเนี่ยมันไม่ได้คิดมาอย่างถี่ถ้วนรอบคอบไม่ได้เห็นหัวประชาชนก็เลยทำให้ในท้ายที่สุดเนี่ยพอออกมาแล้วเจอกระแสต้านก็กลับไปแก้ออกมาใหม่นะคะก็เจอกระแสต้านก็กลับไปแก้ซ้ำแล้วซ้ำเล่าแบบนี้นะคะดิฉันก็คิดว่าก็เป็นการดำเนินการที่ผิดพลาดแล้วก็อาจจะยังไม่ได้คิดที่

0: อย่างละเอียดรอบคอบแล้วก็คำนึงถึงความเดือดร้อนของประชาชนจริง
1: ๆย้ำว่าอุทธรณ์ได้ที่ One Stop Service ถึง20กันยายนนี้นะครับ
2: ไปต่อกันที่หัวหินค่ะมีเหตุการณ์ที่ชายชาวต่างชาติค่ะคลั่งอาละวาดทำร้ายผู้คนไปทั่วแล้วไปทำร้ายคุณยายพิการที่นั่งรถเข็นขายดอกไม้โดยที่ไม่มีเรื่องอะไรกันคุณยายคว่ำตกลงมาจากรถเข็นเลยค่ะนี่อันนี้คือสโลให้ดูนะคะคุณยายก็คือคว่ำเลยถ้าคลิปเต็มเนี่ยค่ะก็คือจะเห็นเขาเนี่ยเนี่ยจีคุณยายแล้วเห็นอีกทีคือคว่ำพี่ไก่คุณยายนอนคว่ำค้างอยู่อย่างเงี้ยพักนึงอ่ะ
1: ใช่
2: จนพลเมืองดีเข้าไปช่วยอุ้มคุณยายขึ้นมานะคะย้ำอีกทีว่าไม่ได้มีเรื่องอะไรกันมาด้วย
3: ขึ้นก่อนแล้ว
1: คำราม
3: บ้าแล้ว
2: แล้วยังไม่หยุดอาละวาดนะคะหลังจากนั้นเหตุการณ์จบลงตรงที่พลเมืองดีถึง5คนนะคะเข้าไปรุมกดเขาเอาไว้
4: What drugs did you take, bro? Be careful, don't choke.
3: No, they're wrong.
4: They're a bit slow.
3: No, I want.
5: มาขอดูกัญชาค่ะเขาดูตั้งแต่กลางวันแล้วเฮ้ยน่าจะหลอน
2: คุณผู้ชมคะคลิป2คลิปนี้นะคะผู้ใช้ Facebook ท่านหนึ่งโพสต์ลงในกลุ่มพลเมืองในนครหัวหินครับเหตุการณ์เกิดขึ้นในซอยการจโนไมที่หัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะที่จริงแล้วเนี่ยคุณยายพิการขายดอกไม้ไม่ใช่คนแรกที่ถูกทำร้ายนะคะก่อนหน้านี้เนี่ยทำร้ายคนไปทั่วเลยเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงค่ำวานนี้26กรกฎาคมคนถ่ายคลิปเนี่ยเป็นคนที่อยู่ในร้านทำเล็บอะค่ะก็บอกว่ากำลังทำเล็บให้ลูกค้าอยู่เห็นร้านกัญชาฝั่งตรงข้ามคือคนเนี้ยชาวต่างชาติเนี่ยเขามาอยู่ที่ร้านกัญชาก่อนจากนั้นก็เหมือนไปทำร้ายคนในร้านกัญชา1คนก่อนหลังจากนั้นมีผู้ชายอีกคนนึงขี่มอเตอร์ไซค์มารับแฟนก็เข้าไปทำร้ายเขาและตอนที่เดินมาเจอคุณยายพิการขายดอกไม้เนี่ยอยู่ดีๆก็ไปชกเข้าที่ใบหน้าคุณยายแล้วกระชากล้มลงมา
6: ร้านกัญชาใช่ไหมคะแล้วเขาก็คุยกันเหมือนเจอกันนี้ใช่ไหมแล้วเขาคุยกันถูกคอแบบคุยปกติพอทีเนี้ยสักพักอะหนูได้ยินเสียงใช่ไหมก็เลยหันไปดูก็แบบมีแบบทะเลาะกันตบกันนิดนึงเขาว่าบอกให้ผู้ชายคนนึงอะเงียบแบบเงียบแล้วผู้ชายคนนั้นเหมือนเถียงนิดนึงก็โดนตบโดนต่อยอย่างเงี้ยแล้วก็โดนแบบแรงมากแล้ว
7: ที่ลงมือคือใคร
6: คือฝรั่งอะแล้วก็เหมือนแบบเขาก็ลากติดร้านกัญชาทีเนี้ยเขาก็ออกมาใช่ไหมคะเขาก็เหมือนแบบตะโกนลั่นต่อยเงี้ยมีผู้ชายสองคนขี่มอเตอร์ไซค์มาแล้วทีเนี้ยเขาบอกว่าให้ผู้ชายสองคนนั้นอะถอยรถออกไปแล้วผู้ชายคนนั้นบอกว่าฉันจะมารับแฟนอะไรประมาณเนี้ยแล้วทีเนี้ยเขาก็เลยตบผู้ชายคนนั้นไปพอตบเสร็จใช่ไหมเขาก็เดินไปหาป้าที่เป็นพิการอะค่ะเขาก็เดินไปทีเนี้ยเขาก็เอาดอกไม้จากป้าคนนั้นมาแล้วแบบป้าคนนั้นก็กลัวมากแต่ว่าไม่มีใครกล้าเข้าไปเงี้ยค่ะเขาก็เลยต่อยเข้าหน้าป้าคนนั้นแล้วก็ดึงกระชากหัวตกลงแล้วก็ยืนลำบนแบบแหกปากอะค่ะน่าจะตบคนในร้านอาหารด้วยอันนี้หนูก็ไม่เห็นเพราะว่าหนูอยู่ในร้านตัวเขาใหญ่มาก5คนก็ล็อกไม่อยู่เงี้ยค่ะแล้วตำรวจกว่าจะมาก็นานมากเหตุการณ์มันก็ประมาณนี้ค่ะ
2: เนี่ยค่ะซึ่งพนักงานร้านกัญชาซึ่งเป็นหนึ่งในผู้เสียหายนะคะเป็นผู้หญิงชื่อคุณแอมอายุ32ปีบอกว่าตัวเธอเองเนี่ยจริงๆเลิกงานแล้วนะตอนนั้นอยู่ที่ร้านนี่แหละแต่เลิกงานแล้วทีนี้ได้ยินเสียงคนทะเลาะกันก็เลยลงจากข้างบนลงมาดูเปิดประตูออกมาปุ๊บโดนตบเลยไม่ได้รู้เรื่องด้วยเลยอะค่ะบอกด้วยนะคะว่าชายชาวต่างชาติคนนี้เคยมาที่ร้านช่วง2วันก่อนหน้าแต่ก็ไม่ได้มีอะไรผิดปกตินะคะส่วนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคิดว่าน่าจะเป็นเพราะว่าเขามีปากเสียงกับลูกค้าอีกคนในร้านน่าจะมาจากการพูดคุยเรื่องศาสนานะคะโอ้คุณยายนี่ไม่รู้อาการท่านเป็นยังไงบ้างนะคะ
1: ครับปิดท้ายเบรกนี้เหมือนเช่นเคยนะครับเราแจกเสื้อแจ็คเก็ตเรื่องเด่นเย็นนี้สีเทาสนับสนุนโดย BYD 3ตัวครับทาง Facebook เรื่องเด่นเย็นนี้คุณผู้ชมเข้าไปแสดงความคิดเห็นนะครับแล้วใส่แฮชแท็กหมอพร้อมคุณผู้ชมเข้าไปดูแอปหมอพร้อมของตัวเองกันหรือยังนี่เรื่องใหญ่แล้วนะตูนมันไม่ใช่แค่ข้อมูลผิดพลาดแล้ว
2: เราโดนสวมสิทธิ์การรักษาหรือเปล่าเพราะถ้าเป็นนะคะมีหลายคนที่มีผลกระทบตามมามากมายเช่นซื้อประกันไม่ได้
1: เจอแล้วผู้เสียหายท่านหนึ่งชื่อโดนัทไปบอกเขาเป็นมะเร็งไปรักษามะเร็งเขาทำประกันชีวิตไม่ได้เดี๋ยวมาติดตามเรื่องนี้กันนะครับพักสักครู่ครับ
8: สนับสนุนโดยน้ำนมถั่วเหลืองและก็ซอยงาดำเสียวฟันอย่าทนใช้เซ็น

0: ตัวได้เปลี่ยนเลย
1: ทรงเป็นพลังเป็นมหามวลอากาศเป็นฉัตรชาติปกป้องประคองสมัยทรงตามรอยสืบสารบันดาลไทยทรงรวมใจรวมรักรวมพักดีเป็นมิ่งขวัญแก่ประสบกนิกรยามหนาวร้อนประชาไทยทรงคลายคลี่สง่าธรรมคงศักดิ์วงจักรีพระบารมียืนยงทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์จำกัดและบริษัทในเครือ
2: มีอะไรที่มันกระแทกใจไหม
3: มีสิควิกแสบต้มผมนี่ไง
4: แสบอะไรขนาดนี
3: ้ควิกแสบต้มผมแสบกระแทกใจ
0: แจ๋วซัพเฟอร์กลับมาแล้วจัดเต็มร้านเด็ดกว่าร้อยร้านค้าและความอร่อยมากกว่าพันเมนูวันนี้ถึง2สิงหาคมนี้รวมสายกินมาฟินร้านเด็ดที่ Alive Park Hall ชั้นจีศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์คบอกเลยครั้งนี้มีเซอร์ไพรส์สุดพิเศษรออยู
5: ่ครบแน่นอน
6: เจ้าแซ่บมากค่ะ
0: สนับสนุนโดย
7: ขับดีอะไรก็ดีแค่มีทัศนสติที่ดีพบกับปอนพร้อมแขกรับเชิญสุดพิเศษที่จะพาคุณไปเที่ยวพร้อมกับเรียนรู้วิธีขับขี่ปลอดภัย
8: The Bill Big Bro มาทำอะไรแถวนี้
9: เคยมีประสบการณ์เกือบตายกับเรื่องน้ำไหม
8: หลายครั้งก็คือ
9: ไม่รอดวะ
8: เพื่อนในหมู่บ้านชวนไปเล่นน้ำที่ในเรือเราต้องรู้สึกว่าเราก็ไม่เป็นไรมั้งเราก็โดดลงไปแล้วปรากฏว่ามันจม
10: หอมกระหอยจ้า
11: การหลอกขายสินค้าออนไลน์หลอกลงทุน call center หรือเงินกู้นอกระบบต่างๆ
12: หลอกยังไงคะได้ของไม่ตรงปกหรือว่าโอนไปแล้วแล้วไม่ได้ของ
11: ทั้งสองแบบที่พี่ตุ๊กพูดมาเลยครับแบบนี้เลยคร
12: ับ ก็โดน
13: เพราะการเป็นทนายนี่แหละก็เลยทำให้มันรู้จักใครหลายๆคนจนได้ทำธุรกิจ
14: ธุรกิจมืด
15: คิดจะทำงานใหญ่ใจมันต้องใหญ่ด้วยทุกอย่างเรียบร้อยแน่นอน
16: ฉันห่วงเธอมากนะจิต
17: ปากก็บอกว่าห่วงแต่ไม่เห็นคิดที่จะเดินหน้าทำอะไรเลยทั้งที่ก็ไม่ได้เป็นนาหลานกันแล้ว
18: ถ้าอย่างนั้นนาจิตจะมั่นค่ะ
16: ไม่ได้นาจิตฉันไม่ยอม
0: ชาตรีคืนนี้20:30 น.
19: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
20: เทพไทยป้องกันฟันผุได้เหรอครับ
21: ได้สิคะเทพไทยมีทั้งฟลูออไรด์และสมุนไพรเข้มข้นซึ่งป้องกันฟันผุได้ดีดูแลทั่วถึงทั้งช่องปากแม้ใช้แค่นิดเดียวเราจะบีบเต็มแปรงให้เปลืองทำไมล่ะคะ
20: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
21: มีรสอ่อนโยนด้วยค่ะ
22: กลับมาแล้วโฮมโปรซูเปอร์เอ็กซ์โปทันราคาลดแรงกลางปีสมาชิกโฮมการ์ดและบัตรเครดิตโฮมโปรวีซ่าแพลตินัมรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 160,000 บาทมิตซูบิชิเครื่องปรับอากาศติดผนัง 12,283 BTU เพียง 16,900 บาทอิเล็กโทรลักไมโครเวฟ20ลิตรเพียง 1,590 บาทโมย่าสุขภัณฑ์2ชิ้นเพียง 1,990 บาท 24-29 กรกฎาคม 2569 ที่โฮมโปรทุกสาขาและออนไลน์
0: ยาแก้ไอ LP น้ำดำตราเสือดาวแก้ไอขับเสมหะอ่านฉลากก่อนใช้ยาหมดเหล้าเข้าพรรษาเก็บแต้มสุขภาพดีจากสสส.ยุงขยงแมลงขยาดเมื่ออาร์ตขยับรู้สิทธิ์รู้กติกาก่อนใช้เสียงเช็คลิสต์3เรื่องสำคัญก่อนเลือกตั้งกรรมการประกันสังคม69
23: กรณีเด็กทารก5วันเสียชีวิตในห้อง NICU ของโรงพยาบาลอ่างทองวันนี้ที่โรงพยาบาลมีการตั้งโต๊ะแถลงนะคะยืนยันสาเหตุการเสียชีวิตของเด็กเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องกับโต๊ะจีนเลยแต่เป็นเพราะว่าเด็กเนี่ยมีภาวะป่วยอยู่แล้วเนื่องมาจาก คุณแม่เป็นเบาหวานที่ยังคุมไม่ได้ตั้งแต่ก่อนตั้งครรภ์ค่ะวันนี้ตั้งโต๊ะแถลงอย่างที่เห็นนะคะไปแถลงกันที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทองค่ะก็มีท่านสสจมาด้วยนะคะนายแพทย์ทวีโชค

โรจนะอารัมกุลส่วนทางโรงพยาบาลอ่างทองนำโดยท่านผู้อำนวยการแพทย์หญิงปาริชาติรวัตรค่ะท่านผู้ชมไปดูนะคะใจความสำคัญในการแถลงวันนี้เนี่ยมันมีอยู่3ประเด็นเท่านั้นประเด็นแรกก็คือมีการไล่เรียงไทม์ไลน์การรักษาและบอกสาเหตุการเสียชีวิตของเด็กทารกวัย5วันคนนี้ว่ามาจากภาวะความดันเลือดในปอดสูงหรือศัพท์การแพทย์เขาเรียก PPHN ไม่ได้ติดเชื้อจากโต๊ะจีนค่ะแล้วทำไมเด็กถึงมีภาวะนี้เขาก็บอกว่ามาจากคุณแม่ที่จริงๆมันมีปัจจัยหลายอย่างนะคะแต่สำคัญอย่างหนึ่งก็คือคุณแม่เป็นเบาหวานที่ยังควบคุมไม่ได้ตั้งแต่ก่อนตั้งครรภ์ส่งผลต่อสุขภาพเด็กแล้วก็บอกว่าตลอดการฝากครรภ์เนี่ยทางโรงพยาบาลก็ดูแลเรื่องนี้มาโดยตลอดคุณแม่เองก็ทราบว่านี่คือความเสี่ยงอีกหนึ่งประเด็นที่สำคัญที่โรงพยาบาลแถลงวันนี้ด้วยก็คือสิ่งที่ครอบครัวสงสัยว่าการเสียชีวิตมันมาจากการจัดเลี้ยงหรือเปล่าเพราะเด็กเนี่ยกะโหลกศีรษะยุบแล้วก็ข้อเท้าหักโรงพยาบาลบอกว่าไม่มีนะคะจากการตรวจของโรงพยาบาลไม่มีแต่คิดว่าครอบครัวอาจจะเข้าใจผิดมาดูรายละเอียดกันคุณผู้ชมคะเอาประเด็นแรกก่อนเลยนะคะสาเหตุการเสียชีวิตของเด็กทารกวัย5วันคือที่คนรู้สึกว่าเสียชีวิตเพราะว่าโต๊ะจีนเพราะว่ามีการจัดเลี้ยงแล้วก็เลยติดเชื้อหรือเปล่าโรงพยาบาลอ่างทองวันนี้ให้กุมารแพทย์มาอธิบายเลยนะคะบอกว่าถ้าพูดถึงการติดเชื้อในเด็กทารกแรกเกิดเนี่ยมันจะเป็นการติดเชื้อแบคทีเรียซึ่งถ้าเกิดนะคะมันจะต้องเกิดมาจากการสัมผัสโดยตรงก็คือการไปจับตัวกันน่ะหรือมีอุปกรณ์ทางการแพทย์หรือมีอะไรไปสัมผัสกับตัวเด็กทารกซึ่งในกรณีนี้ไม่มีเพราะว่าเด็กทารกอยู่ในตู้อบตลอดแล้วก็บอกว่าโรคที่เด็กเป็นเนี่ยนะคะมันไม่ได้เหมือนกับโควิดอะนะคะที่มีการแพร่กระจายกันมาตามอากาศเกิดละอองฝอยอะไรแบบนี้ไม่ใช่ฉะนั้นงานเลี้ยงยืนยันว่าไม่เกี่ยวข้องถามต่อไปว่าแล้วการติดเชื้อของเด็กถ้ามีความเสี่ยงตรงนี้มาจากอะไรบอกว่ามาจากประวัติคุณแม่น้ำเดินก่อนคลอด2ชั่วโมงแต่ทีมแพทย์ก็ได้ให้ยาฆ่าเชื้อป้องกันตั้งแต่แรกตามขั้นตอนที่ควรจะเป็นแล้วนะคะโดยสรุปสาเหตุการเสียชีวิตมาจากภาวะความเจ็บป่วยรุนแรงของตัวเด็กทารกที่เป็นมาตั้งแต่แรกนั่นก็คือภาวะความดันเลือดในปอดสูง PPHN ค่ะมีบอกด้วยนะคะว่าคุณแม่เป็นเบาหวานเป็นโรคประจำตัวมาตั้งแต่ก่อนตั้งครรภ์และมีโรคความดันโลหิตสูงทารกเนี่ยก็คลอดก่อนกำหนดที่อายุครรภ์36สัปดาห์ด้วยน้ำหนักตัวมากถึง 4,300 กว่ากรัมน้ำหนักตัวนี้เนี่ยคือแพทย์บอกว่ามันไม่ได้เป็นเรื่องที่ดีนะคะน้ำหนักตัวขนาดนี้เกินกว่าเกณฑ์ปกติแล้วทำให้เด็กออกมาตัว

0: ใหญ่น้ำตาลกลูโคสส่งผ่านจากสายสะดือของคุณแม่ไปกระตุ้นให้เซลล์ร่างกายเด็กขยายตัวมากกว่าปกติคลอดออกมาได้1ชั่วโมงทารกหายใจเร็วหายใจลำบากระดับออกซิเจนในเลือดต่ำนี่จึงเป็นที่มานะคะของภาวะความดันเลือดในปอดสูงซึ่งเป็นโรครุนแรงมีอัตราการเสียชีวิตสูงคุณหมออธิบายด้วยนะคะว่าหลอดเลือดในปอดเกิดการหนาตัวจากผลกระทบของโรคเบาหวานในครรภ์ก็ยืนยันว่าทีมแพทย์ได้ให้การรักษาตามมาตรฐานอย่างเต็มที่ปรึกษาหมอเด็กผู้เชี่ยวชาญจากโรงพยาบาลแม่ข่ายอยู่ตลอดเวลาแต่ประเมินร่วมกันแล้วว่าถ้าเคลื่อนย้ายเด็กเพื่อส่งต่อมีความเสี่ยงสูงที่อาจจะเสียชีวิตระหว่างทางจึงตัดสินใจรักษาต่อที่โรงพยาบาล
1: มันจะเป็นเบาหวานที่ยังควบคุมไม่ได้แต่น้ำตาลไม่ดีตั้งแต่ก่อนบ้างแล้วก็จากการรบกวนข้อมูลการตากก็เพราะว่าระดับน้ำตาลส่วนใหญ่ตอนที่ควบคุมก็ยังสูงอยู่เป็นเหตุทำให้ทารกแรกเกิดเนี่ยที่เกิดมามีน้ำหนักมากกว่าเกณฑ์อายุครรภ์ในวันที่16กรกฎาคมเนี่ยทารกคลอดก่อนกำหนดนะคะจะอายุครรภ์ที่36สัปดาห์แล้วก็น้ำหนักแรกคลอดเนี่ย 4,305 กรัมก็มีน้ำหนักมากกว่าเกณฑ์เมื่อเทียบกับอายุครรภ์โดยมารดามีโรคประจำตัวก็คือเป็นโรคเบาหวานแล้วก็โรคความดันโลหิตสูงร่วมกับมีภาวะน้ำเดินก่อนเขากำหนดคลอดนะคะส่งผลทำให้เด็กเนี่ยมีภาวะเรื่องความดันโลหิตมีปอดสูงซึ่งพบในภาวะของเด็กและเกิดนะคะแล้วก็มีภาวะหายใจลำบากชั่วคราวในทารกแรกเกิดแล้วก็มีการสงสัยภาวะการติดเชื้อในกระแสเลือดซึ่งในทั้งสามอาการนี้ก็เป็นโรคที่มีความรุนแรงนะคะมีผลกระทบต่อการเสียชีวิตสูงการเสียชีวิตของทารกเนี่ยเป็นผลมาจากภาวะความเจ็บป่วยรุนแรงตั้งแต่แรกเกิดอันประกอบด้วยภาวะความดันเลือดในปอดสูงหรือตัวย่อคือ PPHN นะคะเป็นภาวะที่ค่อนข้างรุนแรงแล้วก็มีอัตราการเสียชีวิตสูงโดยการดำเนินของโรคก็เป็นไปอย่างต่อเนื่องแล้วก็แพทย์เราก็ได้รับการให้การรักษาอย่างต่อเนื่องเต็มความสามารถตามมาตรฐาน
0: เนี่ยค่ะทีนี้ประเด็นสำคัญคืองานเลี้ยงก็มีการพูดถึงงานเลี้ยงนะคะผู้อำนวยการโรงพยาบาลยอมรับว่าวันที่20กรกฎาคมมีการจัดกิจกรรมเขาใช้คำนี้กิจกรรมการรับประทานอาหารร่วมกันในช่วงพักไม่ใช่งานเลี้ยงค่ะพี่ไก่เพราะมันเป็นช่วงเวลาสั้นๆไม่ได้มีไมโครโฟนอะไรเป็นลักษณะงานเลี้ยงอะไรทานอาหารร่วมกันระหว่างช่วงพักเพื่อแสดงความยินดีให้กับพนักงานที่มาใหม่แล้วก็พนักงานที่ย้ายออกไปไม่มีการขออนุญาตล่วงหน้าแล้วก็ยอมรับว่าเป็นข้อบกพร่องที่ปล่อยให้พนักงานส่งอาหารจากภายนอกเข้ามาในพื้นที่ NICU โดยไม่ได้เปลี่ยนรองเท้าค่ะแต่ยืนยันนะคะว่าไม่มีใครไปสัมผัสตัวเด็กรู้ได้ยังไงบอกว่าในช่วงเวลานั้นเนี่ยมีเจ้าหน้าที่พยาบาล3คนที่ไม่ได้ร่วมงานเลี้ยงเพราะว่าจำเป็นจะต้องเฝ้าระวังดูแลเด็กวิกฤตตลอดเวลานี่โรงพยาบาลใช้คำนี้ค่ะก็คือรู้ว่าเด็กวิกฤตอ่ะ
2: ครับ
0: เลยมีพยาบาล3ท่านต้องดูแลตลอดไม่มีเรียกง่ายๆว่าเด็กโต๊ะจีนไปสัมผัสเพราะมันเป็นตู้ด้วยนะคะก็ไม่ได้ง่ายที่จะเปิดออกมายืนยันแบบนั้นนะคะอ่ะลองฟังเสียงช่วงนี้ดู
1: การติดเชื้อในทารกแรกเกิดเป็นเชื้อแบคทีเรียเป็นหลักซึ่งอาจจะเกิดจาก1ติดเชื้อจากคุณแม่ไม่สบายมีน้ำเดินก่อนกำหนดคลอดก่อนที่จะคลอดหรือคุณแม่เป็นไข้หวัดอะไรพวกนี้ค่ะเลยทำให้เด็กมีการติดเชื้อคือต้องเรียนแจ้งก่อนว่าในขณะที่เรามีการจัดงานมีเจ้าหน้าที่พยาบาล3คนไม่ได้ร่วมรับประทานเพราะว่าเนื่องจากว่าเด็กวิกฤตนะคะ3ท่านแล้วเรามีผู้ป่วยท่านอื่นในช่วงนั้นด้วยเนาะเจ้าหน้าที่เราเองไม่มีใครเห็นว่าพนักงานไปจับเพราะว่าเนื่องจากว่าเด็กอยู่ในตู้การที่จะเปิดตู้คาดว่าพวกพี่ก็คงเปิดไม่ถูกอะว่าตู้จะเปิดยังไงเพราะเด็กอยู่ในตู้นะคะและที่สองมันยังมีม่านกั้นม่านกั้นก็คือเป็นม่านใสตั้งแต่เพดานลงไปถึงพื้นแต่ว่ายอมรับว่าพื้นน้อยน่าจะประมาณเดือดครึ่งนึงค่ะแต่ว่าถามว่าการติดเชื้อในเด็กทารกไม่ใช่จากแอโรโซลเนาะหรือว่าจากละอองฝอยจากไอจามไข้หวัดมันจะเป็นการติดเชื้อโดยสัมผัสสรุปก็คือพนักงานจากที่เราเห็นไม่ได้จับแล้วเราโทรไปสอบถามเขาก็บอกว่าเขาไม่มีการเข้าไปสัมผัส
0: ซึ่งอันเนี้ยยังเป็นประเด็นนะคะว่าเด็กโต๊ะจีนเนี่ยจับหรือไม่ได้จับตู้อบ เดี๋ยววันนี้จะได้ฟังทางคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะคะเดี๋ยวพี่ไก่จะเล่าในเบรกต่อไปเพราะว่ามาออกโหนกระแสแล้วพูดเรื่องนี้แต่ตูนจะบอกนิดนึงก่อนว่าโรงพยาบาลอ่างทองยืนยันว่าในห้อง NICU

0: ในห้องเลยนะคะไม่มีกล้องวงจรปิดพี่ไก่เนี่ยแหละมันเลยเป็นประเด็น
1: ค
0: ือมีกล้องตัวนึงตรงประตูทางเข้าอีกตัวนึงที่จุดเปลี่ยนรองเท้าแต่ข้างในไม่มีฉะนั้นสิ่งที่ว่าตกลงแล้วเด็กโต๊ะจีนเนี่ยมาจับตู้หรือไม่จับตู้เนี่ยมันก็มันไม่มีกล้องอะ
1: รวมถึงมันจะได้เห็นภาพรวมของเหตุการณ์ทั้งหมดด้วยนะตูนเข้าๆออกๆกันแต่งตัวกันอะไรยังไง
0: โรงพยาบาลยืนยันว่าคุณพ่อคุณแม่ของเด็กเนี่ยมาดูจุดและชี้ว่าจุดนี้แหละที่คิดว่าเป็นกล้องสรุปมันก็ไม่ใช่กล้องเป็นความเข้าใจผิดทีนี้มาดูไทม์ไลน์นะคะโรงพยาบาลเปิดไทม์ไลน์ด้วยค่ะการรักษาเด็กทารกรายนี้นะคะตั้งแต่16กรกฎาคมที่คลอดก่อนกำหนดนะคะคุณแม่มีโรคเบาหวานกับความดันโลหิตสูงนะคะแล้วก็มีภาวะน้ำเดินก่อนครบกำหนดคลอดทารกจึงมีความดันเลือดในปอดสูงหายใจลำบากและสงสัยภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด17กรกฎาคมอาการทรุดลงแล้วหัวใจหยุดเต้นด้วยนะคะมีการช่วยฟื้นคืนชีพจากนั้นจึงมีการชี้แจงโอกาสเสียชีวิตแก่คุณพ่อและแม่พร้อมกันไปกับการรักษาอย่างเต็มความสามารถถัดมาอีก2วัน18 19กรกฎาคมอาการยังคงที่แต่วิกฤตทีนี้20กรกฎาคมนี่แหละค่ะเป็นวันที่มีการจัดกิจกรรมรับประทานอาหารในวันนั้นผู้ป่วยมีอาการบวมทั่วร่างกายปัสสาวะลดลงจากภาวะวิกฤตของโรคได้ปรึกษากุมารแพทย์ทารกแรกเกิดของโรงพยาบาลแม่ข่ายก็ให้ความเห็นว่าดำเนินการรักษาตามแผนเดิมมีการติดตามอาการและปริมาณปัสสาวะใกล้ชิดก็แจ้งข้อมูลกับพ่อและแม่นะคะว่าความดันโลหิตดีขึ้นปรับลดขนาดยาแต่อาการยังวิกฤตหลังจากนั้น1วัน21กรกฎาคมผู้ป่วยออกซิเจนในเลือดลดลงทีมแพทย์แจ้งคุณพ่อคุณแม่ให้รีบมาโรงพยาบาล10โมง11นาทีไม่มีสัญญาณชีพอีกครั้งคราวนี้พยายามช่วยฟื้นคืนชีพแต่ไม่เป็นผลผู้ป่วยซึ่งเป็นเด็กทารกก็เสียชีวิตอีกประเด็นหนึ่งที่สำคัญก็คือคุณพ่อคุณแม่สงสัยว่าทำไมผลออกมาว่าเด็กเนี่ยกะโหลกศีรษะยุบข้อเท้าก็หักโรงพยาบาลบอกว่าอาจจะเป็นความเข้าใจผิดค่ะบอกว่าเด็กเนี่ยคลอดออกมาตัวใหญ่มาก 4,300 กว่ากรัมแล้วตัวใหญ่ตัวล่ำศีรษะมันจะดูเล็กอ่ะมันจะดูหลิมประกอบกับมีการโกนศีรษะเด็กช่วงระหว่างการรักษานะคะเพราะว่าจะต้องหาเส้นเลือดสำหรับให้ยามันก็เลยทำให้ดูหลิมอ่ะเลยเข้าใจหรือเปล่าว่ากะโหลกศีรษะแตกหรือยุบ
2: เนื่องจากว่าคุณแม่ที่เป็นเบาหวานน้องออกมาจะคลอดน้ำหนักตัว 4,000 เนาะแล้วก็เป็นก่อนกำหนดนะคะทีนี้ลักษณะศีรษะเด็กเนี่ยจะตัวเซลล์มันขยายออกมาเด็กจะตัวล่ำนะคะก็คือไหล่จะใหญ่เนาะแล้วก็ศีรษะเนี่ยจะเป็นลักษณะถ้าเปรียบกับศีรษะหัวจะดูหลิ่มแล้วก็วันนั้นเนื่องจากว่าเป็นคนไข้วิกฤตเขาก็เลยมีการหาเส้นในเรื่องของการให้ยาเนื่องจากยาต้นความดันถึง4ตัวนะคะตอนที่การรักษาก็เลยคุณพยาบาลก็เลยโกนผมที่ศีรษะเพื่อจะหาเส้นให้ยาแต่ผลปรากฏว่าพอโกนเสร็จปุ๊บเนี่ยมันไม่เห็นว่ามีเส้นก็เลยไม่เกิดการแทงก็เลยเข้าใจว่าคุณแม่น่าจะเข้าใจทรงผมก็เลยกลายเป็นว่าเด็กตัวใหญ่ศีรษะหลุมแล้วเหมือนกระโหลกยุบแต่จากการตรวจร่างกายตอนที่คนไข้เสียชีวิตเราเบื้องต้นของโรงพยาบาลเราคิดว่าไม่พบว่าเป็นกระโหลกศีรษะแตกหักค่ะส่วนต้นขาก็เช่นเดียวกันค่ะต้นขาเนี่ยข้อเท้านะคะจากการตรวจร่างกายแล้วก็ไม่พบเหมือนกันก็เลยอันนี้อาจจะเป็นการคัดอันนี้ของในมุมของโรงพยาบาลที่เราตรวจร่างกายเราไม่พบว่ามีกระโหลกศีรษะแต่หรือยุบและไม่มีส่วนของข้อเท้าหักค่ะ
0: ช่วงที่เปิดให้สื่อมวลชนถามคำถามนะคะมีคำถามหนึ่งว่าแล้วถ้าผลออกมาหลังจากนี้ไม่ได้เป็นความผิดของโรงพยาบาลโรงพยาบาลจะฟ้องกลับไหมประเด็นนี้ทำให้โลกโซเชียลวิพากษ์วิจารณ์นะคะเพราะว่ามีกุมารแพทย์ท่านหนึ่งท่านนั่งข้างๆท่านผอ.ท่านฟังคำถามแล้วท่านหัวเราะก็เลยทำให้สังคมวิพากษ์วิจารณ์อยู่นะคะส่วนทางผอ.โรงพยาบาลก็ยืนยันว่าไม่มีความคิดที่จะฟ้องร้องดำเนินคดีกลับเพราะเข้าใจความสูญเสียและสภาพจิตใจพ่อแม่แต่ก็ยอมรับว่าโรงพยาบาลโดนกระแสสังคมหนักมากอยากให้สังคมเข้าใจและเห็นใจบุคลากรของโรงพยาบาลด้วยช่วงนี้นี่ท่านผอ.เสียงสั่นเลยค่ะ
3: ถ้าผลมันออกมาว่าเสียชีวิตจากโรคประจำตัวคุณหมอจะไม่มีการดำเนินคดีอะไรกับทางฝั่งของพ่อของแม่ใช่ไหมคะ
4: จะไม่มีการฟ้องกลับหรือยังไง
5: ไม่ใช่จะบอกว่าอยากให้เห็นใจด้วยนะเพราะว่าโรงพยาบาล

0: ม่อยากไม่อยากดราม่านะคะเพราะว่าคือเด็กอาการหนักเนาะแล้วคนที่ดูแลก็ตั้งใจแล้วหมอก็พิมพ์เพียบพอมันเกิดแบบนี้มันก
1: ็เราจะบังคับใช้กฎหมายกับทางคุณพ่อคุณแม่ไหมคะคุณหมอ
2: ผมไม่ได้คิดตรงนี
0: ้คืออย่างน้อยก็มาคุยกันเนาะการที่เข้าใจผิดแล้วก็ยอมรับเรามีการคุยกันดีๆอ่ะหมอว่าได้ก็น่าจะพอได้เพราะเราคนไทยด้วยกันแต่อยากให้สังคมเข้าใจโรงพยาบาลด้วยเนาะให้กำลังใจทีมผู้รักษาหน่อย
3: เดี๋ยวช่วงหน้าจะได้ฟังในมุมของครอบครัวผู้เสียหายกันบ้างนะครับวันนี้ไล่เรียงทำลายอย่างละเอียดว่าสิ่งที่เขาเห็นเนี่ยมันมีอะไรบ้างแล้วที่น่าตกใจไปกว่านั้นคือนี่ไม่ใช่ครั้งแรกครับมีคนโฟนอินเข้ามานะตูนก่อนหน้านี้ต้นปีทำบุญใน ICU โต๊ะจีนอีก
4: ไม่ใช่ NICU หรือ ICU เด็กแต่เป็น ICU ของผู้ใหญ
3: ่มีการเคลียร์เตียงออกโต๊ะจีนเดี๋ยวจะได้มาฟังเรื่องนี้กันแบบเต็มๆนะครับแต่ว่าคุณผู้ชมครับปิดท้ายเบรกนี้เราไปติดตามภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีครับเดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนนะครับคุณอนุทินชาญวีรกูลกระทรวงพาณิชย์ก็ได้เผยถึงความสำเร็จและทิศทางในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจครั้งสำคัญเช่นกันครับคุณสุภจีสุธรรมพันธ์ครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยนะครับว่ากระทรวงพาณิชย์ได้ผลักดันการขยายตลาดสินค้าพรีเมียมของไทยในจีนครับอย่างเช่นผลไม้สินค้าเกษตรนวัตกรรมอาหารเพื่อสุขภาพพร้อมกับเร่งขึ้นทะเบียนสินค้า GI ของไทยในจีนได้แก่ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้มะขามหวานเพชรบูรณ์และส้มโอทับทิมสยามปากพนังให้แล้วเสร็จภายในปีนี้เพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าสินค้าและสร้างรายได้ให้กับชุมชนครับนอกจากนี้ยังได้ร่วมกันลงนามบันทึกความเข้าใจ2ฉบับนะครับครอบคลุมความร่วมมือด้านห่วงโซ่อุตสาหกรรมและห่วงโซ่อุปทานเพื่อยกระดับศักยภาพของผู้ประกอบการMSME ไทยและความร่วมมือด้านการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาครับทางนี้ก็เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและคุ้มครองสิทธิของผู้ประกอบการไทยในตลาดจีนพร้อมทั้งเดินหน้าสานต่อความร่วมมือกับจีนอย่างใกล้ชิดเพื่อที่จะเพิ่มโอกาสทางการค้ายกระดับศักยภาพผู้ประกอบการและผลักดันสินค้าไทยสู่ตลาดโลกอย่างต่อเนื่องครับ
5: ใหม่ Galaxy C48 Ultra อัปเลเวลการพับและ Galaxy C48 ไซส์ใหม่ก่อนใครจองเลย
6: ผมขาดร่วงเหรอยาไม่กลัวหรอกใหม่แพนทีนแชมพูสูตรไบโอตินผสานโปรวิตามิน B5 และไบโอตินช่วยให้รู้สึกผมแข็งแรงขึ้นช่วยฟื้นบำรุงผมที่ถูกทำร้ายนาน3ปีนี่แหละผมแพนทีนใหม่แชมพูสูตรไบโอตินงานเสร็จแล้ว
7: Formos Omega มี DHA เพิ่มขึ้น 60% Omega 369ผสมย่อยอาหาร PDX
8: ไอ้แม่ครับ
7: Formos Omega 369
9: กลับมาแล้ว Home Pro Super Expo ทันราคาลดแรงกลางปีสมาชิก Home Card และบัตรเครดิต Home Pro Visa Platinum รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 160,000 บาท Mitsubishi เครื่องปรับอากาศติดผนัง 12,283 BTU เพียง 16,900 บาท Electrolux Microwave 20 ลิตรเพียง 1,590 บาท Moya สุขภัณฑ์2ชิ้นเพียง 1,990 บาท 24-29 กรกฎาคม 2569 ที่ Home Pro ทุกสาขาและออนไลน์
10: ข้าวเปียกไก่บ้าน3สายพันธุ์ครับ
11: มันจะเปิดโลกใหม่เลยของการทำงานอย่างสมบูรณ์แบบ
12: มันจะอบอวลแล้วมันจะจุ้ยตี้อยู่ในปาก
13: เหมือนผมได้กินราเมงดีๆที่ญี่ปุ่นหนึ่งอัน
11: โอ้โหถ้าเรื่องไก่นี่ท่านผู้ชม
12: ไม่เอานิ้วเลย
14: ครัวคุณต๋อย
15: ภารกิจสุดท้าย
16: หลุยจะขนเงินสกปรกก้อนใหญ่ของนายวิสุทธ์ไปฟอกพวกคุณทุกคนต้องแยกกันทำงาน
17: นี่จะให้พวกเราไปขโมยเงินวิสุทธ์เหรอ
18: แกหายไปไหนมา
19: คือผมมีปัญหานิดหน่อย
8: ยูเป็นสายให้ตำรวจใช่ไหม
17: ถ้าจะมีใครสงสัยมังกรอีกก็เท่ากับสงสัยหนูด้วย
7: เกมโกงเกมพุธพฤหัสบดี 20:30 น
3: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
15: แม่เป็นคนเอาแหวนไปทิ้งใช่ไหมคะ
10: นี่เราเห็นแหวนนั่นดีกว่าแม่อย่างนั้นเหรอ
2: ทนแอปไม่ไหวก็เลยระเบิดออกมาแล้วใช่ไหม
10: นี่มันเป็นแผนของแกเหรอ
2: หนูอาจจะใส่ซื่อไม่เคยมีแผนอะไรกับคุณแม่หรอกนะคะ
10: สตอที่สุด
2: ถ้าเกิดว่าเพชรันอยากพูดอยากระบายอะไรอ่ะ นินก็อยู่รับฟังตรงนี้เสมอนะ
18: แค่ได้กอดน้องนินพี่ก็โอเคแล้วแหละ
20: วาดฝันวันวิวาศุกร์20:30 น
21: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
22: นอดเมติกฝาน้ำมะพร้าวผสมวุ้นมะพร้าวและน้ำมะพร้าวอร่อยเที่ยวสนุกสดชื่นมีน้ำเฉาก๊วยและรสน้ำตาลสดด้วย
23: เมื่อร่างกายอ่อนเพลียอะลิเนมิน X Plus จากประเทศญี่ปุ่นชนิดเม็ดมีเฟอร์ซันแทมีอนุพันธ์วิตามิน B1 วิตามิน B6 วิตามิน B12 วิตามิน E และแคลเซียมแพนโทไทนินสำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอะลิเนมิน X Plus จากประเทศญี่ปุ่นอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
24: วันแม่ปีนี้ให้แบรนด์แทนใจบอกรักแม่คนเก่งของลูกลดสูงสุด 25% ถึง 19 สิงหาคมนี
25: ้ยาอมสมุนไพรเซียมเพียวอมง่ายชุ่มคอด้วยส่วนผสมจากฟ้าทะลายโจรและสมุนไพร7ชนิดแก้ไอขับเสมหะบรรเทาอาการเจ็บคอไม่เติมน้ำตาลชูๆอาหารโภชนาการครบถ้วนผสมไฮโดรไลซ์โปรตีนดูแลน้องหมาน้องแมวทุกวัน
26: แก้เคล็ดขัดยอกแมลงกัดต่อยและอาการคันยาน้ำมันสมุนไพรตรากุ้งคู
3: ่ฟังในมุมของครอบครัวกันบ้างนะครับวันนี้คุณพ่อคุณแม่มาออกรายการโหนกระแสพร้อมกับคุณปวีณาแล้วก็หมอหมูคือคุณผู้ชมฮะมันทำให้เราเข้าใจถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในห้อง NICU หรือว่าห้อง ICU เด็กได้มากขึ้นคุณพ่อคุณแม่เนี่ยนั่งเล่าพร้อมกันและพร้อมกับภาพประกอบซึ่งก็เป็นผังของ NICUเอาผังขึ้นมาเลยก็ได้ครับคุณผู้ชมคุณแม่เนี่ยย้ำเลยว่าในวันที่เกิดเหตุเนี่ยก็คือวันที่20กรกฎาคมคุณแม่เขาไปถึงที่ห้องเนี้ยตอนบ่ายโมง30เข้าไปเอาของไปให้ลูกที่ตู้อบเนี่ยได้แค่5นาทีนะตูนแล้วพยาบาลบอกว่าคุณแม่คะขออนุญาตเชิญออกก่อนนะคะพอดีจะขอพื้นที่จัดเลี้ยงคุณแม่ก็งงว่าเอ้าจะมาเยี่ยมลูกอยากจะอยู่กับลูกนานๆต้องออกจากห้อง NICU เพื่อจัดเลี้ยงแต่สิ่งที่ออกไปแล้วเห็นคืออะไรโอ้โหขนโต๊ะกันเข้ามาแล้วเด็กเสิร์ฟเอ่ยอะไรเอ่ยไม่มีใครใส่หน้ากากอนามัยทุกคนแต่งตัวเป็นปกติแล้วพอเดินเข้ามาจุดนี้เป็นจุดสำคัญครับคุณผู้ชมโต๊ะจีน4โต๊ะและลูกของคุณแม่เนี่ยนอนอยู่ในตู้อบซึ่งติดกับโต๊ะจีนแต่มีม่านกั้นสิ่งที่คุณแม่กับคุณพ่อเห็นก็คือเด็กเสิร์ฟบางคนก็เอามือไปจับที่ตู้อบของลูก มีเอาดอกไม้เข้ามาด้วยตูน
4: เอามาแสดงความยินดีกันนะคะ
3: เนื่องจากจะมีพยาบาลใหม่กับหมอใหม่มาและพยาบาลเก่ากับหมอเก่าออกดังนั้นก็จะต้องให้ดอกไม้กันเป็นการแสดงความยินดีให้ดอกไม้กันเพื่อเป็นการส่งไปที่อื่นอีก
4: ในห้อง NICU
3: แล้วก็ถ่ายรูปกันข้างๆกับข้างหน้าตู้อบของลูกแม่กว่าแม่จะได้รับคำชี้แจงว่าเอาหลังคือแม่เขาไม่ยอมกลับนะเขาก็จะยืนรอจนกว่าเขาจะได้เข้าไปเยี่ยมลูกอีกครั้งจนบ่ายสามอะคุณผู้ชมฮะหัวหน้าพยาบาลก็มาเชิญคุณแม่ไปฟังคำอธิบายของคุณหมอคุณหมออธิบายกับคุณแม่บอกว่าอ๋อไม่ต้องกังวลอะไรนะมันเป็นแค่การรับประทานอาหารร่วมกันเชื้อมันเข้าไปในตู้ไม่ได้หรอกถ้าเชื้อมันจะเข้าอะมันต้องเข้าผ่านอุปกรณ์แต่อุปกรณ์เราดูแลอย่างดี
27: โดนพยาบาลกับพ่อนะคือดันออกมาพยาบาลบอกว่าวันนี้ไม่สามารถให้คุณพ่อคุณแม่เยี่ยมลูกได้จะขอใช้ห้องอาจัดงานเลี้ยงก่อนแต่คือพนักงานโต๊ะจีนเข้าออกได้โดยไม่เปลี่ยนรองเท้าไม่ล้างมือไม่ใส่แมสคือเข้าไปเลยห้อง ICU อ่ะแค่ม่านกั้นน้องอ่ะคือโต๊ะจีนติดเลยอ่ะก็คือเขาจัดอาหารแล้วมีกลิ่นอาหารแล้วคือแบบรับช่อดอกไม้กันกำลังเซลฟี่ถ่ายรูปเลยมอบช่อดอกไม้
28: ห้องมันเป็นไงแม
29: ่เป็นห้องโถงโล่งเลยครับ
28: อันนี้เป็นตู้ของน้อง
29: ครับ
27: โต๊ะจีน
29: โต๊ะจีนครับ
27: ติดกับเตียงน้องเลย
28: นี่เลยนะ
27: ค่ะ
28: แล้วมันมีอะไรกั้นไหม
29: ม่านเป็นม่านผ้าใบใสๆครับผ้ายางใสๆอ่ะ
28: เขากันจากนี่ไปนี่
29: ไม่ใช่ครับแค่ตรงที่ขีดไปแล้วแค่ตรงนั้นเลยตรง
28: แค่นี้เลย
29: แล้วคนเดินเข้าเดินออกก็เดินผ่านเด็กทั้งหมดเข้ามาเลยเด็กที่นอนอยู่อ่ะ
28: โต๊ะตรงนี้เป็นโต๊ะจีนใหญ
29: ่ใช่ครับโต๊ะจีนใหญ่ครับ4โต๊ะคร
28: ับ 4โต๊ะนะ
29: ใกล้กันเลยครับแล้วคนที่กินโต๊ะจีนมันก็โดนผ้าใบโดนอะไรที่กันลูก
27: โดนเครื่องมือ
29: โดน
27: โดนเครื่องมือที่ใช้กับลูกอะขนาดพนักงานแตะตู้เราเข้าไปอยู่กับลูกเราพยาบาลยังไม่ไล่เลยยังไม่ว่าเขาเลย
28: พนักงานเสิร์ฟเขาเข้ามายังไง
29: เขาพวดเข้ามาเลยครับจากประตู
28: เดินจากเนี้ยนะ
29: ครับ
28: เดินผ่านมานี่เลยนะ
29: นะครับแล้วมายืนตรงหน้าเนี่ยยืนตรงลูกผมเลยครับ
28: หน้าตู้นี่นะ
29: เข้ามาข้างในเลยครับโดนตู้เลยโดนตู้เลยครับ
28: นี่นะตู้นี่นะ
29: ครับ
28: โดนนี่เลยเหรอ
29: ครับ
27: หมอเขาชี้แจงว่าน้องอยู่ในตู้อบแล้วไม่เป็นไร แม่ติดเชื้อม่านก็กั้นแล้วน้องไม่ติดเชื้อถ้า

0: ติดเชื้อคือติดเชื้อจากเครื่องมือแพทย์หรือติดเชื้อจากท่อที่น้องใส่อยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะที่น้องใส่นาน
1: ทีนี้ในรายการเนี่ยพี่หนุ่มกรรชัยก็สรุปการชี้แจงของคุณหมอก็จะเป็นสิ่งที่เราเล่าไปในเบรกที่แล้วนะครับว่ามันมาจากอะไรยังไงสาเหตุอะไรบ้างยังไงคุณพ่อคุณแม่ก็บอกกับพี่หนุ่มว่าจริงๆแล้วตนสามารถยอมรับในสิ่งที่โรงพยาบาลชี้แจงเกี่ยวกับสาเหตุการตายของลูกได้ถ้าผลพิสูจน์ทางการแพทย์และนิติเวชยืนยันออกมาเช่นนั้นจริงไม่ได้ต้องการเงินทองหรืออะไรเลยแต่ต้องการเพียงความถูกต้องและความยุติธรรมให้กับลูกชายอยากรู้ทำไมจัดเลี้ยงมันไม่มีที่อื่นล่ะ มันต้องเป็นห้อง ICU ด้วยหรอแล้วใครเป็นคนขออนุญาตเวลาเราจะเข้าไปโอ้โหเราทำความสะอาดตัวเองแทบแย่เราใส่หน้ากากอนามัยอ้าวแล้วทำไมคนเข้าไปกันได้เด็กเสิร์ฟเข้าไปกันได้ยืนพิงตู้อบของลูกแม่ยังได้ตั้งแต่เช้าวันที่21กรกฎาคมโรงพยาบาลก็โทรมาแจ้งว่าลูกมีอาการวิกฤตและเสียชีวิตตอน 10:45 คุณแม่ขอตั้งข้อสังเกตว่าตอนเช้าที่ไปถึงพยาบาล6คนก็ยังนั่งเฉยๆไม่เห็นมีใครทำอะไรเลยไม่ได้มีการดูแลอาการของลูกเลยจนกระทั่งหมอเข้ามาจึงเริ่มมีการพยายามกู้ชีพลูกของแม่
2: โรงพยาบาลเนี่ยเขาได้มีการชี้แจงมาเป็นข้อแล้วคุณพ่อคุณแม่ยอมรับในสิ่งที่เขา
3: ที่ยอมรับได้ครับ
2: ยอมรับนะฮะ
0: ยอมรับได้ค่ะก็รับได้ตั้งแต่ที่เขาแจ้งตั้งแต่วันแรกแล้วแต่แม่แค่สงสัยว่าแค่เพียงไม่ข้ามคืนอะน้องวิกฤตตั้งแต่คืนที่20แล้วทำไมเขาไม่โทรแจ้ง2ทำไมเขาต้องโทรแจ้งตอนเช้าทั้งที่เขาบอกอัปเดตว่าน้องดีขึ้นแล้วแต่อีกพอมาเช้าวันรุ่งขึ้นเขาบอกว่าน้องวิกฤตหนักแล้วก็ไปแจ้งกับพ่อว่าน้องติดเชื้อในกระแสเลือดตัวใหม่คือมันเร็วเกินไปไหม
3: เราก็อยากจะทราบไงว่าติดเชื้ออะไรกระแสตัวเลือดตัวใหม่นี่คืออะไรอะไรเงี้ยแต่ก็ต้องรอผลครับต้องรอผลจาก
2: คือคุณพ่อเองได้มีการเรียกร้องอะไรจากทางโรงพยาบาลได้มีการพูดคุยอะไรไงไหมฮะ
3: เรียกร้องผมให้ความยุติธรรมของลูกอย่างเดียวเคยเรียกร้องอะไรผมไม่เรียกร้องเลยครับ
2: คือเอาตรงๆ
3: ตามกระบวนการไปเลยครับ
2: คือเขาบอกเลยบอกว่าเขาไม่ได้อยากได้เงินด้วยเออแต่เขาอยากได้ความเป็นธรรมกับลูกเขา
3: ใช่ครับหัวหน้าพยาบาลอ่ะเป็นคนมาคุยขอโทษผม
2: ครับ
3: แล้วตอนนี้คุณหมออ่ะเขาก็เดินมาอธิบายอีกว่าไม่เป็นไรไม่ติดเชื้อหรอกเพราะมีการม่านกั้นแล้วอยู่น้องอยู่ในตู้แล้วแต่มันก็ไม่สมควรที่จะมาจัดตรงนั้นมากินตรงนั้น
0: คือท่านจะมาแถลงว่าท่านเพิ่งรับทราบเพิ่งรับเรื่องแม่ไม่เชื่อถ้าไม่มีโต๊ะจริงเข้าไปโดยที่ว่าทางผู้ใหญ่ไม่รับรู้หรือว่าไม่ได้อนุญาตเป็นไปไม่ได้
2: อัน
0: นี้คือแม่ไม่เชื่อว่าทางผอ.ไม่รู้เรื่องต้องได้รับอนุญาตจากผอ.ถึงจะเข้าได้
1: นอกจากนี้รายการหนกระแสยังได้โฟนอินญาติผู้ป่วยคนหนึ่งที่เคยรักษาตัวอยู่ใน ICU ของโรงพยาบาลนี้ครับคือไม่ใช่ NICU นะฮะ NICU สำหรับเด็ก ICU ธรรมดาเนี่ยจะสำหรับดูแลผู้ป่วยที่อายุพวกผู้ใหญ่แล้ว
4: ค่ะ
1: เป็นปกติคุณผู้ชมครับพี่หนุ่มก็พยายามจะถามยืนยันตัวตนนะอยู่ในเหตุการณ์จริงนะญาติผู้ป่วยบอกไปเปิดวงจรปิดเลยจะเห็นผมแน่นอนเห็นพ่อผมด้วยพ่อผมอยู่ใน ICU วันนั้นมกราคม2ปีก่อนพ่อนอน ICU แผนกอายุรกรรมผมไปเยี่ยมเขากำลังเคลียร์เตียงบางส่วนออกผมไปถามเขาทำอะไรกันเหรอครับแล้วเขาก็เริ่มปูพรมเจ้าหน้าที่แจ้งว่าอ๋อทำบุญปีใหม่นี่นิมนต์พระมาแล้วแล้วเดี๋ยวกำลังจะตั้งโต๊ะจีนโต๊ะจีนอีกแล้วคุณเอก็บอกว่าอ๋อคุณเอนึกในใจว่าเฮ้ยถ้าเราไปห้ามเขาเดี๋ยวเขาดูแลพ่อเราไม่ดีเอามีเหตุผลนะฮ
4: ะ
1: งั้นงั้นเดี๋ยวผมเอาผลไม้มาร่วมทำบุญนะฮะ5โลเลยต้องเปลี่ยนเลย
4: ไปร่วมทำบุญกับเขาด้วย
1: ไปร่วมทำบุญกับเขาด้วยทั้งที่ในใจก็ยังติดใจอยู่ว่าเฮ้ยห้อง ICU อ่ะจัดเลี้ยงโต๊ะจีนเลยเหรอ
5: ก็คือว่าไม่ได้มีหลักฐานอะไรแต่เห็นด้วยตาเปล่าแล้วก็ญาติที่ไปเยี่ยมพ่อวันนั้นก็คือเห็นครับช่วงเดือนมกราของ2ปีก่อนครับก็พ่อนอนอยู่ห้อง ICU อายุรกรรมครับก็ไปเยี่ยมทุกวันปกติช่วงเที่ยงถึงบ่ายโมงจนกระทั่งถึง1วันแล้วก็ถามว่าอ้าวตรงนั้นเอาเตียงออกเตียง1เตียง2เตียง3ออกแล้วก็ปูเสื่อปูพรมครับก็ถามว่าจะมีงานอะไรกันหรอครับหรือทำอะไรอะไรกันอย่างนี้เจ้าหน้าที่ก็แจ้งว่าเดี๋ยวจะมีการทำบุญปีใหม่ก็ต้องถามอ๋อนิมนต์พระมาหรอครับเพราะมีโต๊ะหมู่พระก็เลยบอกว่าครับนิมนต์พระมาอ๋อและทำบุญมีอะไรบ้างมีอะไรให้ช่วยไหมครับเขาก็เลยบอกว่าเขาใช้โต๊ะจีนในการจัดเลี้ยงพระครั้งนั้นเราก็เลยบอกอ๋อได้ครับงั้นเดี๋ยวผมซื้อผลไม้ไปช่วยผมก็ยังซื้อผลไม้ไปร่วมทำบุญด้วยเลย5โลเพราะคิดว่าเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์เขาน่าจะทำแบบนี้ได้เพราะเขามีความรู้ทางด้านนี้เราไม่เคยคิดเลยว่ามันผิดจนกระทั่งมันเป็นข่าวครับพอผมไปเข้าเยี่ยมพ่อตอนเที่ยงถึงบ่ายโมงก็ไปนั่งอยู่หน้าห้องก็เห็นพนักงานโต๊ะจีนนะครับเขียน

0: ข้าเข็นออกเข็นออกเข็นเข้าแต่ยังไม่ถึงเวลาเยี่ยมเราพอถึงเวลาเที่ยงเราเข้าไปเขาก็เคลียร์ของตรงนั้นแหละเหลือแค่ของเล็กๆน้อยๆอย่างเงี้ยครับก็เห็นว่ามันไม่ได้เป็นแค่แผนกเดียวเขาบอกว่าเป็นการจัดเลี้ยงปีใหม่เลยครับก็มีการจัดตรงจัดป้ายไว้นงไว้นี่อยู่คือจะยืนยันว่าที่โรงพยาบาลมาบอกว่าเป็นการจัดเลี้ยงครั้งแรกไม่ใช่ครับเพราะว่าเขาบอกจัดทำบุญปีใหม่ก็แสดงว่าต้องปีใหม่มีทุกปีครับพี่หนุ่ม
1: คือมุมนึงอะนะคะก็มีคนออกมาแฉเรื่อยๆอย
2: ่
1: างท่านเนี้ยที่โฟนอินเข้ามาแต่ปรากฏว่ามีโพสต์บุคคลนิรนามค่ะอย่างน้อยๆ2โพสต์นะคะโพสต์หนึ่งบอกว่าโรงพยาบาลแถลงยอมรับเรื่องทานอาหารผิดก็ส่วนผิดก็ยอมรับกันไปแต่คนในรู้กันหมดว่าสาเหตุการเสียชีวิตที่แท้จริงคืออะไรแต่เพราะคำว่าจรรยาบรรณเลยพยายามอดกลั้นกันอยู่อยากให้เป็นไปตามกระบวนการกฎหมายขอให้คนที่เป็นต้นเหตุที่ทำให้เด็กเสียชีวิตจงได้รับผลกรรมที่ทำภายในเร็ววันไหนที่ความจริงปรากฏว่าโรงพยาบาลไม่ผิดเรื่องนี้ขอให้ทุกคนที่เคยเหน็บแนมว่ากล่าวโรงพยาบาลเกินขอบเขตสื่อทุกช่องทางที่เล่นข่าวไม่พักไม่ผ่อนช่วยแสดงสปิริตขอโทษเจ้าหน้าที่ทุกคนด้วยนะคะทุกอย่างมีเวลาของมันแฮชแท็กเซฟบุคลากรโรงพยาบาลที่ไม่เกี่ยวข้องอีกโพสต์นึงค่ะทำนองเดียวกันบอกว่าก็เล่นข่าวก็ประนามแต่เรื่องโต๊ะจีนแต่สังคมไม่สงสัยบ้างหรอทำไมเด็กถึงป่วยไม่มีใครสงสัยประวัติระหว่างตั้งครรภ์เลยหรอนี่สงสัยนะงงนะสังคมช่วยแยกแยะแต่ละประเด็นหน่อยไหมถึงการกินโต๊ะจีนจะผิดแค่ไหนแต่เด็กก็ไม่ได้ตายด้วยโต๊ะจีนอะ Hashtag ประวัติฝากครรภ์เด็ก5วันที่เสียชีวิตโพสต์นี้เกิดขึ้นก่อนที่โรงพยาบาลอ่างทองจะตั้งโต๊ะแถลงร่วมกับสสจของอ่างทองที่ตูนเล่าไปในเบรกที่แล้วนะคะที่มีการไล่เรียงและบอกว่าคุณแม่มีประวัติเบาหวานก่อนตั้งครรภ์แล้วควบคุมน้ำตาลไม่ดีทำให้ส่งผลถึงสุขภาพของเด็กและเป็นเหตุที่ทำให้เด็กเสียชีวิตพักกันตรงนี้ครู่หนึ่งช่วงหน้ากลับมาค่ะ
3: ลดปริมาณหรือเพิ่มราคาก็เสี่ยงลูกค้าหาย
4: ปลดล็อกทุกปัญหาของ SME ข้อมูลคำปรึกษาสิทธิประโยชน์โอกาสทางการตลาดและเงินทุนสนับสนุน
3: สสว.ปลดล็อก SME
5: พี่ฟ้าเปลี่ยนหลายช็อตช็อตผมแกรมช็อตเจนซีช็อตสายเก่าผมเลยพรุนเสียฝามีซันซิลพาวเวอร์บอนด์ทรีทเมนต์ใหม่ที่ผสานเปปไทด์รีแพคคอมเพล็กซ์กู้ผมพรุนเสียให้สวยปังในช็อตเดียวลองเลย
6: นี่ภูเขาไฟคะทำไงให้เหมือนของจริงนะ
7: ใหม่ Formos Omega Smart Super Go 1 Plus มี DHA 30มิลลิกรัมพร้อม 2FL และกอสยิ่งเรียนรู้ยิ่งได้ค้นพบ
6: ภูเขาไฟลาวา
7: Formos Omega Smart Super Go
8: อยู่ตรงนี
9: ้ไม่ไป
10: พี่มือครับ
9: ข้าว่าเจ้าหน้าน่ารักใช่ปะ
11: นายพ่อแก้วพ่อแก้วมือท่านกระโดดลงไปในน้ำ

0: ี่น้องครับดำหน้าแบบไหนให้บ่ต้องปวดแอวดำแล้วมีความสุขสนุกสนานเพื่อการดำประกอบแค้นพี่น้องครับติดตามรายละเอียดในตุ่มห้องครับ
1: คุณต้องทำงานให้ผมเข้าไปอยู่กับพวกของนายโอ๋โอ๋คือผู้มีอิทธิพลมีส่วนกับการค้ายา
2: ไม่มีเรื่องยาเลยครับท่านพี่เขาดูเป็นคนดีด้วยซ้ำ
3: มันไม่ใช่แค่ลูกน้องกูมันเหมือนน้องกูมันเพื่อนกูมันคือคนที่กูรู้สึกว่ากูไว้ใจได้ทั้งชีวิต
2: มันนัดเจอใครวะ
3: ยอมผล
2: แต่ถ้าผลกลับมาทำคดีนี้ผลก็ต้องกลับไปคบกับพี่เขาใช่ไหม
4: มันไม่มีทางอื่นแล้วถ้ามีเขาคงไม่ต้องส่งดอมเข้าไปหรอก
5: ดอมน่าจะเจอทางที่ทำให้พี่โอบโดนจับได้แล้วนะ
3: มึงนี่นะมึงเป็นน้องกูมึงพูดมาให้หมดเลย
2: พี่ฆ่าผมเลย
6: สองหัวใจจันทร์อังคาร 20:30 น.เริ่ม 11 สิงหาคม
7: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
8: คิวเยอะก็หยุดเราไม่ได้เติมทุกวันให้เฟรช

0: ดื่มวิตเดย์วิตามินซีกลิ่นฮันนี่เลมอน
1: นั่นนะพิตาเดย
2: ์ผู้สาวพาวซ่าขอล็อกนะคะ
3: น้ำมันเครื่องพาวซ่าเทคโนโลยีลองไลฟ์เทคด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนล็อกเครื่องพลังหนุ่มให้คุณไปยาว
4: ๆล็อกตัวล็อกหัวใจ
5: หอม
6: อะไร
5: ผัวอยาก
6: ขั้ว
7: ถั่วลิสงขั้วหอมเจียวเขียวมันเต็มเม็ดใหม่ถั่วลิสงคั่วหอมเจียว

0: ช็ดล้างเพื่อบ้านสุขภาพดีทุกวันไฮเปอร์สินค้าประจำบ้านแก้ลมวิงเวียนยาหอมเม็ดซองแดงเวชภงโอสถหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไป
1: ผมว่าเรื่องนี้เรื่องใหญ่แล้วก็สำคัญมากนะครับคุณผู้ชมเข้าไปตรวจข้อมูลของตัวเองในแอปหมอพร้อมกันหรือยังหลังจากที่มีการแชร์กันหนักมากวันนี้ครับว่าบางคนเนี่ยถึงขั้นว่าเคยไปคือข้อมูลในแอปนะเคยไปรักษาโรคมะเร็งเคยไปรักษาเนื้องอกเคยไปรักษาโรคอะไรก็ไม่รู้ที่ตัวเองไม่เคยเป็นมาก่อนที่บอกว่าใหญ่เพราะอะไรคุณผู้ชมฮะมีคนที่ได้รับผลกระทบแล้วเราไปเจอมาแล้วเป็นมาก่อนที่บอกว่าใหญ่เพราะอะไรคุณผู้ชมฮะมีคนที่ได้รับผลกระทบแล้วเราไปเจอมาแล้วไปบอกว่าเขาเป็นโรคมะเร็งอะตูนเขาทำประกันชีวิตไม่ได้บริษัทประกันไม่ให้ทำเขาต้องไปเดินเรื่องมากมายนะนี่ผมพยายามจะเข้าไปที่แอปหมอพร้อมของผมมันหายไปจากเครื่องผมได้ไงไม่รู
2: ้พี่ไก่เผลอลบหรือเปล่า
1: อาจจะเผลอลบแต่ตูนก็หายไม่ใช่เหรอ
2: หนูลบ
1: ลบใช่ไหม
2: หนูรู้ตัวว่าลบไปเพราะว่าไม่ได้ใช้แล้วไง
1: คือตอนนั้นน่ะถ้าจำย้อนความไปได้แอปหมอพร้อมจะใช้กันก็ตอนฉีดวัคซีนโควิด
2: -19แล้วเวลาเราจะเข้าสถานที่ไหนเขาก็จะดูว่าเราฉีดวัคซีนมาปลอดภัยหรือยังก็จะนี่แหละเปิดแอปมาปุ๊บมันจะขึ้นเลยว่าฉีดอะไรไปบ้าง
1: ใช่เดี๋ยวผมจะโหลดใหม่แล้วเดี๋ยวผมจะลองเช็คดูเรื่องนี้มันเริ่มต้นจากคุณฮารุก่อนเอาเรื่องคุณฮารุคุณฮารุเนี่ยไปโพสต์ในเพจพวกเราคือผู้บริโภคหลักๆของคุณฮารุก็คือมีประวัติการเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดปทุมธานีช่วงมกราคมกุมภาทั้งที่เธอไม่เคยไปโรงพยาบาลนี้เลยแม้แต่ครั้งเดียวทีนี้เธอก็แคปหน้าแอปหมอพร้อมมาให้ดูคุณผู้ชมฝั่งซ้ายสุดด้านบนน่ะคืออสม.มาตรวจอึให้เธอครั้งหนึ่งอันนี้ต้องขออนุญาตลงรายละเอียดนะซึ่งอันนั้นเป็นข้อมูลจริงแต่หลังจากนั้นเนี่ยพอเปิดเข้าไปดูเอ้าไปโรงพยาบาลที่ปทุมธานีตั้งหลายครั้งใครเป็นคนไปส่วนสูงก็ไม่ถูกต้องเธอเนี่ยสูงจริง158ก็ไประบุส่วนสูงเธอ164อันนี้เป็นไปไม่ได้ตั้งคำถามว่านี่จ่ายยาให้ใครใครเป็นคนมารับยาโรงพยาบาลทำอะไรอยู่ก่อนหน้านี้เขาลองติดต่อไปที่กรมบัญชีกลางเพื่อสอบถามข้อมูลก็ได้รับคำแนะนำว่าไปตรวจสอบด้วยตัวเองงงไปหมดว่าจะดำเนินเรื่องยังไงทีนี้คุณบอสชยศก็เลยไปคุยกับคุณฮารุก่อนคุณผู้ชมเดี๋ยวมันจะมีอีกหลายเคสที่น่าสนใจนะแต่คุณฮารุเป็นตัวเปิดคุณฮารุบอกกับเราว่าอย่างนี้ฮะคือเป็นไปตามข้อมูลที่เธอโพสต์แล้วเธอโทรศัพท์ไปที่กรมบัญชีกลางกรมบัญชีกลางแนะนำให้ไปติดต่อโรงพยาบาลไปรวบรวมหลักฐานไปปริ้นเอกสารไปยื่นคำร้องเธอบอกตายแล้วนี่เธอต้องทำกี่ขั้นตอนแล้วต้องทำด้วยตัวเองหมดเลยเหรองงไปหมดทำไมโยนภาระให้กับประชาชนแล้วเธอโทรไปถามเพื่อนพอเพื่อนไปเช็คเพื่อนบางคนอยู่แคนาดาก็โดน อยู่ต่างประเทศแท้ๆแต่มีประวัติรักษาอยู่ที่ไทยที่กาญจนบุรีเป็นไปได้ยังไง
3: กดไปเล่นๆก็ไปเจอประวัติการรักษาแล้วก็การรับยา2ครั้งที่โรงพยาบาลอันนี้ค่ะ
4: แห่งหนึ่ง
3: ใช่แห่งหนึ่งแล้วพี่ก็กดไปดูอีกว่าเฮ้ยมันเป็นใครฉันไม่เคยไปรับยาครั้งละ100เม็ด2ครั้งยาเป็นยาเลือดค่ะเป็นบำรุงเลือดโฟลิกแล้วก็ยาเกี่ยวกับธาตุเหล็กอะไรประมาณนี้ค่ะไม่เคยเข้าไปโรงพยาบาลนี้ด้วยตกใจเอ๊ะเหมือนกันว่าแบบอ้าวแล้วแบบคือใครอ่ะพี่เข้าไปดูส่วนสูงน้ำหนักอุณหภูมิมีหมดทุกอย่างเลยแต่มันไม่ใช่ฉันใครก็ไม่รู้ไปรับยาของฉันมา200เมตรเพราะว่า2ครั้งพี่ก็เชื่อว่าแอปมันไม่มีปัญหาที่มีปัญหาคนที่คีย์ข้อมูลลงไปในแอปเรื่องที่กังวลแล้วทุกคนที่ส่งมาให้พี่กังวลก็คือว่าเรื่องการเคลมประกันชีวิตแล้วก็การรักษาพยาบาลในอนาคตและข้อมูลส่วนตัวที่หลุดออกไปเวลาข้อหมอพร้อมต้องกรอกเลข13หลักแล้วก็ต้องใช้ไทย ID ในการเปิดแอปส่วนมากโรคที่จะเป็นที่น่าสนใจก็คือนอกจากยาจะเป็นโรคเนื้องอกเนื้องอกจะเยอะที่สุดพี่ไม่ต้องการคำขอโทษแล้วก็ให้เราไปตามแก้กันเองมันไม่ใช่เรื่องที่เขาจะต้องไปตามไปแก้ไขข้อมูลจะอยากได้คำอธิบายว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงยาไปไหนเงินตรงนี้ยังไงใครอนุมัติใครเป็นคนเบิก

0: จ่าย
1: และในเพจเดียวกันนี่แหละครับพวกเราคือผู้บริโภคมีอีกท่านหนึ่งโพสต์เจอเหมือนกันเลยค่ะตรวจเจอเป็นมะเร็ง2รอบนี่คือคุณโดนัทและเราติดต่อไปคุยกับเธอเธอเล่าอย่างนี้ฮะเธออายุ35ปีเจอสิ่งผิดปกติตั้งแต่ปี67ตอนนั้นลองเปิดแอปดูพบประวัติการรักษาของตัวเองย้อนหลังไปบอกว่าตัวเองไปตรวจชิ้นเนื้อมะเร็ง2ครั้งปี42ตอนนั้นเธออายุแค่13ปีเองไปตรวจที่โรงพยาบาลประจำชุมชนแห่งหนึ่งในอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการเธอบอกว่ามันแปลกมากอันนี้มีข้อมูลเชื่อมโยงถึงตัวเธอด้วยเพราะเธอเคยอาศัยอยู่ในพื้นที่นั้นจริงๆแต่ตอนนั้นเธออายุ13โรงพยาบาลนี้ยังไม่สร้างเลยโรงพยาบาลยังไม่สร้างเลยเอ้าแล้วมามีข้อมูลว่าเธอไปรักษาได้อย่างไรแต่ปัญหาคืออะไรครับเธอทำประกันชีวิตไม่ได้ oh. ตัวแทนประกันบอกว่าเธอมีประวัติเป็นโรคมะเร็งทีนี้เธอก็เลยงงเลยว่าไปมีประวัติจากไหนมาตรวจอ๋อมันมาจากไอ้แอปหมอพร้อมนี่เธอก็เลยไปติดต่อสปสช.ได้รับคำแนะนำว่าให้กลับไปประสานที่โรงพยาบาลที่มีข้อมูลเธอก็ไปที่โรงพยาบาลข้อมูลโรงพยาบาลบอกว่าอสม.เป็นคนเก็บข้อมูลลบไม่ได้เธอบอกว่างั้นเธอจะแจ้งความเอาผิดโรงพยาบาลโรงพยาบาลอ๋องั้นลบให้เลย ง่ายอย่างนี้เลยฮะอ๋อถ้าจะแจ้งความเหรอคะอ๋องั้นลบให้เลย
2: เขาระบุไว้ว่าส่งตรวจชิ้นเนื้อซึ่งมันขึ้น2รอบค่ะซึ่งหนูก็ไม่เคยไปทำการรักษาหรือว่าตรวจใดๆหรือไม่เคยไปที่นั่นเลยเพราะด้วยความที่เราย้ายออกมาตั้งแต่เด็กเลยตัวชิ้นเนื้อมะเร็งซึ่งหนูไม่ได้เป็นค่ะแล้วปัจจุบันเนี่ยหนูก็มีลูกด้วยตัวแทนประกันบอกว่าถ้าแบบนี้มันจะทำให้เรามีผลต่อการทำประกันทำให้เราเสียสิทธิ์สปสช.แนะนำหนูว่าให้แจ้งไปว่าให้เขาลบข้อมูลถ้าไม่อย่างนั้นก็คือให้หนูดำเนินคดีตามกฎหมายได้เลยหนูก็เลยโทรกลับไปแจ้งเขาอีกเขาก็บอกหนูว่าชื่อนามสกุลสามารถซ้ำแต่คือหนูชื่อนามสกุลไม่ซ้ำใครแน่นอนค่ะไม่งั้นหนูก็จะดำเนินคดีตามกฎหมายเขาวางสายกระแทกใส่เลยไม่มีคำว่าขอโทษหรือใดๆทั้งสิ้นอีกวันนึงเขาลบให้เลยค่ะคือเสียขวัญไปแล้ว

0: จะยินดีกับฉันทำไมคะฉันบอกเสเข้าไปว่าเสเป็นได้แค่พี่ชายฉันคิดอย่างอื่นไม่ได
1: ้จริงอะ
0: ค่ะจะคิดได้ยังไงล่ะคะในเมื่อฉันมีคนที่ชอบอยู่แล้ว
1: ใครหมูชอบใคร
0: มันเรื่องส่วนตัวของฉันค่ะมีมารยาทบ้างสิคะ

0: าตามไม่ยาออกมารับถึงที่เลยเว้ย
1: ทำไมให้เข้าหรอกคุยกันไม่รู้เรื่องเนี่ย
2: ไม่ซื้อหรอบาทเดียวเองนะ
3: ว่าจะไม
2: ่บาทเดียวเองนะ
3: ว่าจะไม
4: ่ไม่พลาดแท้เสียงในหัวโปรตัวจริงชิ้นที่สองหนึ่งบาทกลับมาแล้วกว่า 3,500 รายการ23กรกฎาคมถึง26สิงหาคมนี้เท่านั้น
5: เดี๋ยวซีนต่อไป
6: กลิ่นปากมาขาโดนเมาส์ต้องดาลี่ดับเบิ้ลแอคชั่นยาสีฟันสุดมิ้นคราฟที่คิดคัดสกัดจากมิ้นสองชนิดเข้มข้นช่วยดับกลิ่นปากหอมทันทีเลยครับและอีกสูตรยาสีฟันผสมน้ำยาบ้วนปาก
7: โมฟิกช่วยป้องกันผื่นผ้าอ้อมที่เกิดจากความอับชื้น
8: เทคโนโลยีเม็ดออกซิเจนช่วยลดสาเหตุหนึ่งของผื่นผ้าอ้อมแผ่นบางเบาระบายอากาศซึมซับมากถึง8แก้ว
9: หมดกังวลเรื่องผื่นผ้าอ้อม
8: ช่วงเวลาดีๆก็เริ่มต้นขึ้น
7: ขอบคุณโมฟิกช่วยป้องกันผื่นผ้าอ้อม
10: พี่ฟ้าเปลี่ยนหลายช็อตช็อตผมแกรมช็อตเจนซีช็อตสายเกาผมเลยพรุนเสียฟ้ามีซันซิลพาวเวอร์บอนด์ทรีทเมนต์ใหม่ที่ผสานเปปไทด์รีแพคคอมเพล็กซ์กู้ผมพรุนเสียให้สวยปังในช็อตเดียวลองเลย
11: นี่ภูเขาไฟคะทำไงให้เหมือนของจริงนะ
12: ใหม่ Formos Omega Smart Super Go 1 Plus มี DHA 30มิลลิกรัมพร้อม 2FL และกอสยิ่งเรียนรู้ยิ่งได้ค้นพบ
11: ภูเขาไฟลาวา
12: Formos Omega Smart Super Go
13: นอดเมติกฝากน้ำมะพร้าวผสมวุ้นมะพร้าวและน้ำมะพร้าวอร่อยเที่ยวสนุกสดชื่นมีน้ำเฉาก๊วยและรสน้ำตาลสดด้วย
14: แจ๋วซัพเฟอร์กลับมาแล้
15: ว
14: จัดเต็มร้านเด็ดกว่าร้อยร้านค้าและความอร่อยมากกว่าพันเมนูวันนี้ถึง2สิงหาคมนี้รวมสายกินมาฟินร้านเด็ดที่ Alive Park Hall ชั้นจีศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์คบอกเลยครั้งนี้มีเซอร์ไพรส์สุดพิเศษรออยู
16: ่ครบแน่นอน
17: เจ้าแซ่บเฟอร์ค่ะ
18: เปิดโปงขบวนการติดหวานครั้งใหญ่พบผู้ติดหวานจำนวนมากเป็นเด็กที่บริโภคน้ำตาลเกิน16กรัมต่อวันเป็นเวลานานอาจเสี่ยงโรคตอนโตหยุดเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกด้วยความเป็นห่วงจากสสส.
19: ป้าพัชมา
0: Head and Shoulders ใหม่เธอมีรังแคหรอ
3: ไม่มี
17: Head and Shoulders ใหม่ช่วยขจัดรังแคและปกป้องหนังศีรษะนานถึง48ชั่วโมงใช้ Head and Shoulders เป็นประจำช่วยขจัดรังแค
4: Formos Go Go Multigrain หอมอร่อยลดแรงเหลือ7บาท7วันเท่านั้นเฉพาะที่ 7-Eleven ถึง29กรกฎาคมนี้
6: เพราะของขวัญไม่ใช่อะไรก็ได้เลือกสกอตรังนกแท้จากถ้ำธรรมชาติ 100% ในวันแม
9: ่ Excuse me. Who's that?
1: Online data tracker. Follows me everywhere I browse.
11: Follow

0: วันนี้เราจะได้กลับบ้านกันแล้วเพราะรับราชการมา2ปีเต็มหลังจากวันนี้ทุกคนก็คงจะไปมีวิถีชีวิตของตนเองแต่เราได้ร่วมทุกข์ร่วมสุขได้หัวเราะร้องไห้เสี่ยงเป็นเสี่ยงตายมาด้วยกันขอให้ทุกคนได้จดจำเหตุการณ์ทั้งหมดว่าเราได้ทำหน้าที่ลูกผู้ชายไทยอย่างสมบูรณ์แบบขอให้นำประสบการณ์เหล่านี้ไปใช้เป็นประโยชน์ให้กับตัวเองและประเทศชาติที่ทุกๆคนรักผมขอให้ทุกคนโชคดีนะ
1: ทำความเคารพผู้บังคับกองพันหมดแถวตั้งระเบียบพักหมดแถวต้องเลิกแถว

0: เอ้า
1: เฮ้ย
0: เฮ้ยไปสิเฮ้ย
1: สั่งเลิกแถวแล้วยังไม่ไปอีกทำไมอยากกลับมาฝึกกันอีกเหรอผู้ครับ
0: เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้น้อยนี่โกรธนี่แค้นใช่ไหมในตอนฝึกเองหนักตอนนี้จะมาแก้แค้นเหรอมาเข้ามาได้เลย
2: ตลอดเวลาที่ผ่านมาผมเคยโกรธหมูก็หลายครั้งทำการหมูแทบทุกวันแอบแช่งหมูตลอดเวลาแต่ผมก็รักหมูนะครับ
0: หนูก็รักเองผมมา
3: หมูทั้งสองก็เหมือนพ่อของพวกเข้ารักษาตัวดีๆนะครับหมูถ้าแต่งงานกับหน่องสู้สี่มือใดอย่าลืมบอกพวกผมด้วยครับ
0: ไม่ต้องห่วงเรื่องนั้น
3: แต่หมูอย่าหักโหมเกินไปด้วยครับหักสิตายข้าอกสาวครับ
0: เอ้ยไม่ถึงขนาดนั้นหรอกผมมาอย่าดูถูกหมูหมูเนี่ยแข็งแรงออกกำลังกายทุกวันในเรื่องนั้นไม่มีปัญหา
3: เด
0: ็
3: ดพี่เด็ดพี่จะคิดถึงหมูและจะรำลึกถึงหมูตลอดไป
0: โอ้ยเด็ดพี่พยาค่ะหมูยังไม่ตายพยาค่ะไม่ต้องร้องถึงขนาดนั้นคิดถึงก็โทรมาคุยไลน์มาก็ได้หรือเข้าไปในเฟซเข้าไปที่บล็อกอินน่ะ
3: อินบล็อก
0: อินบล็อกอ่ะแล้วก็คุยกัน
3: ครับ
0: โอ้โหนี่ดราม่าจัดเลยน้ำตามาสองข้างโอ้โหอะไรอะไรอ่ำนะคุยก่อนไหมคุยก่อนไหม
3: ฉันสงสารตัวเอง
0: สงสารตัวเองเรื่องอะไรอ่ะ
3: คนอื่นได้กลับบ้านกันหมดฉันต้องอยู่ต่อกับหมูคนเดียว
0: ก็นี่ไงเล่านี่ไงเล่าสันขวานเอ้ยฟิลกำลังมาอารมณ์กำลังได้เลยเสียฟิลลิ่งหมดกลับเขาที
4: เกิดเป็นชายเชื้อชาติชาญทหารบกไทยเก่งกาจใจฉกรรจ์

0: วันนี้หร
1: อนี่สองสาวเลิกแอบดูแล้วก็ไปเตรียมตัวได้แล้วนะครับขบวนขันมาจะถึงหน้าบ้านแล้วนะครับผู้กอง
2: ค่ะ
1: เวงดูแล้วก็จำไว้ด้วยนะว่าวิธีการเป็นยังไงบ้างเรื่องงานของเราไง
3: ไม่เฮ้ยเฮ้ย
4: ไอ้น้ำมันจะเป็นจอมันนะ
5: ยัด
6: เฮ้ยพ่อสามยาออกมารับถึงที่เลยเว้ย
7: ตาอะไรของเอ็งวะฮะข้าไม่ให้เข้าหรอกคุยกันไม่รู้เรื่องเนี่ย
8: เอ้ามันได้ไงอ่ะ
7: กูท้อง
9: ผมว่าขับบัญชา
6: เฮ้ยพูดอย่างนี้ก็สวยใช่ไหมไอ้หอยเอ็งจะเอาไงกันแน่เอ็งบอกว่าให้ไอ้มาเนี่ยสอบเป็นผู้พิพากษาให้ได้ก่อนมันก็สอบได้แล้วจะเอาไงกันอีก
8: โอ้โหพ่อกำนันฉันว่าเบี้ยวเราอีกแง่เลยเอาอย่างนี้พวกเราบุกเข้าไปหาคุณหมอเลย
6: ไป
8: ไ
6: ปใ
10: จเย็นก่อนจ้าใจเย็นก่อนจ้ากลับมาก่อนจ้าแม่จ้า
8: ไม่ลูกจ้า
10: ฉันว่าฟังผู้พันกับคุณนายเขาก่อนก็ได้นะจ้าผู้พันจ้าคุณนายจ้าต้องการอะไรจากไอ้พันอีกบอกมาได้เลยจ้า
0: พันที่ผ่านมาเนี่ยเธอก็ได้พิสูจน์ถึงความจริงใจให้ฉันเห็นแล้วแต่มันมีอีกเรื่องนึงที่เราต้องเคลียร์กันให้รู้เรื่องก่อนมันติดอยู
8: ่เรื่องอะไร
0: เรื่องสินสอด
8: อ้าวคุณนายก็เรื่องที่ยกนี่ให้พี่ห้อยได้ไงก็จบกันแล้วไง
0: นี่นะอะไรฉันไม่รู้เรื่องหรอ
8: ทำเล่น
0: นะเอาเป็นว่าถ้าไม่จ่ายค่าสินสอดฉันก็ไม่ให้แต่ง
6: โอ้โหพูดอย่างนี้ไอ้ห้อยถ้าว่าเองนะกับทางคุณนายเนี่ยไปผลิตให้ลูกสาวเยอะๆดกๆเลยแล้วก็ลาออกจากราชการมานั่งโขกสินสอดเลยดีกว่าวะ
7: เฮ้ยไอ้พูดอย่างนี้ชอบปากกันดีกว่าเว้ย
6: กลัวที่ไหนวะไอ้ห้อย
9: จะม
6: ี
9: เร
6: ื่อง ถือว่าด้วย
9: อ
6: ย่
9: าง
6: พ่อตา
9: อย่างพ่อตาอย่างเขาหมายเฉพาะพ่อตา
11: แม่จ้า
0: จ้า
11: คนเข่าเนี่ยจะเอาไปพูดได้นะจ๊ะว่าแม่จันกับกำนันพูนเนี่ยแต่งลูกชายทั้งทีแต่ไม่ยอมลงทุน
12: ไ
11: ม่ให้เกียรติฝ่ายหญิงมันจะดูไม่ดีนะจ๊ะแล้วลูกบ้านเนี่ยเข่าจะเอาไปนินทาจ้ะมันจะเสื่อมเสียมาถึงวงตระกูลเรานะจ๊ะ
12: อย่างนั้นเลยเหรอวะ
11: เพราะฉะนั้นฉันว่า
8: จริงจริงจริงอย่างไอ้มาเหมือนว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวงั้นเอานี่ไปเป็นสินสอด
12: เศษทองให้กับไป
8: เอาอย่าไปว่างั้นพ่อดูสิเศษทองกันเกาะกันเหนียวแน่นเอารับไปเลยจ้ะ
11: นะจ้ะ
0: จ้าจ้า
11: ถ้าแค่นี้เนี่ยลูกบ้านเขายังนินทาอยู่จ้ะ
8: จริงเหรออันนี้แม่รักมากนะเองก็เห็นแม่ใส่ทุกวันเลยอะอันนี้ใส่ตั้งแต่เด็กอะมันจะออกท้องยายมาก็ใส่มาตลอดเลยมันเอ้าโอ้ยอันนี้สาวสาวพ่อจำได้ไหมสาวสาวโอนมันแน่นแล้วใส่มาน
12: านบ้านมีอีกเยอะเอาปะ
8: โอ้ยพอยัง
11: ยังนินทาอยู่จ้ะ
8: ฮะอะไรมันจะปากห้อยปากปูอย่างนั้นยังนินทาอีกเหรอ
11: จ้ะ
12: ดัดไปอีกเฮ้ยแม่จันจะเรื่องผ้าอะไรกันตรงนี
8: ้อย่ากังวลข้างในยังมีเส้นบ้านเรามันอุดมไปด้วยเข้มขัดทองแล้วยังนี่ไหนๆก็ไหนๆแล้วนี่เดี๋ยวดูนะยังจะนินทาอีกไหม
12: ฮะนี่มันโ
8: อ้เอา
12: พอเลยยังไหวมาฮะ
11: ถ้ายังไม่พอพอจะแถมให้อีกเหรอจ๊ะ
12: ไม่ไอ้นี่ได้คืบจะเอาซอกเดี๋ยวพวกก็ซอกให้จริงๆเลย
8: เป็นไงจ๊ะคุณนายแค่เนี้ยพอไหมพอก็ได้
13: แต่คุณแม่คะถ้าคุณแม่เห็นแก่สินสอดเนี่ยคนในกรมเขาจะนินทาเอาได้นะคะว่าคุณแม่ขายลูกสาวกิน
14: โอ้จริงเลยนะเนี่ยอย่างที่ดูแดงพูดอะ

0: ายังนินทาอยู่นะคะคุณแม
1: ่ทำไปหมดเลยก็ได
2: ้ดีแล้วจ้าคิดว่าอันนี้เป็นเงินเขาเรียกก้นถุงให้กับลูกนะไปสร้างฐานะสร้างครอบครัวกัน
1: แน่แน่แน่แน่ที่ตัวเองอะนะเงินก้นถุงไม่เห็นมีให้ฉันสักบาทนึงเลยคิดทีไรยังเจ็บใจทุกทีแล้วนะเนี่ย
3: เอาละเอาละเป็นอันว่าจบกันแค่นี้ใช่ไหมจะได้ทำลวกงานอะไรมงคลกันต่อเลย
4: ดีจะพอจ้า
5: ไอ้มาแล้วอย่างเงี้ยชาวบ้านเขายังมีเรื่องอะไรจะนินทาอีกไหมวะ
4: โอ้ยไม่นินทาแล้วจ้ะแต่ทำให้รีบแป้งเนี่ยมัวจะขึ้นชักช้าอยู่เนี่ย
6: ชาวบ้านเขาจะนินทา
1: โอ้ยมาไม่รู้ทัน
7: ช่วยดิคุณนายช่วย
8: ไหนขบวนอยู่ไหนวะ
4: ทุกคนโอเคแล้วคอนทินิวต่อเลย

ตบมือ

0: วันนั้นพวกเราทุกคนจะมีความสุขกันทั่วหน้าแต่หลังจากนั้นน่ะเหรอไอ้อ่ำก็กลายเป็นหมู่อ่ำครูฝึกที่โหดที่สุดในกรมอาชีพหลักคือเป็นทหารส่วนอาชีพรองก็ช่วยภรรยาสุดที่รักขายอาหารตามสั่งให้บริการเหล่าพลทหารใหม่ที่ผัดเปลี่ยนหมุนเวียนเข้ามา
1: เฮ้ยทั้งหมดตรง
2: ยกตองขึ้นลง50ปฏิบัติ

วนหมู่ทองโชคหล่นใส่หัวถูกรางวัลที่1เลยลาออกจากราชการไปใช้ชีวิตอู้ฟู่กับซูซี่ที่เปลี่ยนฐานะจากพริตตี้ภูธรกลายเป็นพริตตี้วูแมน

่วนนุ้ยกลายเป็นผู้นำชุมชนแถวตะเข็บชายแดนเอาจริงเอาจังกับการต่อต้านยาเสพติดและการตัดไม้ทำลายป่าและที่สำคัญยังไม่ทิ้งลายชาติทหารเลยแม้แต่นิดเดียว

0: วนเด็ดพี่สืบก็ผันตัวจากการเป็นพระเอกลิเกที่มีแฟนคลับเหนียวแน่นมาขายครีมหน้าดึงดังทาง IG จนโด่งดังกลายเป็นเศรษฐีน้อยๆในพริบตาเพราะถูกใจบรรดาแม่ยกที่กว้านซื้อมาใช้กันจนเพียบผู้พันสุทธิสารกระหมดอัชลาน่ะเหรอก็ลูกเต็มบ้านหลานเต็มเมืองหัวปีท้ายปีท่าทางจะกลัวไม่มีคนใช้มรดกที่ดินที่สาทรส่วนผมกับผู้กองยอดรักของผมน่ะเหรอ
1: ต้องขอโทษด้วยนะคะพอดีท่านผู้พิพากษาท่านติดธุระอยู่นะคะแต่ค่ะเดี๋ยวจะบอกท่านผู้พิพากษาให้นะคะค่ะพันเสร็จหรือยังจ๊ะ
2: โอ้ยจ้ากำลังปฏิบัติอยู่เลยจ้า
1: ทำไมยังไม่เสร็จอีกช้าจังเลยนะเดี๋ยวก็ไปสุพรรณไม่ทันหรอก
2: เรื่องซักผ้าก็ไม่ให้ซื้อให้ฉันมาซักด้วยมือยังจะมาเร่งอีกตกลงเป็นผู้พิพากษากับทหารรับใช้มันต่างกันตรงไหนเลยเนี่ย
1: นี่แน่เดี๋ยวนี้บ่นเหรอคิดจะบ่นเหรอ
2: ไม่กล้าบ่นหรอกจ้ะผู้กองสั่งอะไรฉันก็ยินดีทำทุกอย่างนะจ๊ะแต่ว่าฉันขอจากผู้กองอย่างนึงได้ไหมจ๊ะ
1: อะไรหรอ
2: ฉันขอหอมแก้มผู้กองสักฟอดหนึ่งให้ชื่นใจได้ไหมจ๊ะ
1: ไม่ได้
2: ไม่ได้ก็ไม่สนจะหอม
1: อย่านะ
2: จะไปไหนผู้กอง
1: อย่านะพันมือมันเล
2: อะอย่านี
1: ้อย่านะ
2: ผู้กอง
1: อย่า
2: จับได้แล้ว
1: อย่านะ
2: มาให้พันหอมซะดี
1: ๆหยุด
2: ไม่ให้หอมหรอโอ้ยแค่นี้ก็ต้องโกรธกันด้วยฉันก็แค่อยากหอมผู้กองเฉยๆอ่ะ

หยุดก่อนไปเอ้า

0: ก๊อตรังนกแท้รอยัลโกไซลิทัลนมแอลลีน
1: ปะการังสีดำคือกระดูกของนางสลายเหรอ
2: ถ้าหลวงพ่อไม่ช่วยพ่อก็ตาย
3: สารรู้เป็นคนจัดการทั้ง

0: ไม่น่าเชื่อเลยนะว่าเราจะมีโอกาสได้มาดูพระอาทิตย์ขึ้นด้วยกันไม่ต้องห่วงนะฉันจะตามหาลูกของเราให้เจอแม้จะต้องพลิกแผ่นดินก็ตามที
1: สายรงรับปากว่าเขาจะหาลูกของเราให้ได้ตอบแทนที่ฉันไม่ฆ่าเขาค่ะ

0: ันยังไม่อยากจะเชื่อใจอะไรแสนหนึ่งแล้วไม่รู้ว่าตอนนี้วางแผนอะไรไว้อีกฉันจะจัดการเรื่องทุกอย่างด้วยตัวฉันเอง
1: ขอบคุณนะคะคุณพงษ์

0: พ่อมาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงครับแล้วรู้สึกตัวตั้งแต่เมื่อไหร่ครับ
1: เมื่อคืน
0: ขอบคุณมากนะ
1: ตรงนี้อีกสักพัก
0: ได้ครับถ้าอย่างนั้นผมจะไปตามหมอนะครับแล้วไปเจอกันที่ห้องนะครับ

0: นี่ถ้ารู้ว่าเข้าโรงพยาบาลแล้วเจ้าทอนดีกับฉันฉันเข้ามานานนั้นอ่ะสงสัยจะต้องขอหมออยู่ต่ออีกสักพัก
1: คุณนารทรรักคุณมากนะคะที่ฉันเคยพยายามทำร้ายคุณเพราะความเข้าใจผิดคุณนารทรเป็นคนช่วยชีวิตคุณไว้นะคะ

0: น่ใจนะว่ามาตอนเช้าแล้วจะปลอดภัยอ่ะนางสันไหลมันยังมาเล่นงานฉันตอนกลางวันแสกๆเลยนะ
1: ไม่แน่ว่าอาจารย์คงจะกลับมาแล้วก็ได
2: ้มาหาใคร
1: อาจารย์คงหรือเปล่าคร
2: ับ ใช่มีธุระอะไร
0: ฉันจะมาหาอาจารย์ให้อาจารย์ปราบผีให้
2: ผีแบบนี้ใช่ไหม

0: อะไร
1: ผีเด็กอ่ะ
2: เจ้าทองมันไม่ทำอะไรคุณหรอกเวลาฉันไม่อยู่บ้านเจ้ากุมารก็จะเฝ้าบ้านให้ฉันมันไม่รู้จักพวกคุณมันก็เลยหยอกแรงไปหน่อยแต่ถ้ามันคุ้นแล้วนะไม่มีอะไรต้องกลัว
3: ผมบอกอาจารย์คงไปแล้วเล่นให้เป็นสะกดวิญญาณนางสลาย
1: ถ้าจัดการมันได้อยากจะได้เงินเท่าไหร่บอกมาฉันทุ่มไม่อั้น
2: นี่เงินถึงแบบนี้นะนางผีที่ชื่อสาหร่าย

0: ้อน
1: ฉันเจออาจารย์ที่หน้าห้องคุณภูมิอะค่ะเห็นพยาบาลบอกว่าคุณพาคุณภูมิมาเอ็กซเรย์ฉันก็เลยตามมาสวัสดีค่ะคุณประการังเป็นยังไงบ้างคะ
2: ฉันดีขึ้นแล้วค่ะ
3: สวัสดีค่ะอาจารย์ปรัชญา
4: สวัสดีครับเรารู้จักกันแล้วครับ
3: ฉันขอตัวกลับห้องก่อนนะคะ

0: หมอครับเธอเป็นอะไรอ่ะ
1: ตอนนี้หมอยังตอบไม่ได้นะครับแต่วันนี้เธอดูซีเซียวมาก
2: แต่เธออดหลับอดนอนเฝ้าคุณภูมิทั้งคืนเลยนะคะคุณหมอ
1: หมอขอเจาะเลือดหน่อยนะครับ
3: จะทำอะไร
1: หมอขอเจาะเลือดหน่อยนะครับ
3: ไม่ค่ะฉันไม่เจาะ
4: คุณภูมิครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีขอบใจนะที่มาเยี่ยมเจ้าธรไม่รู้อยู่ไหน
4: นาราธรอยู่ที่ห้องคุณปักกะลังครับ
5: มีอะไร
4: ผมว่าคุณภูมิน่าจะไปที่ห้องคุณปักกะลังก่อนดีกว่านะครับ
1: ไม่เจ็บหรอกนะครับ
3: ไม่ฉันไม่ได้เป็นอะไรยังไงฉันก็ไม่ยอมให้คุณเจาะเด็ดขาด
1: แต่ว่า
3: ไม่ค่ะคุณไม่เข้าใจหรือไงก็บอกว่าไม่เจาะไง
5: ปักกะลัง
3: คุณภูมิฉันเจาะเลือดไม่ได้ค่ะคุณภูม
5: ิพอดีเธอเป็นโรคกลัวเข็มนะครับ
1: แต่วันนี้เธอดูซีดมากนะครับหมออยากเจาะเลือดเพื่อไปตรวจให้แน่ใจ
5: เดี๋ยวผมจะลองคุยกับเธอให้นะขอให้ทุกคนออกไป
4: คุณภูมิครับงั้นผมขอตัวกลับนะครับ
5: ขอบคุณมากปัญญา
4: ครับ

0: ันคงจะมีโอกาสกอดคุณแบบนี้อีกได้ไม่นานค่ะ
1: ทำไมอะสาหร่ายบอกฉันมาสิว่าทำไม
0: ร่างของปะการังกำลังจะเน่าเปื่อยฉันจะใช้ร่างของเธออีกต่อไปไม่ได้ค่ะ

0: ถ้าไงเดี๋ยวฉันกลับก่อนนะว่าจะเลยไปดูในพงสักหน่อย
1: ขอบใจมากนะเพื่อนยังไงก็ต้องขอฝากเรื่องนี้ไว้ก่อนนะเพราะว่าช่วงนี้ฉันก็ต้องยุ่งกับคุณพ่อ
0: เฮ้ยไม่เป็นไรเดี๋ยวได้ความคืบหน้ายังไงเนี่ยฉันจะรีบบอกแกนะ
1: นะขอบใจมากนะ
2: สวัสดีค่ะอาจารย
0: ์สวัสดีครับงั้นฉันไปก่อนนะไปเจอกัน
3: วัยรุ่นบริเวณลานจอดรถชั้นใต้ดินของตึกร้างแห่งหนึ่งซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นแหล่งมั่วสุมของกลุ่มวัยรุ่นเสพยาและก่อนที่ทั้งสองจะเสียชีวิตได้มีคนเห็นหญิงสาวคนหนึ่งเข้าไปในตึกร้างแห่งนี้ก่อนและหลังจากเกิดเหตุการณ์ก็ไม่มีใครเห็นผู้หญิงคนนี้อีกเลย
4: ฆ่ากันไม่เว้นแต่ละวันสังคมสมัยนี้น่ากลัวจริงๆนะคะ
3: ผู้หญิงคนนี้จะเกี่ยวข้องกับการตายของทั้งสองคนหรือไม่และนี่คือภาพจากกล้องวงจรปิดที่เห็นผู้หญิงที่ทางตำรวจต้องการสอบปากคำเธอได้มาซื้อของที่แผงขายหมูก่อนที่เธอจะเดินหายเข้าไปในตึกร้างค่ะ
4: เห็นแต่ข้างหลังแบบนี้ถ้าไม่สนิทกันจริงๆอ่ะใครจะไปจำได้คุณว่าไหมคะ
1: ก็จริงนะเราไปเถอะ
5: ถึงเวลาที่เราต้องลากันแล้วจริงๆค่ะคุณภูม
6: ิแล้วทำไมที่ผ่านมาเธอถึงใช้ร่างของเขาได
5: ้ร่างของปะการังจะคงสภาพอยู่ได้ต้องใช้เลือดค่ะ
6: เลือด
5: ฉันก็เพิ่งรู้ตอนที่คุณโดนเศษใจกันบาด

0: 动车。
1: ถึงพวกมันสมควรตายแต่ฉันก็บาปค่ะแล้วฉันไม่อยากบาปอีกแล้ว
2: สลายสลายสลายทำใจดีๆไว้นะฉันจะทำทุกวิถีทางเพื่อจะรักษาร่างปะการังไว้ไม่ว่าด้วยวิธีไหนก็ตามเธอจะต้องไม่เป็นไรนะสลาย
3: คุณครับคุณปะการังเขาเป็นยังไงบ้างครับ
4: ปะการังช็อกหมดสติไปแล้วค่ะ

0: พิ่งขอเจาะเลือดคุณปะการังไปตรวจก่อนนะครับ
1: ไม่ได้จะรักษาร่างเธอไม่ได้โดยที่เธอไม่ต้องไปฆ่าใคร
2: จริงๆเหรอคะใจไม่ยอมมา
3: วันนี้เลิกดีวันอังคารเซ็นสัญญาเลย
4: วันอังคาร
3: ไปไหน
5: ไป KFC
3: ดิวผู้

0: กลับมาคุ้มตามคำเรียกร้อง10ชิ้น199บาทถึง22ธันวาคมนี้
1: เขาว่ากันว่าลองออนน่ะทำให้รักแร้ดำ
2: เลิกหน่อยกับความเชื่อเก่าลองนี่ Nivea Extra Bright Gen ใหม
3: ่รวมพลัง HA
4: และวิตซีเข้มข้น
3: ช่วยผลัดเซลล์ผิวเก่า
4: พร้อมผิวดูไบรท์ใส
3: ผู้ทดลองใช้รู้สึกเห็นผลจริงใน5วัน
4: Nivea Is For Skin
5: เพื่อผิวนุ่มนวลอ่อนโยนใช้สบู่สมุนไพรอิงออนสบู่สมุนไพรสกัดผสานน้ำมันธรรมชาติ 100% ขึ้นก้อนใหม่กับอิงออน
6: พี่ฟ้าเปลี่ยนหลายช็อตช็อตผมแกรมช็อตเจนซีช็อตสายเก่าผมเลยพรุนเสียฟ้ามีซันซิลพาวเวอร์บอนด์ทรีทเมนต์ใหม่ที่ผสานเปปไทด์รีแพคคอมเพล็กซ์กู้ผมพรุนเสียให้สวยปังในช็อตเดียวลองเลย
7: คุณอาจเห็นการเล่นสนุกแต่เขากำลังเรียนรู้ S26 Go 3มีดีที่สุดผสมอัลฟาสตริงโกไมอีลินทุกการเรียนรู้ยิ่งใหญ่เสมอ S26 Go 3ผสมอัลฟาสตริงโกไมอีลิน
8: เทพไทยป้องกันฟันผุได้เหรอครับ
9: ได้สิคะเทพไทยมีทั้งฟลูออไรด์และสมุนไพรเข้มข้นซึ่งป้องกันฟันผุได้ดีดูแลทั่วถึงทั้งช่องปากแม้ใช้แค่นิดเดียวเราจะบีบเต็มแปรงให้เปลืองทำไมล่ะคะ
8: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
9: มีรสอ่อนโยนด้วยค่ะ
10: ป้าพาจิมา
11: Head and Shoulders ใหม่เธอมีรังแคหรอ
12: มีมี
13: Head and Shoulders ใหม่ช่วยกระจัดรังแคและปกป้องหนังศีรษะนานถึง48ชั่วโมงใช้ Head and Shoulders เป็นประจำช่วยกระจัดรังแค
14: เพราะการเป็นทนายนี่แหละก็เลยทำให้มันรู้จักใครหลายๆคนจนได้ทำธุรกิจ
15: ธุรกิจมืด
16: ที่จะทำงานใหญ่ใจมันต้องใหญ่ด้วยทุกอย่างเรียบร้อยแน่นอน
17: ฉันห่วงเธอมากนะจิต
18: ปากก็บอกว่าห่วงแต่ไม่เห็นคิดที่จะเดินหน้าทำอะไรเลยทั้งๆที่ก็ไม่ได้เป็นน้าหลานกันแล้วถ้าอย่างนั้นจิตจะมั่นค่ะ
17: ไม่ได้นะจิตฉันไม่ยอม
19: ชาตรีคืนนี้20นาฬิกา30นาที
20: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
21: ในฝันลูกเป็นซูเปอร์ฮีโร่ถ้าไม่เป็นหวัดก็คงฝันดีทั้งคืนวิกซ์วาโปรับออยเมนต์บรรเทาอาการไอคัดจมูกปวดหัวและปวดเมื่อยกล้ามเนื้อจากหวัดวิกซ์วาโปรับออยเมนต
22: ์กาเซนเวเฟอร์สอดไส้ครีมรสช็อกโกแลตเค็มเอนจอยไปกับรสชาติกัดเส้นอร่อยเข้มเต็มชิ้นยูโร
23: ผมยังเป็นพี่มอสอยู่ในวงการ
24: แพนก็ยังเป็นน้องแพนอยู่ค่ะ
23: เพราะเราปิดผมขาว
24: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลค่ะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
23: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มสาวขึ้น
24: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
23: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
25: ปิดภูเขาไฟคะทำไงให้เหมือนของจริงนะ
7: ใหม่โฟร์มอสโอเมก้าสมาร์ทซูเปอร์โกลด์วันพลัสมี DHA 30มิลลิกรัมพร้อม 2FL และกอสยิ่งเรียนรู้ยิ่งได้ค้นพบ
25: ภูเขาไฟลาวา
7: โฟร์มอสโอเมก้าสมาร์ทซูเปอร์โกลด
25: ์ฟันผุเยอะเลย
26: บีบยาสีฟันยังไงคะเนี่ย
27: มีนิดเดียว
26: ผู้ใหญ่ต้องบีบเต็มแปลงบีบน้อยไปอาจไม่ทั่วถึง
27: อ๋อ
28: ต้องบีบเต็มแปลง
29: เพื่อโฟร์ไลท์ที่มากกว่าเพื่อโฟร์เก
30: เพราะของขวัญไม่ใช่อะไรก็ได้เลือกสกอตรังนกแท้จากถ้ำธรรมชาติ 100% ในวันแม่

0: ผมขอเจาะเลือดคุณปะการังไปตรวจก่อนนะครับ
1: ไม่ได้
0: ผมทราบดีนะครับว่าคุณปะการังเนี่ยเขากดเข็มฉีดยาแต่ตอนนี้เธอกำลังสลบอยู่ไม่มีปัญหาอะไรแล้วครับเราใช้เวลาแค่ครู่เดียวเอง
1: ยังไงก็ไม่ได
0: ้คุณก็เห็นไหมครับว่าคุณปะการังอ่ะไม่สบายมากผมว่าเธอซีดผิดปกติบางทีอาจจะต้องให้เลือดก็ได้นะครับ
1: ให้เลือด
0: ใช่ครับ
1: ทั้งนั้นให้ได้เลย
0: ไม่ได้ครับผมต้องเอาผลเลือดเนี่ยไปตรวจก่อนไม่ใช่อยากจะให้ก็ให้ครับ
1: เดี๋ยว
0: ถ้ายิ่งช้าเนี่ยจะยิ่งแย่นะครับ
2: ผมขอคุยกับคุณพ่อสักแป๊บนึงนะครับ

0: ตอนนี้คุณพ่อกับผมก็อยู่กันแค่สองคนนะคุณพ่อพอจะบอกความจริงกับผมได้หรือยัง
1: ความจริงอะไร
0: คุณประการังเขาเป็นอะไรกันแน่ทำไมคุณพ่อกับคุณประการังไม่ยอมให้หมอเขาเจาะเลือดที่ผ่านมาผมจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับเรื่องผู้หญิงของคุณพ่อเลยนะครับแต่กับประการังอ่ะผมรู้สึกว่ามันไม่เหมือนกันเขาไม่ได้เหมือนคนอื่นเขาผมไม่รู้จะอธิบายยังไงแต่ว่าคุณประการังเขาทำให้ผมรู้สึกว่าผมเคยคุ้นเคยเขามาก่อนเหมือนผมเคยรู้จักเขามาก่อน
1: แกรู้สึกงั้นจริง
0: ใช่ครับและที่สำคัญนะเขาเป็นคนที่ดีและเป็นคนที่ห่วงคุณพ่ออย่างจริงใจ
1: จะไม่โกรธ
0: ถ้าเป็นเมื่อก่อนนะผมคงโกรธที่ผ่านมาผมเคยโกรธคุณพ่อทั้งหลายเรื่องโดยเฉพาะคุณแม่ตั้งแต่วันที่ผมเกือบจะเสียคุณพ่อไปครับมันทำให้ผมรู้สึกว่าถ้าผมเสียคุณพ่อไปอ่ะผมคงจะอยู่ไม่ได้อ่ะผมเลยตัดสินใจว่าถ้าคุณพ่อหายอะไรที่ทำให้คุณพ่อมีความสุขผมก็จะยอม

0: แล้วตอนนี้พ่อจะบอกผมได้ไหมอ่ะประกันหลังนู้นคือใครอ่ะ
1: แกจะเชื่อหรือเปล่าว่าท่านบอกว่าประกันหลัง
2: จะทักมาไงวะ
3: นี่แกความจำเสื่อมหรือเปล่านี่มันโรงพยาบาลของฉันแล้วตึกที่แกนอนอยู่เนี่ยแกก็บริจาคเงินให้กับโรงพยาบาลไงล่ะ
2: โรงพยาบาลแกนี่ลูกชายฉัน
0: สวัสดีครับ
3: ไม่ต้องเป็นห่วงนะครับพ่อของคุณช่วยเหลือผมมาเยอะมากเดี๋ยวผมจะสั่งโรงพยาบาลให้ดูแลเป็นอย่างดีที่สุด
0: ขอบคุณมากครับ
4: ขอโทษนะคะคุณประการังรู้สึกตัวแล้วค่ะ
3: มีปัญหาอะไรหรือเปล่าถ้ามีอะไรให้ฉันช่วยก็บอกได้เลยนะ
1: ธนาธรช่วยไปดูประการังแทนพ่อหน่อยเดี๋ยวพ่อขอคุยกับเพื่อนสักครู่เดี๋ยวตามไปฉันมีเรื่องให้แกช่วยนะ

0: ้าคุณมีปัญหาอะไรก็บอกผมได้นะ
1: นั่นสิคะเราจะได้ช่วยกันคิดช่วยกันแก้ไข
2: ฉันอยากพบคุณภูม
3: ิฉันอยู่นี่ปะการัง

0: ขอโทษนะคะ
1: ขอบคุณมากครับคุณพยาบาลจะถอนแกกลับไปพักผ่อนเถอะแต่ทางนี้พ่อจัดการเอง
2: แต่ถ้าคุณประการังเขาไม่ยอมเจาะเลือดเขาก็จะแย่นะครับ
1: พ่อรู้
0: ดาโทรมาค่ะอยากจะคุยกับคุณเรื่องเพื่อนนะคะ
2: ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวผมกับไข่มุกขอกลับไปก่อนนะครับ
1: ขอบใจนะสนุกไข่มุก
0: ค่ะฉันกลับก่อนนะคะขอบคุณค่ะ

0: ันอยากจับมือคุณไว้แบบนี้จนกว่าฉันจะสัมผัสไม่ได้อีก
1: ไม่ต้องห่วงนะเราจะจับมือกันอย่างนี้ตลอดไปฉันมีวิธีที่จะรักษาร่างเธอไว้ได้โดยที่เธอไม่ต้องไปฆ่าใครจะได้ไม่เป็นบาปติดตัว
0: จริงๆเหรอคะ

0: ใหม่ Galaxy C48 Ultra อัพเลเวลการพับและ Galaxy C48 ไซส์ใหม่ก่อนใครจองเลย
1: ผมขาดร่วงเหรอยาไม่กลัวหรอกใหม่แพนทีนแชมพูสูตรไบโอตินผสานโปรวิตามิน B5 และไบโอตินช่วยให้รู้สึกผมแข็งแรงขึ้นช่วยฟื้นบำรุงผมที่ถูกทำร้ายนาน3ปีนี่แหละผมแพนทีนใหม่แชมพูสูตรไบโอติน
2: ทีเด็ดเปิดพิสดารง่ายๆที่บ้านลองดูครับ
3: น้ำปลาตำนัวลุยเลยนะคะ
4: เค็มอีกคำต่อยคำเอ้าหมดอร่อยหยุดไม่ได้น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัวมีตำนัวตำแซ่บด้วย
5: ชิมซะหมดเลย
6: นี่ชุดแม่คะ
7: ก็หนูอยากหอมเหมือนแม่ไงคะ
8: ต้องนี่ใหม่บรีทคอมฟอร์ตเฟลแฮปปี้ด้วยพลังแคมโมไมล์ไมเซล่าช่วยขจัดคราบและลดกลิ่นอับหอมฟุ้งละมุนติดผ้าหอมแฮปปี้ทั้งบ้านลองเลย
9: ยาธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
10: เฮโมวิทโกมีวิตามินและเกลือแร่รวม15ชนิดยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละ1เม็ดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
11: อร่อยคำติดคำจนรำคาญขอเทคฟันปลอมให้พร้อมก่อน
12: ลดปัญหากวนใจด้วยครีมติดฟันปลอม Polident Max Toll and Seal ใหม่ติดแน่นนาน12ชั่วโมงลดเศษอาหารติดใต้ฐานฟันปลอมได้5เท่าก
13: ล้าเคี้ยวกล้ากิน
12: พูดแท้ฟันปลอมเลือก Polident
14: คุณต้องทำงานให้ผมเข้าไปอยู่กับพวกของนายโอ๊คโอ๊คคือผู้มีอิทธิพลมีส่วนกับการค้ายา
15: ไม่มีเรื่องยาเลยครับท่านพี่เขาดูเป็นคนดีด้วยซ้ำ
14: มึงไม่ใช่แค่ลูกน้องกูมึงเป็นน้องกูเพื่อนกูหนึ่งทีคนที่กูรู้สึกว่ากูไว้ใจได้ทั้งชีวิต
15: มันนัดเจอใครวะ
14: ยอมฝน
15: แต่ถ้าฝนกลับมาทำคดีนี้ฝนก็ต้องกลับไปคบกับพี่เขาใช่ไหม
16: มันไม่มีทางอื่นแล้วถ้ามีเขาคงไม่ต้องส่งดอมเข้าไปหรอก
15: ดอมน่าจะเจอทางที่ทำให้พี่โอ๊คโดนจับได้แล้วนะ
14: มึงไม่มีน้องกูมึงนี่นะมึงเป็นน้องกูมึงพูดมาให้หมดเลย
15: พี่ฆ่าผมเลย
17: สองหัวใจจันทร์อังคาร 20:30 นเริ่ม 11 สิงหาคม
18: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
19: คุณอาจเห็นการเล่นสนุกแต่เขากำลังเรียนรู้ S26 Go 3มีดีที่สุดผสมอัลฟาสปริงโกไมอีลินทุกการเรียนรู้ยิ่งใหญ่เสมอ S26 Go 3ผสมอัลฟาสปริงโกไมอีลิน
20: เมื่อไซต์ทำไมมีความกดรีโมทเห็นแสงกระจายมาแต่ไกลเล็กซูเปอร์โนวา Once I'm on the stage, crowd's about to quake The one that knows when I should make it out Yeah, alright, okay
21: อุณหภูมิประเทศไทยอาจพุ่งสูงหนังศีรษะคันและรังแคใหม่เคลียร์ไอซ์คูลเมนทัลยันลงมากถึง4องศาช่วยสยบรังแคมั่นใจ 100% เคลียร์แค่สระก็เย็นสุดขั้ว
22: เดี๋ยวซีนต่อไป
23: กลิ่นปากหมา
24: ขาโดนเมาส์ต้องดาลี่ดับเบิ้ลแอคชั่นยาสีฟันสุดมิ้นคราฟที่คิดคัดสกัดจากมิ้นสองชนิดเข้มข้นช่วยดับกลิ่นปากหอมทันทีเลยครับและอีกสูตรยาสีฟันผสมน้ำยาบ้วนปาก
25: เพราะของขวัญไม่ใช่อะไรก็ได้เลือกสกอตรังนกแท้จากถ้ำธรรมชาติ 100% ในวันแม่
26: Life Verse ปรับเปลี่ยนเพื่อดูแลคุณในทุกช่วงชีวิตไทยประกันชีวิต
27: ขอบใจนะขอบใจนายจริง
28: ถึงนายจะไม่ยอมบอกฉันว่าเอาเรื่องพวกนี้ไปทำอะไรแต่ฉันก็เชื่อนะว่าคนอย่างนายจะไม่ทำเรื่องที่ไม่ดีแน่ๆ
27: ขอบใจที่เชื่อใจกัน

0: คุณทำได้ไงอะคะ
1: จอทัศน์เนี่ยเกือบเคยล้มละลายฉันเคยช่วยไว้คราวนี้ขอความช่วยเหลือเขาก็เลยรีบช่วย
0: ขอบคุณมากเลยนะคะคุณภูมิ

0: สวัสดีครับคุณมานะคุณดา
1: สวัสดีครับ
0: คุณดารู้แล้วหรือครับว่าเจอกับสาหร่ายได้ที่ไหนอ่ะ
2: ค่ะดามานั่งคิดทบทวนดูดามั่นใจว่าไม่ผิดที่แน
3: ่ที่ไหนหรอดา
2: บ้านชายทะเลของเธอไง
3: จริงด้วยตอนที่เธอเจอสาหร่ายครั้งแรกก็ที่นั่นบางทีที่สาหร่ายหายตัวไปอาจจะไปอยู่ที่บ้านชายทะเลก็ได
0: ้ถ้างั้นขอรบกวนคุณดาไปด้วยกันนะครับ
4: คือว่าดาเขาพร้อมอยู่แล้วล่ะครับถ้างั้นเนี่ยเราออกเดินทางกันเลยมั้ยครับ
0: ได้ครับ
5: ไอ้ตังค์สมกูทำมาเนี่ยโอ้โห
6: หนังผีตัวนี้มันร้ายไม่ใช่เล่น
7: หมายความว่าอาจารย์สะกดวิญญาณมันไม่ได้เหรอคะ
6: คนอย่างอาจารย์คงถ้าลงมือแล้วไม่มีผีตัวไหนรอดไปได้หรอกคุณนายค่าใช้จ่ายในการปราบวิญญาณไร้ลายแบบนี้คงต้องมากหน่อยนายจะสู้ไหวหรือเปล่า
7: อยากได้เท่าไหร่พูดมาเลย
6: 500,000
7: ฮะ
8: อะไรนะ
7: เกินไปหรือเปล่า
6: ห้ามต่อห้ามพอดถ้าจ่ายครบจะจัดการให้
8: แล้วถ้าเราจ่ายไปแล้วอาจารย์ปราบไม่ได้เราไม่ต้องเสียเงินฟรีเหรอ

0: ดูให้ดีนะนางผีตายทั้งกลมทั้งเฮียนและกระดุกร้าย
1: แล้วอาจารย์เรียกมันมาทำไม
0: ดูให้ดีนะฉันจะสะกดวิญญาณให้เป็นทาสรับใช้นี่ที่มา
2: ไปแล้วเนี่ยอาจารย์
0: ข้าสะกดวิญญาณให้เป็นทาสรับใช้แล้วทีนี้ต้องการน้ำมันพายก็เรียกมันออกมาแล้วก็ลดน้ำพายไปใช้งานเห็นฝีมือหรือยังแต่ถ้าไม่แน่ใจกลับไปซะ
1: เดี๋ยวฉันจะไปถอนเงินให้อาจารย์เดี๋ยวนี้ล่ะค่ะ
2: คุณ
1: มาเถอะนะ

0: เฮ้ยคุณจะให้เงินอาจารย์ 500,000 จริงๆเหรอ
1: ทำไม
0: ผมว่ามันมากเกินไป
1: ตอนแรกฉันก็คิดอย่างแกนี่แหละแต่พอเห็นฝีมืออาจารย์คงแล้วเนี่ยฉันไม่เสียดายหรอกฉันเชื่อว่ายังไงซะอาจารย์คงต้องจัดการวิญญาณนางสลายได้แน่แน
0: ่ผมว่านะ
1: แกไม่ต้องเอาความคิดเห็นอะไรทั้งนั้นสำหรับ500,000แล้วเนี่ยมันแลกกับชีวิตของฉันมันคุ้มยิ่งกว่าคุณถ้าฉันจัดการมันไม่ได้มันก็ต้องมาฆ่าฉัน

0: ตอนที่เธอเจอวิญญาณสาหร่ายที่นี่เธอเจอตรงไหน
1: ห้องน้ำชั้นบน
2: ถ้างั้นเราเริ่มกันที่นั่นเลยดีไหมครับ

ยืนอยู่ข้างดาตลอด

0: ันจะทำทุกอย่างเพื่อให้เธอได้อยู่ตลอดไปไปจะต้องแลกด้วยชีวิตก็ไป
1: คุณครู
2: โบทั้งเหม็นทั้งเนอะคุมผมไว้ก่อน
3: ไม่ต้องลองรีจอยสิหอมสดชื่นผสานออยล์คอมเพล็กซ์สารช่วยบำรุง10เท่ารู้สึกช่วยคุมผมชี้ฟูยาวนาน48ชั่วโมงให้ผมเรียบลื่นหอมนานลองรีจอยสเลย
4: นี่ทุ่มเขาไฟคะทำไงให้เหมือนของจริงนะ
5: ใหม่ Formos Omega Smart Super Go 1 Plus มี DHA 30มิลลิกรัมพร้อม 2FL และกอสยิ่งเรียนรู้ยิ่งได้ค้นพบ
4: ทุ่มเขาไฟลาวา
5: Formos Omega Smart Super Go
6: ใหม่กาแฟซูเปอร์ดับเบิลแบล็กเพิ่มปริมาณกาแฟ 40% ความเข้มที่ดับเบิลได้อีกไม่ว่าวันนี้จะต้องลุยสู้หรือไปต่อใหม่กาแฟซูเปอร์ดับเบิลแบล็กเข้มได้อีก
7: Toyota Blue Fill ดีลสุดคุ้มคุ้มต่อ1สแกนเลือกรับส่วนลดสูงสุด 10,000 บาทรวม450ล้านบาทคุ้มต่อ2ลุ้นเพิ่มบัตรกำนันส่วนลดรับยอดสูงสุด 100,000 บาททุกสัปดาห์รวมกว่า20ล้านบาททั้งหมดรวมกว่า470ล้านบาทถึง31สิงหาคมนี
8: ้ทุกเช้ามีเรื่องจัดการดื่มแบรนด์มีคาโนซีนและวิตามิน B12 วิตามิน B12 มีส่วนช่วยในการทำงานตามปกติของระบบประสาทและสมองแล้วไปพลัสความสุขให้กับใจดื่มแบรนด์
9: ฟังพี่เวลาพูดถึงเทพไทยแล้วยังคิดอยู่เลยนะครับว่ายาสีฟันอะไรจะดีขนาดนั้นแต่พอได้ใช้โอ้โหปากสะอาดมากสะอาดแบบไม่เคยรู้สึกมาก่อนเลยครับ
10: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
9: หลอดหนึ่งใช้นานจนลืมคุ้มจริงๆครับ
10: ใหม่รสอ่อนโยนเฟรชฟู้ดเฟรชมินต
11: ์ครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
10: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิล
12: ครบคุ้มขนองยาบริดจ์จอยรับสูงสุดรวม 3,200 บาท
13: คุ้มทุกการใช้งานถึง31สิงหาคมนี
14: ้ครบไวคุณได้ที่ครบ
15: จะเข้าหรือไม่ครับเข้าไปนะครับโอ้โหเรียบร้อยไปเลยครับเข้าไปที่ครบพิษเข้าไปแล้วคุ้มจริงๆครบ
16: พิษ
17: น้องหมาจอยพี่เหมียวจอย
18: พร้อมมั้ง
19: น้องเอ็นจอยแคทเอ็นจอยจากเวทาโกรให้ทุกมื้อคือการช่วยปกป้อง
20: ช่วยเสริมภูมิคุ้มกัน
21: ขนสวยช่วยย่อยและดูดซึมดี
22: สาธารณช่วยเสริมภูมิคุ้มกันแคทเอ็นจอยน้องเอ็นจอย
23: แสงแดดทำร้ายผิวคุณใช่ไหม UV ทำผมเสียเช่นกันใหม่ Dove UV Repair and Glow มีเฟอร์รูลิกแอนตี้ออกซิแดนต์ช่วยฟื้นบำรุงผมเสียจาก UV 99% เพื่อผมเงางาม8เท่าใหม่ Dove UV Repair and Glow

กลัวนะพี่ยืนอยู่ข้างดาตลอด

ณสาหร่ายคุณอยู่ที่ห้องนี้หรือเปล่าคะคุณต้องการให้ฉันช่วยไม่ใช่เหรอคะฉันพร้อมแล้ว

0: โทษนะคะคุณธนาธร
1: ไม่เป็นไรครับจริงๆผมต้องขอขอบคุณคุณดามากกว่าที่เสียสละเวลามา
0: ไม่เป็นไรหรอกค่ะจริงๆแล้วคุณสาหร่ายก็มีบุญคุณเคยช่วยชีวิตฉันไว้ฉันสมควรจะช่วยเหลือเธอบ้าง
2: ดาเคยเจอคุณสาหร่ายครั้งแรกที่นี่แสดงว่าวิญญาณของคุณสาหร่ายนี่น่าจะผูกพันกับบ้านหลังนี
3: ้มุกก็คิดเหมือนกันนะคะตอนนั้นที่เธอเข้าสิงดาเธอพยายามถามเรื่องบ้านเรื่องลูกกับพวกเราแต่ก็ไม่มีใครเข้าใจ
4: ขอนะครับลูกของคุณสาหร่ายเนี่ยเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงครับ
1: ผมก็ไม่ทราบอ่ะที่ผมรู้ว่าสาหร่ายเขามีลูกก็เป็นเพราะว่าคุณบุญทรงเขาบอกอ่ะบางทีอ่ะลูกสาหร่ายอาจจะตายไปพร้อมๆกับเธอแล้วก็ได้

0: เสร็จแล้วใช่ไหม
1: ครับหลวงพ่อมีอะไรจะใช้ผมอีกบอกได้เลยนะครับ
0: ไม่มีแล้วล่ะรีบไปอาบน้ำอาบผ้าให้ตัวสะอาดแล้วก็เก็บข้าวของเครื่องใช้ที่จำเป็น
1: หลวงพ่อรับนิมนต์ไปค้างที่อื่นอีกแล้วเหรอครับของผมล่ะครับ
0: ไปรีบไปซะแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ตามไปหาหลวงพ่อที่โบสถ์นะ
1: ครับขอบคุณครับ
0: นับตั้งแต่วันนี้ชีวิตของเจ้าก็จะได้พบแต่สิ่งดีๆที่เจ้าควรได้พบมานาน

0: ท่าทางดีขึ้นมากเลยนะครับ
1: ผมรู้สึกแข็งแรงขึ้นแล้วครับ
0: แล้วตกลงคุณภูมิเนี่ยจะตัดสินใจเรื่องคุณประการังยังไงครับเพราะหมอเกรงว่าคุณประการังจะ
2: ฉันหายดีแล้วค่ะกำลังจะเช็ดตัวให้คุณภูมินะคะ
0: เป็นไปได้ยังไงก็คุณไม่สบายมาก
2: โรคของฉันมันเป็นเองแล้วก็หายเองได้ค่ะแค่ต้องใช้เวลานิดหน่อย
0: คุณเป็นโรคอะไรกันแน
2: ่ฉันก็ไม่ทราบค่ะแต่ว่าเป็นมานานแล้ว
1: ก็เพราะแบบนี้แหละครับผมถึงบอกคุณหมอว่าไม่ต้องเจาะเลือดเธอหรอกให้เธอพักสักพักเดี๋ยวจะดีขึ้นเอง
2: แต่ถ้าคุณหมอยังคล่องใจจะลองตรวจร่างกายฉันอีกรอบก็ได้นะคะ

0: เห็นไหมคะฉันบอกแล้วว่าฉันไม่ได้เป็นอะไร
1: แปลกมากเมื่อเช้าผมยังเห็นคุณอาการน่าจะร้ายแรงชีพจรก็เต้นอ่อนหน้าตาก็ซีดเซียว
0: คุณหมอคะถ้าอย่างนั้นเนี่ยฉันขอออกจากการเป็นคนไข้เลยนะคะ
1: ถ้าไม่มีปัญหาอะไรเนี่ยผมขอให้คุณออกพร้อมคุณภูมิได้ไหมครับ
0: คุณหมอกลัวว่าฉันจะเป็นอะไรขึ้นมาอีกเหรอคะ
1: ใช่ครับการไม่ได้ขอแก
0: ้แล้วคุณภูมิจะออกจากโรงพยาบาลได้เมื่อไหร่คะ
1: ถ้าพรุ่งนี้ผลเอ็กซเรย์ไม่มีอะไรผิดปกติเนี่ยก็ออกได้เลยครับ
0: ได้ค่ะงั้นฉันจะออกจากโรงพยาบาลพร้อมคุณภูมิค่ะ
2: เคสของเธอนี่หมอต้องไปเปิดตำราดูกันใหม่เลยนะ
3: ฉันต้องขอบคุณคุณภูมิมากเลยนะคะที่รักษาร่างนี้ไว้ให้
2: ต้องเป็นแบบนี้ก็เพราะฉันฉันจะทำทุกอย่างเพื่อให้เธอได้อยู่ตลอดไปแต่จะต้องแลกด้วยชีวิตครับ
3: คุณภูมิ

0: ยากจะไปเกาะกะโหลกนะคะ
1: ผมกำลังจะไปที่นั่นพอดีเลยถ้าคุณไม่รังเกียจเนี่ยเราเดินทางไปด้วยกันก็ได้นะครับ
2: ตอนนี้แพทก็มีแผนที่จะกอบโกยสมบัติของคุณแมนเข้ากระเป๋าเราสองคนไง
3: ความโลภจะนำพวกมันไปสู่ความตายโดยไม่รู้ตัว
4: เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย

0: มัยไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไปไปพร้อมคุณธรรม
1: นนไม่ได้ทำคุณธรรมเอาไปทำกันเอง
2: หากคุณมีอาการแสบท้องอาหารไม่ย่อยเพราะกรดไหลย้อน
3: ต้องวันเกิดออกฤทธิ์2คนไก่ช่วยลดกรดในกระเพาะป้องกันกรดไหลย้อนกรดไหลย้อนวันไหนต้องวันเกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนและลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
4: ผมขาดร่วงเหรอยาไม่กลัวหรอกใหม่แพนทีนแชมพูสูตรไบโอตินผสานโปรวิตามิน B5 และไบโอตินช่วยให้รู้สึกผมแข็งแรงขึ้นช่วยฟื้นบำรุงผมที่ถูกทำร้ายนาน3ปีนี่แหละผมแพนทีนใหม่แชมพูสูตรไบโอติน
5: แม่เป็นคนเอาแหวนไปทิ้งใช่ไหมคะ
6: นี่เราเห็นแหวนนั่นดีกว่าแม่อย่างนั้นเหรอ
7: ทนแอปไม่ไหวก็เลยระเบิดออกมาแล้วใช่ไหม
6: นี่มันเป็นแผนของแกเหรอ
8: ถ้าเกิดว่าเพชรันอยากพูดอยากระบายอะไรอ่ะนีนก็อยู่รับฟังตรงนี้เสมอนะ
9: แค่ได้กอดน้องนีนพี่ก็โอเคแล้วแหละ
10: วาดฝันวันวิวาศุกร์20:30 น.
11: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
12: สนับสนุนโดยใบมีโยเกิร์ตสมูทตี้ฟรีสไดร์
13: เจ้าซักฟอกเล่นใหญ่แจกจริงเมื่อช็อปของอร่อยภายในงานลุ้นรับมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าและจักรยานไฟฟ้ามูลค่ารวมกว่า 300,000 บาทตั้งแต่วันที่24-31กรกฎาคมนี้งานนี้ไม่มาไม่ได้แล้วรวมร้านอร่อยกว่า100ร้านค้ากว่า 1,000 เมนูฟินกับทัพนักแสดงและพิธีกรช่อง3ที่ยกขบวนมาสร้างความสุขทุกวันพบกันที่ Alive Park Hall ชั้นจีศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค
14: เจ้าแซ่บมากค่ะ
15: อุณหภูมิประเทศไทยอาจพุ่งสูงหนังศีรษะคันและรังแคใหม่เคลียร์ไอซ์คูลเมนทอลยันลงมากถึง4องศาช่วยสยบรังแคมั่นใจ 100% เคลียร์แค่สะก็เย็นสุดขั้ว
16: Excuse me Who's that
17: Online data tracker follows me everywhere I browse

0: พี่ฟ้าเปลี่ยนหลายช็อตช็อตผมแกรมช็อตเจนซีช็อตสายเก่าผมเลยพุ้นเสียฟ้ามีซันซิลพาวเวอร์บอลทรีทเมนต์ใหม่ที่ผสานเปปไทด์รีแพคคอมเพล็กซ์กู้ผมพุ้นเสียให้สวยปังในช็อตเดียวลองเลย
1: YD C-Lion 5 DMI Super PHEV เตาแก๊สเตาไฟฟ้าและเครื่องดูดควัน Lucky Frame
2: สวัสดีครับข่าวนอกลู่มาแล้ววันนี้เริ่มต้นที่สตูล
3: พาไปสวนทุเรียนชื่อติดหูจำง่ายชื่อสวนทุเรียนควนไข่หดที่หมู่หนึ่งตำบลปามพัฒนาอำเภอมะนังจังหวัดสตูลคนตั้งชื่อสวนนี้คือคุณวิชัยรัตน์นวลใหม่หรือโกปอเจ้าของสวนคำว่าควรเป็นภาษาใต้แปลว่าเนินส่วนคำว่าไข่หดมีความหมายว่าอะไรไปฟังโกปอครับ
4: ทำคนเดียวสร้างสรรค์มาคนเดียวแล้วผมเลยคิดว่าตั้งชื่อเทียมติดหัวควรไข่หดต้องเดินขึ้นเดินลงเกือบวันละ3ทีเทียบครับอาจจะสูงกว่านะระดับน้ำทะเล700กว่า
3: ไข่หดเป็นจำนวนของคนใต้ที่ใช้เปรียบเปรยถึงความเหนื่อยสุดๆโกปอบอกว่าตัวเองดูแลสวนทุเรียน300ต้นบนเนื้อที่10ไร่คนเดียวต้องเดินขึ้นลงเนินสูงในสวนคนเดียววันละประมาณ 3-4 เที่ยวเหนื่อยสุดขีดเพราะสวนทุเรียนอยู่บนนูนเนินสูงกว่าระดับน้ำทะเล700เมตรทุเรียนที่ปลูกคือทุเรียนพันธุ์มะนังเป็นทุเรียนที่ปลูกในพื้นที่อำเภอมะนังซึ่งขึ้นชื่อเรื่องเนื้อหนาเม็ดรีบรสชาติหวานมันฟังคำบรรยายของคนที่ได้ทานทุเรียนมะนังของสวนควนไข่หดครับ
5: หวานมันนุ่มเนื้อนุ่มครีมมี่
3: โกปอบอกว่าทุเรียนที่สวนเนื้อแน่นเม็ดรีบรสชาติหวานมันและปลอดภัยต่อผู้บริโภคจุดเด่นของสวนคือการดูแลแบบใส่ใจทุกขั้นตอนเน้นการใช้น้ำหมักชีวภาพและวัตถุดิบจากธรรมชาติเป็นหลักหากจะเป็นต้องใช้สารเคมีก็จะนำมาหมักก่อนเพื่อลดความเป็นอันตรายการเน้นผลิตทุเรียนคุณภาพดูแลอย่างพิถีพิถันจึงสามารถกำหนดราคาขายเองที่กิโลกรัมละ140บาทสูงกว่าราคาตลาดทั่วไปโดยไม่ต้องพึ่งพาแม่ค้าคนกลางและมีลูกค้าสั่งจองล่วงหน้าเรื่อยๆโกปอทิ้งท้ายไว้อย่างคมคายว่าคติในการ

0: ปลูกทุเรียนให้ได้คุณภาพดีคือต้องใส่ใจให้มากกว่าใส่ปุ๋ย
1: มันไม่ได้เกิดที่ว่าต้นไม้ต้องหามปุ๊บปั๊บอะครับอยู่ที่ดินก่อนใส่ใจต้องมากกว่าใส่ปุ๋ยครับ
0: สนใจทุเรียนจากสวนคนไข่หดของโกปอที่ดูแลสวนคนเดียวอย่างตั้งใจด้วยความเหน็ดเหนื่อยติดต่อได้ทาง Facebook และเบอร์ที่ขึ้นหน้าจอครับ
2: ดูบุคลิกท่าทางของโกปอน่าจะเป็นคนใจถึงพึ่งได้แน่นอนไปสระบุรีครับ
0: ที่ตลาดอิ่มเอมจังหวัดสระบุรีวันนี้มีงานอะไรทำไมมีคนขนขยะมาทิ้งที่นี่กันเยอะเลยบางคนใส่ท้ายรถกระบะบางคนขนใส่รถเก๋งสาเหตุที่วันนี้ขยะเยอะก็เพราะบริษัท Better World Green จำกัดเปิดตัวโครงการ BWG ธนาคารอิ่มสุขธนาคารที่มีแต่ให้ชวนประชาชนนำขยะรีไซเคิลมาแลกสิ่งของเครื่องใช้พร้อมรับคูปองส่วนลดเงินสดและรับรางวัลใหญ่เปลี่ยนขยะให้มีคุณค่าและช่วยดูแลสิ่งแวดล้อมคุณประโมทกันโพผู้จัดการฝ่ายรัฐกิจสัมพันธ์เล่าว่าขยะที่ประชาชนนำมามีทั้งถุงพลาสติกกล่องเครื่องดื่มขวดพลาสติกเสื้อผ้าเก่าผ้ากล่องโฟมแปรงสีฟันรองเท้าเก่าและวัสดุที่สามารถนำไปผลิตเป็นเชื้อเพลิงขยะคุณภาพสูงหรือ SRFที่แปรรูปจากขยะมูลฝอยหรือขยะอุตสาหกรรมที่ไม่สามารถรีไซเคิลได้เพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับผลิตพลังงานในภาคอุตสาหกรรมคุณประโมทบอกว่าขยะที่หลายคนมองว่าไร้ค่าหากผ่านการคัดแยกอย่างถูกต้องจะสามารถนำไปผลิตเป็นเชื้อเพลิงเพื่อใช้ในภาคอุตสาหกรรมได
3: ้ตั้งใจเพื่อให้ประชาชนนะครับได้มีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะเอาขยะที่ดูเหมือนจะไร้ค่าแต่วันนี้ขยะที่คุณดูเหมือนไร้ค่ามันมีค่าที่ธนาคารอิ่มสุขแห่งนี้ครับเพื่อเอาไปใช้ประโยชน์ต่อไป
0: ทุกคนที่นำขยะมาวันนี้จะได้รับคูปองส่วนลดใช้ได้ที่ตลาดอิ่มเอมคนละ50บาทนอกจากประชาชนจะได้เรียนรู้การคัดแยกขยะแล้วยังได้รับของกินของใช้อีกมากมายกลับบ้านและมีโอกาสลุ้นรับรางวัลเครื่องใช้ไฟฟ้ารวมทั้งรางวัลใหญ่คือมอเตอร์ไซค์ด้วยคุณสุนทรีอ้วนอินหรือน้องมะปรางมิสแกรนด์สระบุรีบอกว่าโครงการนี้ทำให้เห็นว่าขยะที่หลายคนมองข้ามสามารถสร้างประโยชน์ได้จริงทั้งยังช่วยผลิตพลังงานและสร้างคุณค่าให้กับสังคมภายในงานยังมีบริการเพื่อประชาชนทั้งจุดซ่อมพัดลมฟรีโดยนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีและบริการตัดผมฟรีจากวิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี
2: ไปเที่ยวงานนี้มีจะได้กับได้ครับขึ้นเหนือไปพะเยา
0: ที่บ้านถ้ำอำเภอดอกคำใต้บัวดินสีเหลืองอารามเต็มพื้นที่ที่เห็นอยู่นี้คือแปลงเกษตรแบบผสมผสานตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงของคุณนิตยาชัยวุฒิอาจารย์ที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยาบัวดินเป็นไม้ดอกขนาดเล็กมีความใกล้เคียงกับดอกไม้ตระกูลลิลลี่อาจารย์นิตยาบอกว่าใช้เวลาว่างในช่วงวันหยุดตลอดกว่า 4-5 ปีที่ผ่านมาใช้พื้นที่ว่างภายในบ้านประมาณ300ตารางวาปลูกพืชผักหลายชนิดทั้งมันญี่ปุ่นมันม่วงญี่ปุ่นผักเชียงดาผักระกำบวบน้ำเต้าและพืชผักตามฤดูกาลรวมถึงบัวดินไม้ประดับที่กำลังได้รับความนิยมสามารถเก็บขายได้ทั้งต้นหัวพันธุ์และเมล็ดพันธุ์อาจารย์นิตยาเล่าว่าตลอดเวลาที่รับราชการใช้เวลาทุกวันเสาร์และอาทิตย์มาดูแลแปลงเกษตรทำเป็นงานอดิเรกช่วยผ่อนคลายจากการทำงานประจำตอนนี้มีลูกค้าให้ความสนใจติดต่อขอซื้อมาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะมันญี่ปุ่นที่มีความต้องการสูงจนผลิตไม่ทันลูกค้าหลายคนติดต่อซื้อขายกันทางออนไลน์บางคนเข้ามาซื้อที่สวนเลยก็มีผลผลิตทั้งหมดเป็นระบบเกษตรอินทรีย์ปลอดสาร 100% ไม่ใช้สารเคมีนอกจากนี้อาจารย์ทิติยายังเปิดเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านการเกษตรสำหรับนักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปที่สนใจเข้ามาศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เหลืออีก2เดือนอาจารย์จะเกษียณแล้วตั้งใจจะใช้เวลาดูแลแปลงเกษตรแห่งนี้อย่างเต็มตัวเพราะเชื่อว่าการทำเกษตรไม่เพียงสร้างรายได้แต่ยังช่วยให้มีความสุขทั้งกายและใจเป็นการใช้ชีวิตหลังเกษียณอย่างมีคุณค่าตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
4: มีพันธุ์กินแล้วอ่ะ
2: อาจารย์วางแผนหลังเกษียณแบบนักคิดนักวิชาการไปนครศรีธรรมราช
0: ไปกันที่หมู่10ตำบลเสาเผาอำเภอสีชนพาไปพบกับคุณตายอดนักประดิษฐ์วัย77ปีชื่อคุณตาจำเนียนศรีเมืองหรือชาวบ้านเรียกว่าบ่าวสำเนียง ตลอดเวลา3ปีที่ผ่านมาคุณตาสร้าง

0: สารผลงานมากกว่า6ชิ้นและล่าสุดคือรถคันนี้ที่เหมือนรถในขบวนพาเหรดดิสนีย์แลนด์นี่คือรถที่ทำเป็นเรือกลองยาวที่คุณตาตั้งใจสร้างสรรค์เป็นชิ้นสุดท้ายคุณตาขับรถคันนี้โชว์พร้อมเปิดเพลงพื้นบ้านมีคณะกลองยาวอยู่บนรถถึง11ตัวทุกตัวเคลื่อนไหวได้โดยคุณตาจะขยับคันชักอันเดียวตัวละครบนรถสามารถขยับได้ทุกตัวตัวนี้น่ารักมากเป็นลิงถือหมวกพัดให้คุณตาคลายร้อนส่วนตัวนี้คุณตามีอารมณ์ขันจับสวมบิกินี่และทาปากแดงมีหุ่นที่อยู่ติดกันถือป้ายเขียนว่าสู้ตายข้างเรือเขียนว่าบ่าวลืมแก่8ตุลาไปลากพระศรีชนคุณตาบอกว่ารถที่ทำเป็นเรือกลองยาวคันนี้สามารถนำไปใช้ได้ในงานประเพณีต่างๆได้ไม่ว่าจะเป็นงานบวชงานชักพระสิ่งประดิษฐ์นี้คุณตาบอกว่าคงเป็นชิ้นสุดท้ายเพราะว่าคุณตาอายุมากแล้วทำไม่ไหวแล้วและก็คงไม่มีใครมาสืบทอดการทำแบบคุณตาได้สิ่งประดิษฐ์อื่นของคุณตาก็มีเต็มบ้านครับมีทั้งรถม้ามีไก่เงินไก่ทองตัวใหญ่ขันได้2ตัวมีรถพ่นยาทางการเกษตร2คันซึ่งคุณตาบอกว่าใช้ได้จริงข้างรถพ่นยาเขียนว่าสังหารเครื่องบินสีขาวลำนี้มีธงชาติไทยอยู่ที่หางเครื่องบินคุณตามีอารมณ์ขันเขียนท้ายเครื่องว่าห้ามยิงและเขียนคำว่านาซาเป็นภาษาอังกฤษไว้ข้างตัวเครื่องคุณตาบอกว่าวันใดที่คุณตาไม่อยู่แล้วก็ฝากฝังให้ครอบครัวนำสิ่งประดิษฐ์ทั้งหมดไปถวายวัดสนใจแวะชมผลงานลุงจำเนียนติดต่อไปได้ตามเบอร์ที่ขึ้นหน้าจอครับ
1: คุณลุงเป็นคนอารมณ์ดีครับมีความสุขกับการทำงานนอกลูกส่งท้ายไปโครเอเชีย
0: พาไปอ่าวเยลินักใกล้กับเมืองโทรเกียเมืองมรดกโลกริมทะเลอาเดรียติกช่วงนี้อุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ30องศาเซลเซียสนักท่องเที่ยวจึงคลายร้อนด้วยการดำน้ำลงไปเพื่อชมพิพิธภัณฑ์ใต้น้ำดูประติมากรรมที่จมอยู่ใต้ทะเลเป็นพิพิธภัณฑ์ใต้น้ำแห่งเดียวในโลกที่จัดแสดง Way of the Cross ทางแห่งกางเขนหรือเดินเพื่อรำลึกถึงช่วงเวลาที่พระเยซูทรงรับการทรมานและสิ้นพระชนเพื่อไถ่บาปนี่คือรูปปั้นพระเยซูคริสต์ที่สูงตระหง่าน7เมตรตั้งอยู่ที่ความลึก 8-9 เมตรมองจากด้านบนก็เห็นถึงความยิ่งใหญ่ของรูปปั้นพระเยซูคริสต์นอกจากนี้ยังมีรูปปั้นอื่นๆอีก52ชิ้นรวมถึงซากเครื่องบินรบเก่าของกองทัพยูโกสลาเวียจมอยู่ให้นักดำน้ำได้สำรวจรูปปั้นทั้งหมดทำจากวัสดุที่ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมและเอื้อต่อการเติบโตของปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลด้วยความลึกที่ไม่มากนักทำให้พิพิธภัณฑ์แห่งนี้เข้าถึงได้ง่ายสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มหัดดำน้ำซึ่งนักท่องเที่ยวต่างชาติบอกว่านี่เป็นการคลายร้อนอีกวิธีเจนโตนิโน่นักท่องเที่ยวชาวอิตาลีบอกว่าตอนนี้ที่อิตาลีร้อนจัดดังนั้นจึงแก้ปัญหาด้วยการเดินทางออกนอกประเทศซะเลยส่วนโจนส์ลินนักท่องเที่ยวชาวไต้หวันบอกว่าอากาศที่โครเอเชียดีกว่าที่ไต้หวันมากเพราะตอนนี้ที่ไต้หวันอากาศร้อนกว่าเยอะและร้อนชื้นด้วยค่าเข้าชมพิพิธภัณฑ์ใต้น้ำโครเอเชียเริ่มต้นที่35ยูโรหรือ 1,300 บาท
1: ต้องดำน้ำเป็นครับจึงจะมาเที่ยวที่นี่สนุกพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ข่าวนอกลู่
2: พิพิธภณบวรมงคลดลสวัสดิ์สุพิพัฒน์ไตรรัตน์เจิมเฉลิมศรีทรงทศพิธราชธรรมนำชีวีผู้บดีสุภธรรมรงทรงพระเจริญด้วยกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัท BEC World จำกัดมหาชน

สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันจันทร์ที่27กรกฎาคมพุทธศักราช2569ค่ะเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยขอเชิญชมสารคดีเฉลิมพระเกียรติพระราชไมตรีแผ่ไกลสู่สากล

นับแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้นครองราชได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่นานับประการเพื่อความผาสุกของประสบนิกรและอีกหนึ่งพระราชกรณียกิจสำคัญคือพระราชกรณียกิจด้านการต่างประเทศทั้งทรงออกรับพระประมุขแห่งรัฐที่เสด็จพระราชดำเนินและเดินทางมาเยือนประเทศไทยโดยล่าสุดทรงรับเจ้าหญิงแอนพระราชกุมารีแห่งสหราชอาณาจักรพระกนิษฐาในสมเด็จพระเจ้าชาวที่3แห่งสหราชอาณาจักรและพลเรือโทเซอร์ทิโมธีลอเรนซ์พระสวามีนอกจากนี้ยังพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ผู้แทนจากนานาประเทศเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทตลอดจนการเสด็จพระราชดำเนินไปเยือนต่างประเทศเป็นการทำรงรักษาความสัมพันธ์อันดีและส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับประชาคมโลกเริ่มจากการเสด็จพระราชดำเนินเยือนต่างประเทศในฐานะพระราชอคันตุกะโดยได้เสด็จพระราชดำเนินเยือนสหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือระหว่างวันที่4ถึง6พฤษภาคม2566ตามคำทูลเชิญของสมเด็จพระเจ้าชาวที่3แห่งสหราชอาณาจักรเพื่อส่งร่วมพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของสมเด็จพระเจ้าชาวที่3แห่งสหราชอาณาจักรและสมเด็จพระราชินีคามิลล่าหรือการเสด็จพระราชดำเนินเยือนราชอาณาจักรสวีเดนระหว่างวันที่29เมษายนถึงวันที่2พฤษภาคม2569ตามคำทูลเชิญของสมเด็จพระราชาธิบดีคาร์ลที่16กุสตาฟแห่งสวีเดนเพื่อส่งร่วมงานพระราชพิธีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ80พรรษาสะท้อนถึงพระราชไมตรีระหว่าง2พระราชวงศ์ที่มีต่อกันมาอย่างยาวนานการเสด็จพระราชดำเนินเยือนต่างประเทศอย่างเป็นทางการหรือ State Visit ตามคำทูลเชิญของพระประมุขและประมุขแห่งรัฐซึ่งเป็นการเยือนในระดับสูงสุดระหว่างประมุขของรัฐล้วนแล้วแต่เป็นการเจริญพระราชไมตรีเพื่อสืบสานมิตรภาพและกระชับความสัมพันธ์ที่มีต่อกันให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นนำไปสู่ความร่วมมือในด้านต่างๆระหว่างประเทศไทยกับนานามิตรประเทศทุกครั้งที่เสด็จพระราชดำเนินล้วนก่อเกิดภาพแห่งความประทับใจที่จารึกความสัมพันธ์และสะท้อนถึงมิตรภาพที่มีต่อกันไม่ว่าจะเป็นการเสด็จพระราชดำเนินเยือนราชอาณาจักรภูฏานดินแดนแห่งมังกรสายฟ้าซึ่งส่งได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากสมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี่เคเซอร์นำเกลวังชุกและสมเด็จพระราชินีเจ็ดซุนเพมาวังชุกการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนหนึ่งในมิตรประเทศที่มีความใกล้ชิดและมีความผูกพันทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมมายาวนานดังคำกล่าวที่ว่าจีนไทยมิใช่อื่นไกลพี่น้องกันซึ่งเป็นการเสด็จพระราชดำเนินเยือนในโอกาสครบ50ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตและเป็นการเสด็จพระราชดำเนินเยือนของพระมหากษัตริย์ไทยพระองค์แรกนับแต่มีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่าง2ประเทศเพื่อสืบสานพระราชไมตรีที่มีมาอย่างต่อเนื่องก่อให้เกิดความร่วมมือในด้านเศรษฐกิจการลงทุนการศึกษาวิทยาศาสตร์และการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่5บึงกาฬบอลิคำไซสะพานข้ามแม่น้ำโขงแห่งใหม่ที่ช่วยยกระดับการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวระหว่าง2ประเทศรวมถึงเชื่อมต่อเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจในภูมิภาคอินโดจีนเมื่อปลายเดือนธันวาคม2568หรือการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในวาระครบ75ปีแห่งความสัมพันธ์ทางการทูตไทยลาวซึ่งเป็นเพื่อนบ้านใกล้ชิดเป็นมิตรประเทศที่มีความคล้ายคลึงกันทั้งด้านภาษาวัฒนธรรมและมีพุทธศาสนาเป็นสิ่งยึดโยงจิตใจ
สะท้อนให้เห็นถึงสายสัมพันธ์ของประชาชนที่มีแม่น้ำโขงเป็นเสมือนสายใหญ่ที่เชื่อมโยงกันอย่างแน่นแฟ้นเป็นการสืบสารสายสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศที่มีประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและวิถีชีวิตผูกพันกันมายาวนานและล่าสุดการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่28มิถุนายนถึง2กรกฎาคม2569ในโอกาสครบ340ปีการติดต่อสัมพันธ์ระหว่างไทยกับฝรั่งเศสและในโอกาสครบ170ปีความสัมพันธ์ทางการทูตนับเป็นหนึ่งในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่เก่าแก่ที่สุดของไทยกับชาติตะวันตกมีประวัติยาวนานกว่า340ปีนับแต่สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชและเป็นการตามรอยเบื้องพระยุคลบาทพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรซึ่งไม่เพียงแต่เป็นการสืบสารพระราชไมตรีที่มีมาอย่างยาวนานหากยังเป็นการยกระดับความสัมพันธ์ไทยฝรั่งเศสสู่หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ผ่านความร่วมมือในทุกมิติเพื่อประโยชน์ร่วมกันของประชาชนทั้งสองประเทศในอนาคตทุกรอยพระบาทญาตราก่อให้เกิดความเชื่อมโยงผูกพันกระชับความสัมพันธ์และมิตรไมตรีที่มีต่อกันให้แน่นแฟ้นเป็นดังพระราชไมตรีแผ่ไกลสู่สากลโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังนี้วันนี้เวลา 9:08 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้นางลาลีวันกาญจนจารีประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์และคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายสลากบำรุงสภากาชาดไทยในงานกาชาดประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยนายวรเสนลีวัฒนกิจนายกสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีในพระบรมราชูปถัมภ์และคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายสลากบำรุงสภากาชาดไทยในงานกาชาดประจำปี2567เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงดุจใจชัยวานิชสิริผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยนำนางสาวสิรินาถกฤตภากรประธานโครงการเต็มใจและคณะกรรมการจัดการประกวดกิจกรรมรณรงค์เพื่อบริจาคโลหิตของกลุ่มเยาวชนระดับอุดมศึกษาภายใต้โครงการเต็มใจปี3ชิงโล่พระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานการจัดโครงการในโอกาสนี้ผู้แทนทีมผู้ชนะเลิศการประกวดเฝ้า

ละอองพระบาทรับพระราชทานโล่รางวัลด้วยต่อมาเวลา 14:30 นเสด็จออกณวังสะปทุมทรงเป็นประธานการประชุมสามัญประจำปี2569ของคณะกรรมการบริหารมูลนิธิอนันทมหิดลมีระเบียบวาระการประชุมอาทิการเสนอรายงานการประชุมสามัญประจำปี2568สรุปรายชื่อผู้ขอรับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลแผนกต่างๆของมูลนิธิอนันทมหิดลประจำปี2569รายงานความคืบหน้าการนำเงินไปลงทุนของมูลนิธิทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ก่อตั้งมูลนิธิอนันทมหิดลขึ้นด้วยทรงสนพระราชฤทัยในสวัสดิภาพและความเป็นอยู่ของประสบกรณิกรทรงตระหนักว่าราชอาณาจักรต้องมีผู้เชี่ยวชาญในวิชาการชั้นสูงจึงควรส่งเสริมและสนับสนุนผู้ที่ใฝ่ในการศึกษาที่ได้แสดงความสามารถอย่างยอดเยี่ยมให้ได้มีโอกาสไปศึกษาวิชาการชั้นสูงบางวิชาณต่างประเทศทรงหวังพระราชฤทัยว่าเมื่อสำเร็จการศึกษากลับมาแล้วจะได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในวิชาการที่ศึกษามาจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานทุนอนันทมหิดลตั้งแต่ปี2498และแผนกวิชาต่างๆรวม8แผนกได้แก่แผนกแพทยศาสตร์วิทยาศาสตร์เกษตรศาสตร์ธรรมศาสตร์อักษรศาสตร์ทันตแพทยศาสตร์สัตวแพทยศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ปัจจุบันมีผู้รับพระราชทานทุนที่สำเร็จการศึกษาเดินทางกลับประเทศไทยแล้ว441คนและกำลังศึกษาอยู่ในต่างประเทศ47คนพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศักดิ์ยุคลเสด็จไปในพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวกหายุสมธรรมเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววันนี้เวลา 14:30 พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศักดิ์ยุคลเสด็จไปยังพระมหามนตบเฉลิมพระเกียรติวัดไตรมิตรวิทยารามในการนี้ทรงถวายผ้าไตรและพวงมาลัยบูชาพระพุทธมหาสุวรรณปฏิมากรแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธมหาสุวรรณปฏิมากรจากนั้นทรงเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวคหายุสมธรรมเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28 กรกฎาคม 2569นวคหายุสมธรรมแปลว่าธรรมที่เสมอด้วยอายุแห่งการกำหนดด้วยองค์9หรือธรรมเป็นเครื่องเสมออายุด้วยนพเคราะห์ปกติจะนิยมสวดในการทำบุญอายุตามหลักทางโหราศาสตร์แต่ในยะสำคัญหากแต่เป็นการสอดแทรกหลักธรรมอยู่ภายในมุ่งหวังการนำไปปฏิบัติมากกว่าเป็นพระนิพนธ์ของสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสาปุสเทวะสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกพระองค์ที่9แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ที่รวบรวมพระธรรมต่างๆในหลายพระสูตรอันมีข้อธรรมเท่าจำนวนเกณฑ์กำลังเทวดานพเคราะห์ตามหลักโหราศาสตร์ไทยโดยทรงนิพนธ์บทขัดตำนานสำหรับพระธรรมบทนั้นด้วยเมื่อคราวบำเพ็ญพระกุศลฉลองพระชนสาครบ50ปีของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพระยาบำราปรปักษ์เมื่อปี2412นวคหายุสมธรรมที่ทรงนิพนธ์ขึ้นใหม่นี้ใช้เจริญพระพุทธมนต์ในการพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาโดยให้โหรบูชาเชิญเทวดานพเคราะห์มาฟังสวดพระพุทธมนต์ทีละองค์และให้พระสงฆ์5รูปสวดพระธรรมสำหรับเทวดาองค์นั้นสวดสลับกันไปกับโหรบูชามีข้อความเป็นภาษาบาลีเมื่อแปลแล้วจะได้หัวข้อธรรมพระอนุวงศ์ทรงเป็นประธานและองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาวันนี้ที่พระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังเวลา 11:00 นหม่อมเจ้านวพันยุคลเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาในการถวายพัฒหารเพลแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพโดยเป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสและวัดจักรวรรดิราชาวาสรวม8รูปซึ่งแต่ละพระอารามจะมีพระพิธีธรรมเพียง4รูปแต่ไม่ได้ตัดสิทธิ์พระสงฆ์รูปอื่นๆที่มีความตั้งใจจะฝึกหัดเพื่อทดแทนพระพิธีธรรมรูปอื่นๆที่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้และเพื่อสืบสานทำนองการสวดซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละพระอาราม

0: อันหนึ่งเมื่อเวลา7 นาฬิกาพลเอกประยุทธ์จันโอชาองคมนตรีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในการถวายพระทหารเช้าแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพโดยเป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามและวัดระฆังโคสิตารามรวม8 รูปพระพิธีธรรมมาจากพระอารามหลวง10 แห่งในกรุงเทพมหานครที่ผลัดเปลี่ยนมาสวดพระอภิธรรมทุกวันทั้งกลางวันและกลางคืนเวลา17 นาฬิกาพลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยเป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสและวัดจักรวรรดิราชาวาสรวม8 รูปหัวใจสำคัญของการฟังพระอภิธรรมคือการตระหนักถึงหลักอนิจจังหรือความไม่เที่ยงทุกสิ่งล้วนเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปจึงควรดำเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาทเวลา19 นาฬิกาพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพโดยเป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามและวัดสักเกตรวม8 รูปทั้งนี้ในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพจะมีการประคมย่ำยามซึ่งถือเป็นเครื่องประกอบพระเกียรติยศตามธรรมเนียมราชสำนักโดยเจ้าพนักงานฝ่ายเครื่องสูงและกลองชนะจะจัดเจ้าพนักงานทำการประคมยามตามพระอิสริยยศถวายพระเกียรติยศตลอด100 วันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวันสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์แก่สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาที่จังหวัดปทุมธานีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่28 กรกฎาคม 2569วันนี้ที่สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านกึ่งวิถีชายอำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายไพศาลล้อมทองเชิญอาหารพระราชทานไปพระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวันกับเชิญสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์พระราชทานไปมอบแก่ผู้พิการและเจ้าหน้าที่จำนวน574 คนเพื่อให้ได้รับประทานอาหารอิ่มอร่อยและหลากหลายอันจะส่งผลให้มีสุขอนามัยที่ดีมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงและมีสุขภาพจิตที่ดีซึ่งจัดตั้งขึ้นเมื่อปี2511ให้บริการด้านสวัสดิการสังคมและการคุ้มครองแก่ผู้พิการด้านจิตใจและพฤติกรรมเพศชายโดยรับตัวจากโรงพยาบาลทางจิตเวชที่ผ่านการบำบัดจนทุเลาแล้วครอบครัวไม่พร้อมหรือปฏิเสธการดูแลมาเข้ารับการคุ้มครองเพื่อฟื้นฟูสภาพร่างกายและจิตใจพร้อมกันนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญอาหารพระราชทานสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์พระราชทานไปมอบแก่ผู้พิการและเจ้าหน้าที่ที่สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านกึ่งวิถีหญิงจำนวน654 คนซึ่งจัดตั้งขึ้นเมื่อปี2536เพื่อรองรับคนไข้โรคจิตทุเลาหญิงที่บำบัดรักษาอยู่ที่โรงพยาบาลด้านจิตเวชเพื่อให้การคุ้มครองดูแลตลอดจนฝึกอบรมด้านอาชีพเพื่อให้สามารถกลับไปใช้ชีวิตตามปกติสุขกับครอบครัวทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงรับเป็นพระราชภารกิจที่สำคัญในการดูแลเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรงจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์แก่เด็กเยาวชนผู้สูงอายุผู้ป่วยผู้พิการทุพพลภาพและผู้ด้อยโอกาสรวมถึงเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในสถานสงเคราะห์ต่างๆเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันคล้ายวันพระราชสมภพวันคล้ายวันประสูติและวันสำคัญต่างๆมาโดยตลอดรองประธานคณะกรรมการกองทุนกำลังใจในพระดำริเป็นประธานเปิดโครงการยกระดับเรือนจำสีเขียวและศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
1: วันนี้ที่เรือนจำชั่วคราวเขาพลองอำเภอเมืองจังหวัดชัยนาทพลอากาศเอกสมคิดสุขบางรองประธานคณะกรรมการกองทุนกำลังใจในพระดำริ

0: พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเป็นประธานเปิดโครงการยกระดับเรือนจำสีเขียวและศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศซึ่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกับกระทรวงยุติธรรมจัดขึ้นตามพระประสงค์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาที่ทรงเห็นความสำคัญของการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศในยุคเศรษฐกิจสีเขียวจึงมีพระดำริให้มีการอบรมผู้ต้องขังให้มีความรู้ในเรื่องทักษะสีเขียวซึ่งเป็นทักษะแห่งอนาคตและการพัฒนาเรือนจำให้เป็นเรือนจำสีเขียวเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจะทำให้ผู้ต้องขังมีทักษะอาชีพที่ตลาดแรงงานยุคใหม่ต้องการโดยคณะกรรมการกองทุนกำลังใจในพระดำริดำเนินงานตามพระประสงค์ขยายไปสู่เรือนจำทั่วประเทศในโครงการกำลังใจในพระดำริโดยน้อมนำแนวพระราชดำริหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้สำหรับเรือนจำชั่วคราวเขาพลองมุ่งเน้นการจัดการขยะอินทรีย์ภายในเรือนจำเพื่อลดก๊าซเรือนกระจกการบำบัดน้ำเสียและการบริหารจัดการพลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโดยมีฐานเรียนรู้ต่างๆเพื่อให้ผู้ต้องขังได้ฝึกทักษะและสามารถต่อยอดเป็นอาชีพหลังพ้นโทษอาทิฐานการเลี้ยงไส้เดือนเพื่อผลิตปุ๋ยฐานการดูนกเพื่ออาชีพฐานการจัดการขยะในเรือนจำฐานการเพาะเลี้ยงเฟิร์นและฐานทักษะสีเขียวเพื่อยกระดับเรือนจำสีเขียว
1: หน่วยงานต่างๆและคณะบุคคลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา 10:00 นศาลแขวงบางบอนสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติสวทช.จังหวัดปทุมธานีบริษัท United Machinery จำกัดและครอบครัวกุลวงศ์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังในการถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์10รูปจากวัดระฆังโคสิตารามวัดไตรมิตรวิทยารามและวัดอมรินทรารามกรุงเทพมหานครวัดอุทยานจังหวัดนนทบุรีวัดประชาสรรค์จังหวัดนครสวรรค์วัดกาญจนบุรีเก่าจังหวัดกาญจนบุรีวัดพระประถมเจดีย์จังหวัดนครปฐมและวัดใหญ่บ้านบ่อจังหวัดสมุทรสาครที่สวดพระพุทธมนต์และสดับปกรณ์เวลา 14:30 นบริษัทโกลเด้นเขาใหญ่รีสอร์ทแอนด์สปาจำกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนดินแดงวิทยาลัยเทคโนโลยีพังโคนพณิชยการและโรงเรียนตากสินศึกษามูลนิธิพัฒนาเยาวสตรีภาคเหนือในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์และบริษัทผลิตภัณฑ์อาหารกว้างไพศาลจำกัดมหาชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพโดยมีพระสงฆ์10รูปจากวัดสังกระจายวัดสามัคคีธรรมวัดพระไกรสีและวัดพระยายังกรุงเทพมหานครวัดไร่ขิงวัดบางช้างเหนือและวัดท่าข้ามจังหวัดนครปฐมวัดพระศรีรัตนมหาธาตุจังหวัดพิษณุโลกและวัดศรีบัวทองจังหวัดกาญจนบุรีสวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 17:00 นศูนย์รักษาความปลอดภัยกองบัญชาการกองทัพไทยและศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายสากลกองบัญชาการกองทัพไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระสงฆ์10รูปจากวัดในจังหวัดสมุทรปราการได้แก่วัดกลางวัดใหม่วัดคลองพระรามวัดตำรุวัดสาขาวัดขุนสมุทราวาสและวัดในกรุงเทพมหานครได้แก่วัดอุทัยธารามและวัดกุณฑีรุทธารามสวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 19:00 นมูลนิธิกฤตานุสรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์สมาคมสตรีเพื่อสตรีสมาคมการพูดภาษาอังกฤษประเทศไทยคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์และบริษัทกิติพงศ์พลาสติกจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพ ดยเป็นพระพิธีธรรมจากวัด

มหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์กรุงเทพมหานคร4รูปและจากวัดหนองแวงจังหวัดขอนแก่น4รูปรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐลิโทเนียวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

0: นายแกสตูดิสบูดริสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐลิทัวเนียและนายดาริอุสไกดิสเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐลิทัวเนียประจำประเทศไทยพร้อมคณะไปวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมกันนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐลิทัวเนียเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐลิทัวเนียประจำประเทศไทยและคณะไปวางพวงมาลาถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังต่อจากนั้นได้ลงนามในสมุดหลวงแสดงความอาลัยแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณอาคารหน่วยราชการในพระองค์904แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์อันดีของทั้งสองประเทศที่มีมาอย่างยาวนานทั้งในด้านการเมืองเศรษฐกิจการค้าการศึกษาวัฒนธรรมอีกทั้งยังสนับสนุนการดำเนินงานร่วมกันในเวทีระหว่างประเทศอันเป็นการส่งเสริมและยกระดับความเจริญก้าวหน้าของทั้งสองประเทศอย่างยั่งยืนและตลอดทั้งวันนี้มีคณะบุคคลประชาชนจากกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่างๆไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังและไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสิรินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาที่พระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและพระกรุณาธิคุณอาทิจังหวัดปทุมธานีสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดตากโรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขตจังหวัดนนทบุรีมูลนิธิพัฒนาเยาวสตรีภาคเหนือในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์องค์การบริหารส่วนตำบลนนดินแดงจังหวัดบุรีรัมย์ทั้งนี้ในวันที่28-30กรกฎาคมนี้จะมีการพระราชพิธีสำนักพระราชวังแจ้งงดเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและพระศพตลอดทั้งวันส่วนวันที่31กรกฎาคมเปิดให้เข้ากราบพระบรมศพและพระศพตั้งแต่เวลา 13:00 นถึง 20:00 นและที่บริเวณหน้าประตูอนงคลีลามูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้นำรถประกอบอาหารมาประกอบเมนูข้าวเหนียวไก่ทอดสูตรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวรีกรมหมื่นสุทนารีนาถเพื่อปรุงสุกใหม่มอบให้แก่ประชาชนที่ไปกราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพและเนื่องจากจะมีการพระราชพิธีทางมูลนิธิจึงงดการประกอบอาหาร4วันและจะกลับมาประกอบอาหารให้ประชาชนที่มาร่วมแสดงความอาลัยอีกครั้งในวันที่1-4สิงหาคม2569
1: สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชมพรรษาวันที่28กรกฎาคม2569สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่26-30กรกฎาคม2569และขอเชิญชวนร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นสรณะที่พึ่งที่ยึดถืออันเป็นทางเป็นธรรมที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้โดยชอบเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลผ่านแอปพลิเคชันสมาธิเสบียงบุญระหว่างวันที่26-30กรกฎาคม2569ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Storeจบข่าวในพระราชสำนักแล้วนะคะดิฉันธนาสรอมาตยกุลลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: เด็กเจนอนาคตต้องก้าวให้ทันโลก Hi QUST รวม5สารอาหารและผสมกอสแอลซีฟอสให้ลูกสร้างสรรค์สิ่งใหม่ในแบบของเขาเอง Hi QUST แม้ว่าใช่ลูกว่าชอบและขอแนะนำไปโรงเรียนกับ Hi QS Cool
3: ปากเหม็นแน่ๆ
4: ข้าวเกล็ดเกลือใบฝรั่งทดสอบแล้วขนาดกลิ่นทุเรียนกลิ่นกระเทียมยังเอาอยู่ช่วยจัดการกลิ่นปากได้

0: มัดเข้าเกล็ดเกลือ
1: ไฮลักซ์ทราเวลช่วยให้คุณเอาอยู่มาพร้อมหัวฉีดอัจฉริยะไออาร์ประหยัดขึ้น 7.5% กับไดนามิกคลาวด์ที่ขับนุ่มเกาะถนนแน่นซื้อไฮลักซ์วันนี้รับโปรพิเศษให้คุณเอาอยู่ถึง31สิงหาคมนี
2: ้ป๊าป๊าคือยอดมนุษย์ดูแลหนูได้ป๊าป๊าเก่งที่สุดถ้าป๊าป๊าไม่ป่วย
3: กรุงเทพประกันชีวิต
4: เพราะการเป็นทนายนี่แหละก็เลยทำให้มันรู้จักใครหลายๆคนจนได้ทำธุรกิจ
5: ธุรกิจมืด
6: คิดจะทำงานใหญ่ใจมันต้องใหญ่ด้วยทุกอย่างเรียบร้อยแน่นอน
7: ฉันห่วงเธอมากนะจิต
8: ปากก็บอกว่าห่วงแต่ไม่เห็นคิดที่จะเดินหน้าทำอะไรเลยทั้งที่ก็ไม่ได้เป็นนาหลานกันแล้วถ้าอย่างนั้นจิตจะมั่นค่ะ
7: ไม่ได้นะจิตฉันไม่ยอม
9: ชาตรีคืนนี้20:30 น.
10: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
11: หัวใจสำคัญในการเรียนรู้ของลูกอยู่ตรงไหนให้เขาฝึกฝนทานอาหารหลากหลายครบ5หมู่และเสริมโภชนาการเขาด้วย HiQ Plus Super Go พร้อม5สารอาหารที่มีประโยชน์เรียนรู้ให้หลากหลายนี่แหละหัวใจสำคัญ HiQ Plus Super Go
12: ค่าซ่อมพอมั้ยเนี่ย
13: ร้อนเงินดับไว
14: ร้อนเงินดับไวยืมไลน์ดีกว่า
13: อนุมัติไววงเงินสูงสุด 800,000 แอดเลยแอดไลน์ BK กู้เท่าที่จะไปและชำระคืนไหว
15: โดนมีดบาดปาดปิดแผลขนาดเล็กด้วย Liquid Plus พลาสเตอร์กันน้ำชนิดทาจากญี่ปุ่นเพียงทาเบาๆฟิล์มเคลือบติดแน่นป้องกันน้ำและเชื้อโรคไม่แสบแผลเมื่อโดนน้ำลับลับกันน้ำติดแน่นทา Liquid Plus จากญี่ปุ่น
16: ดาเมจสะสม3ปีแต่ย่าไม่กลัวหรอกใหม่แพนทีนแชมพูสูตรคอลลาเจนผสานโปรวิตามิน B5 และคอลลาเจนช่วยเชื่อมพันธะเส้นผมช่วยฟื้นบำรุงผมที่ถูกทำร้ายนาน3ปีนี่แหละผมแพนทีนใหม่แพนทีนสูตรคอลลาเจน
17: Excuse me Who's up
18: Online data tracker follows me everywhere I browse

0: ดีค่ะคุณผู้ชมทาตรีเข้าโค้งสุดท้ายแบบไม่แตะเบรกเสิร์ฟเข้มข้นทุก EP โดยเฉพาะหลังจากเปิดหน้ากากพ่อตัวดีทนายวิจารณ์ที่พี่เดี่ยวทำถึงและวันนี้สมานฉันท์พระนางพลจีน่ามาสปอยฉ่ำเลยค่ะ
1: เรื่องสปอยไว้ใจ3คนนี้ได้เลยค่ะเพราะพลจีน่าพี่เดี่ยวแท็กทีมกันมาบอกว่าคืนนี้ความเข้มข้นจะยิ่งทวีคูณเพราะทุกตัวละครจะเผยตัวตนที่แท้จริงออกมาทำให้เรื่องราวยิ่งสนุกเข้าไปอีกทั้งเรื่องความรักสมบัติบอกเลยว่าแฟนๆต้องห้ามพลาดในทาตรีค่ะ
2: เพราะหลังจากที่ทุกๆคนนะครับทราบว่าทาตรีที่ไปอยู่ที่ภูเก็ตอยู่ทาตรีตัวปลอมหลังจากนั้นก็มีการวางแผนร่วมกับรจิตว่าใครกันแน่เนี่ยคือคนร้ายตัวจริงแล้วเราก็เริ่มสงสัยคุณวิจารณ
3: ์ก็เลยวางแผนเอาตัวเองเนี่ยเข้าไปอยู่ใกล้เขาให้ได้มากที่สุดเพื่อที่เราจะได้รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยคุณคิดอะไรอยู่คะ
4: ผมรักคุณ
5: อยากจะมั่นไปท้ายจบ
4: เพราะว่าวิจารณ์นี่คือจะมั่นคุณรจิตให้ได้แล้วต้องการจะแบบรวบหัวรวบหางทั้งตัวและก็สมบัติ
2: หลังจากนี้ตัวละครจะค่อยๆเปิดตัวตนที่แท้จริงออกมาแล้ว
3: แล้วก็ความรักของเราทั้งคู่ก็จะชัดเจนขึ้นเรื่อยๆตอนโสดก็ไม่ต้องแล้วล่ะค่ะตอนนี้เดี๋ยวละสิจัดการเอง
1: ที่ฝรั่งน้องหมวยลีน่ามิวเบรกทูคิวฮอตทุ่มสุดตัวเข้าสตูซ้อมเต้นแบบฉ่ำๆออกสเต็ปเตรียมโชว์แดนซ์ไว้เซอร์ไพรส์แฟนๆที่แววว่าจัดเต็มทั้งความสนุกความแซ่บและดาเมจเกินต้านงานนี้เวทีจะลุกเป็นไฟแค่ไหนเจอกันในงาน Girls Club Presented by Mama 1 สิงหาคมนี้ที่ By Tech Live ค่ะ
6: ก็อย่างเท่เลยอ่ะอินเนอร์มาวันนี้ก็คือทำยังไงก็ได้ให้เท่ที่สุดเป็นเพลงที่สามารถดึงความเท่ของตัวทุกคนที่อยู่ในโชว์นี้ออกมาได้กึ่งยังไงก็ได้
7: ให้เท่
6: จะบอกว่ามันเป็นแนวที่หนูไม่ค่อยได้เต้นเท่าไหร่อันนี้ก็จะแอบยากนิดนึงเพราะปกติเราชอบใช้สะโพกไง
7: เน้นแบบหลักวันนี้ซ้อมเต้นสนุกที่สุดเท่าที่เคยทำโชว์มา
8: ท่าง่ายมากถนัดวิวมากมาแนวนี้ก็โดนเส้นมากครึ่งชั่วโมงเสร็จแล้วชอบอันนี้คือเพลงแบบเฮ้ยอยากเต้นแล้วอยากให้พรุ่งนี้เป็น Girls Club แล้วอ่ะสำหรับใครที่ได้บัตรแล้วก็เจอกันค่ะสำหรับใครที่ไม่ได้มาดูนะคะก็สามารถดูไลฟ์สตรีมได้

0: 3 plus ค่ะตัวแทนหมู่บ้านจากซีรีส์วาดฝันวันวิวาเรนเดียจ้าจ๋าขอบุกมาชิมของอร่อยในงานแจ่วแซ่บเฟอร์โดยเรนเดียบอกว่าติดใจจากครั้งที่แล้วรอบนี้เลยขอชวนเพื่อนซีใส่กินมาด้วยทำเอาจ้าจ๋าตาลุกวาวเพราะมีร้านให้เลือกกว่า100ร้าน 1,000 เมนูข้าวหวานงานนี้มีถึงวันที่2สิงหาคมมากันด่วนๆที่อะไลพาร์คโฮชันจีศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์คค่ะ
1: รู้อยู่แล้วว่าอร่อยทุกร้านแต่ว่าบอกน้องใหม่อย่างคุณจ้าแดนดาวว่า
2: ให้เตรียมท้องมาตั้งแต่เมื่อวานเลยไม่ต้องกินอะไรมากินที่งานนี
1: ้เราก็คิดว่าท้องเราแข็งแรงอยู่แล้วเราจะสามารถกินได้ครบทุกร้อยร้านนี้แน่นอนค่ะ
3: เป็นหอยจ้อปูละกัน
1: หอยจ้อปูเขาว่าอันเท่าไหร่อ่ะ
3: ของหวานละกันเห็นแบบว่ามีไอศครีมมะม่วงน้ำปลาหวาน
2: อ่ะแปลกใหม่มากเลยนะคะเนี่ย
1: ก็อยากจะให้ทุกคนมากันนะคะแจ่วแซ่บเฟอร์ค่ะอะไลพาร์คฮอชันจีศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์คค่ะ
0: แม่บุญตาสาวโบเมลดาสมกับเป็นที่รักของแม่แฟนคุณหนูกีบพี่จอยริลนีและน้องไอรีนเลยค่ะล่าสุดมาแชร์สาระความรู้กับตอนสามเหลี่ยมสมดุลคุณหนูทำได้กับ3สิ่งง่ายๆวิ่งเล่นกินดีนอนพอถ้าใน1วันทำครบก็จะสุขภาพแข็งแรงสมดุลทั้งกายและใจเบื้องหลังถึงบทจะยาวแต่ไอ้เต้าโบก็จำได้เป๊ะรับส่งอารมณ์กับพี่จอยได้เป็นอย่างดีมารอชมเก็ดความรู้ดีๆได้ในคุณพี่เจ้าขาดิฉันข้ามเวลามากับสสสวันพฤหัสบดีนี้ 6:58 นาทีค่ะ
4: พฤหัสบดีนี้รอเติมความรู้พร้อมกันกับคุณพี่เจ้าขาดิฉันข้ามเวลามากับสสสตอนสามเหลี่ยมสมดุลคุณหนูทำได้นะคะขอบคุณเสื้อผ้าจาก The Sistery สวัสดีค่ะ
5: ดัชชี่โยเกิร์ตปรับสูตรใหม่อร่อยเหมือนเดิมเพิ่มโปรไบโอติก

0: ไม่มีใครในกรุงเทพรู้จักพ่อตรีหรอกเสียแต่ทำงานโง่ๆจนหมดเนื้อหมดตัว
1: ทำไมจู่ๆถึงไปกรุงเทพล่ะครับ
2: ฉันจะไปสืบเรื่องไอ้ทาตรีบางทีเราจะได้กำจัดมันโดยที่ไม่ต้องเสียกระสุนเลยสักนัด
3: นี่มันอะไรกันคะ
4: ไอ้นี่แหละครับที่ปลอมตัวเป็นคุณทาตรีเพื่อจะรับมรดกคงหวังจะชุบมือเปิดเอาตัวไปโรงพักเลยครับ
5: คุณสงสัยใคร
6: ขอหลักฐานมากกว่านี้อีกนิดนะครับเพราะยังมีสิ่งที่ผมไม่เข้าใจว่าเขาทำทั้งหมดไปทำไม
3: นี่เธอทำไมเธอต้องให้วิจารณ์มาดูแลแทนด้วยมันไม่มากไปหน่อยเหรอ
7: นะเพทายคะรัจิตทำคนเดียวไม่ไหวค่ะเราอีกอย่างนะเพทายก็งานเต็มมือตอนนี้คนที่ไว้ใจได้มากที่สุดก็คือคุณวิจารณ์นะคะถ้าไม่ให้เขาช่วยแล้วใครจะทำล่ะคะ
3: แต่มันมากเกินไปวิจารณ์แค่ลูกจ้างลำพังแค่มาจีบเธอเนี่ยมันก็ไม่คู่ควรอยู่แล้วแล้วนี่เธอยังให้เขามาลามถึงเรื่องงานอีก
7: แต่ว่าถ้าเรื่องระหว่างรัจิตกับคุณวิจารณ์ไปไกลมากกว่านี้สุดท้ายเขาก็ต้องเป็นคนมาช่วยดูแลงานนะคะ
3: นี่เธอจะรับรักมันจริงๆเหรอ
7: ยังไม่ได้ตกลงอะไรกันขนาดนั้นหรอกค่ะแต่ผู้หญิงตัวคนเดียวต้องดูแลกิจการตั้งหลายอย่างอย่างน้อยก็ควรที่จะมีผู้ชายสักคนคอยช่วยไม่ใช่หรอคะ
3: โอ๊ย

0: จมากนะที่เลือกห้องเช่าแถวนี้ให้คนพลุกพล่านแบบนี้คงไม่มีใครกล้าทำอะไรผมแน
1: ่พวกเราเลือกที่นี่ไม่ใช่เพราะว่าความปลอดภัยของนารีหรอกค่ะเราเลือกเพราะว่ามันถูกอะค่ะก็นารีไม่ค่อยมีเงินนี่คะถ้าเลือกแพงนารีก็ไม่มีจ่าย
2: น่าเสียดายจังเลยนะคะนารีออกจะล้อหล่อแต่พอจนก็หมดความหมายทุกอย่างหล่อแต่กินไม่ได
0: ้ตรงไปตรงมาดี
1: ห้องอยู่ทางนู้นค่ะ
3: ผู้หญิงหน้าโง่อย่างยาละจิตไม่มีฉันคอยช่วยสักคนมันจะไปทำอะไรได้มันไม่รอดใช่ไหม
4: แต่ญาติๆของมันก็คงจะไม่ยอมคุณง่าย
3: ๆเดี๋ยวเรื่องนี้ฉันจัดการเองเรื่องทาตรีไปถึงไหนแล้ว
4: ผมไม่ควรตามมันอยู่ตอนนี้มันเช่าห้องอยู่ที่ตลาดแต่คนพลุกพล่านตลอดเวลาจะดักฆ่ามันก็คงจะไม่ง่าย
3: ถ้าการไปฆ่ามันยากมากนะก็ไล่ให้มันออกมาเองสิเคยใช่ไหมจุดไฟไล่สัตว์ให้มันหนีออกมา

0: ใครเผาเลยตอนนี้วะ
1: เฮ้ย
2: วันนี้กูแค่มาเล่นสนุกกับมึงเอาไว้ปิดบัญชีคราวหน้าละกัน
3: ช่วยด้วยครับไฟไหม้ช่วยด้วยไฟไหม้
4: ไฟไหม้ไฟไหม
3: ้ช่วยดับไฟหน่อยครับช่วยด้วยไฟไหม้
5: เรื่องทั้งหมดก็มีเท่านี้แหละครับ
6: ขอบคุณมากครับที่ช่วยมาให้ปากคำ
5: ครับ

0: กาแฟสักแก้วคุณสมองจะได้ตื่นตัวหน่อย
1: คุณครับผมนี่คงดวงสมพงษ์กับโรงพักออกไปไม่ถึง24ชั่วโมงกลับมาอีกแล้วเนี่ย
0: คุณไม่เป็นอะไรก็ดีแล้ว
1: มันจงใจบีบให้ผมต้องออกมาจากที่นั่นเพื่อให้ผมไม่มีที่ไป
0: ก็ไม่เห็นเป็นไรคุณออกจากที่นั่นไปอยู่ที่อื่นก็ได้ไม่มีอะไรต้องกลัว
1: ใครจะให้ผมเช่าล่ะครับนำความซวยไปให้เขาแบบนั้นน่ะ
0: ผมไงผมไม่กลัวซวยคุณย้ายมาอยู่บ้านผมก็สิ้นเรื่องค่าเช่าก็ไม่ต้องเสีย
1: ไม่ได้หรอกครับนายอำเภอผมเกรงใจแล้วนายอำเภอก็ไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวแล้วด้วยจะเอาผมมาอยู่ด้วยอีกคนน่ะอึดอัดเปล่าผมไปไม่ได้หรอกครับ

0: รบกวนคุณน้าด้วยนะครับ
1: ไม่เป็นไรหรอกจ้ะพ่อตรีกำลังลำบากลำบากซ้ำแล้วซ้ำเล่าบ้านก็ไม่มีอยู่ช่วยเหลือแค่เนี้ยไม่เหลือบากกว่าแรงหรอกจ้ะ
0: เป็นพระคุณครับคุณน้า
1: แล้วจะอยู่สักกี่วันแล้วจ้ะถ้าสักวันสองวันนะจะได้ทำกับข้าวเผื่อ
2: ก็จนกว่าคดีความจะเรียบร้อยนะครับคุณแม
1: ่ถ้าอย่างนั้นก็คง 5-6 ปีเลยละมั้งพระตีนี่โชคดีจริงๆเลยนะที่มีเพื่อนดีๆอย่างลูกเขยนะฮะ
0: คงเป็นผลบุญที่คุณแม่ผมทำไว้นะครับสมัยก่อนเวลาคุณน้าเดือดร้อนทีไรคุณแม่ผมก็ให้เงินคุณน้ายืมทุกทีดอกดวงก็ไม่เคยเอากุศลก็เลยส่งมาถึงผมด้วยนะครับ
1: พ่อตรี
3: สสิจัดห้องไว้ให้แล้วตรีขึ้นไปดูก่อนสิคะขาดเหลืออะไรบอกสสิได้เลยนะคะ
0: ขอบคุณนะคะงั้นผมขอตัวก่อนนะครับ
2: เชิญครับคุณฮัตวี

0: คุณแม่คงไม่ได้มาคุยเรื่องตรีใช่ไหมคะ
1: ไม่ต้องมาดักคอนี่แม่พูดตรงๆเลยนะแม่ไม่อยากให้พ่อตรีอยู่ที่นี
0: ่คงไม่ได้หรอกค่ะคุณแม
1: ่ทำไมจะไม่ได
0: ้ศศิกับตรีเราเห็นกันมาตั้งแต่เล็กๆเพื่อนกำลังเดือดร้อนเราจะใจไม้ไส้ละกำได้ไงล่ะคะแล้วคุณบัณฑิตเขาก็เป็นคนชวนตรีเข้ามาอยู่เองด้วยซ้ำ
1: ชวนมาก็ให้ไล่ออกไปได้นี่แม่รู้มานะว่าพ่อตรีไปก่อเรื่องในภูเก็ตเต็มไปหมดเลยอยากเดือดร้อนด้วยหรือไง
0: ถ้าคุณบัณฑิตไม่กลัวศศิก็ไม่กลัวค่ะ
1: โอ้ยเชื่อผัวเหลือเกินลูกนี่ไม่ให้แต่งหรอก

0: ถ้าคุณแม่ไม่มีอะไรแล้วสสิขอตัวนะคะ
1: ถ้ารักผัวนักอ่ะก็น่าจะคิดถึงหน้าตาผัวบ้าง
0: คุณแม่หมายความว่าไงคะสสิไม่เข้าใจ
1: ผัวปัจจุบันกับอดีตคู่หมั้นอยู่บ้านเดียวกันใครรู้เข้าของสนุกล่ะ
0: คุณแม่คะ
1: ไม่ต้องมาขึ้นเสียงนี่แม่พูดอย่างคนอาบน้ำร้อนมาก่อนหรือจะเถียง
0: ไม่เถียงหรอกค่ะเพียงแต่สสิบริสุทธิ์ใจแล้วถ้าคุณบัณฑิตเขาไม่เชื่อใจตรีก็คงไม่ชวนให้มาอยู่ด้วยกันตั้งแต่ต้นแล้วของแบบนี้ถ้าไม่มีคนในไปบอกคนนอกจะรู้ได้ยังไงล่ะคะ
1: กล้ายอมแม่ขนาดนี้เลยเหรอเดี๋ยวนี้ปีกก้าขาแข็งแล้วใช่ไหม
0: สสิขอโทษนะคะคุณแม่

0: เหงาเหรอคุณถึงมาแล้วตกปลาตรงนี
1: ้ถ้าเหงาเนี่ยผมไปหาเรื่องกวนประสาทคุณนาเกศรดีกว่าครับผมไม่อยากให้นายอำเภอกับศศิสิ้นเปลืองก็เลยมาหาปลากินเองนะครับ
0: คิดมากคุณคุณแม่แกก็พูดไปแบบนั้นแหละครับไม่มีอะไรหรอก
1: น้อยไปนะสิครับนายอำเภอผมรู้จักแม่ยายนายอำเภอดีกว่านายอำเภอเองอีกนะครับเออว่าแต่นี่ก็ผ่านมาเป็นเดือนแล้วทำไมคุณนายยังไม่กลับกรุงเทพล่ะครับ
0: เพราะเขาอยากเอาศศิกลับไปนะครับเลยยังไม่ยอมกลับ
1: แปลกปกติคุณนารักสบายทำไมถึงทนอยู่ได้นานขนาดนี้ไก่แค่เอาศศิกลับไปเป็นบรรณารักษ์ก็ไม่ใช่เรื่องสลักสำคัญอะไรไม่ใช่หรอ

0: เลิกคิดถึงคุณอ๋อที่คุณขอให้ผมช่วยเรียบร้อยแล้วนะ
1: เร็วขนาดนี้เลยเหรอครับ
0: ครับ
1: ขอบคุณครับนายอำเภอ
0: ผมขอตัวเข้าบ้านก่อนนะ
2: เรื่องในวิจารณ์สืบได้เรื่องแล้วนะมาคุยกันที่พระนครสีจันทร์

0: ว่าไง
1: ดูเหมือนว่าทาตีจะหนีกลับกรุงเทพไปแล้ว
0: ดูได้ไง
1: ลูกน้องผมเห็นมันขึ้นเรือเที่ยวสุดท้าย
0: ก็ดีสิความจริงฉันกับมันก็ไม่ได้มีความแค้นอะไรกันมากมายอยู่แล้วแค่ไม่อยากให้มันมาขวางทางไม่จำเป็นต้องเล่นให้ถึงตายหรอกแถมตอนนี้เนี่ยฉันมีนัดกับคู่ค้าคนสำคัญเขากำลังจะลงมาที่ภูเก็ต
1: คู่ค้าคนสำคัญใครล่ะครับ
0: นี่แกไม่เคยสงสัยเลยว่าเมื่อก่อนฉันหาของเถื่อนที่ไหนมาขายตัดหน้าคุณเฟื่องฟ้า
1: แสดงว่า
0: คู่ค้าคนสำคัญคนนี้แหละเป็นคนหาของให้

0: เราไม่ได้เจอหน้ากันนานแล้วนะคุณทาตรี
1: ดีใจที่ได้เจอครับ
0: ถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยนะคุณไม่ได้มาเหยียบที่นี่นะ
1: ถึงตอนนี้ผมก็ยังกลัวลูกน้องคุณพ้นอยู่เลยครับภาพเมื่อก่อนมันติดตาครับ
0: ติดตาที่คุณยำมันเลยเหรอ
2: แต่ตอนนี้มีเรื่องที่ทำให้ตรีติดตามากกว่านั้นอีก
1: ไม่เจอกันหลายเดือนนี่ท้องอ่ะเหรอ
2: นี่ก็ตั้งแต่ดีกันไงก็หื่นไม่เป็นเวลาเวลาพอทำงานเสร็จเนี่ยก็ชวนเข้าห้องตลอดแบบนี้จะไปท้องได้ยังไง
0: เป็นไงว่าแก่ๆๆแต่พี่ต้องท้อง
2: แหมภูมิใจซะเหลือเกินนะเข้าบ้านเถอะแดดแรงขนาดนี้เดี๋ยวฉันจะเป็นลมออกซะก่อน
0: ก้าว
2: เพราะว่าคุณพศเขารู้จักคนเยอะเรื่องที่ตรีให้ไปสืบก็เลยเร็ว
1: เป็นยังไงบ้าง
2: นายวิจารณ์เนี่ยเป็นทนายความชั้น2จบมัธยมบริบูรณ์สอบเอาใบอนุญาตว่าความได้เฉพาะในเขตภูเก็ตแต่พอการเป็นทนายนี่แหละก็เลยทำให้มันรู้จักใครหลายๆคนจนได้ทำธุรกิจ
1: หมายถึงธุรกิจของบ้านสมสองแสงเหรอ
0: เปล่าธุรกิจมืดแถมยังมีข่าวอีกนะว่ามันติดต่อกับคู่แค้นเก่าของคุณด้วย
1: ใครครับ
3: รสชาติอาหารภูเก็ตนี่ดีจริง
4: ๆถ้าอร่อยก็มาบ่อยๆได้นะครับ
3: อยากมานะอยากมาอยู่หรอกแต่ถ้ามาบ่อยๆคงลำบากเพราะหลังสงครามโลกจบลงเนี่ยค่าเงินก็ตกลงส่วนสินค้านี่ก็แพงขึ้นตาม
4: มันก็ดีไม่ใช่หรอครับเราสามารถทำกำไรจากสินค้าหนีภาษีได้ในราคาที่เพิ่มขึ้น
3: แต่ของมันเริ่มขาดเนี่ยสิมีกำไรแค่ไหนแต่ไม่มีของขายมันก็เท่านั้น
4: เราจะทำไงกันดีครับ
3: ขายของแบบเดิมๆคงไม่ดีแน่ต้องหาทางออกอื่นเพิ่ม
4: ทางออกอื่นคืออะไรครับ
1: ถึงว่าแหละผมหาต้นตอตั้งนานว่าใครเป็นคนเอาสินค้ามาขายตัดหน้าพี่เฟื่อง
0: ใช่แถมของที่ได้มาก็มาจากการโกงชาวบ้านทั้งข้าวจากรายการปันส่วนสินค้าอื่นๆที่รัฐแบ่งขายกับประชาชนมันโกงก็มาขายหมด
2: เฮ้ยยักยอกเอาของชั่วช้าจริงๆอย่าให้ฉันได้เจอนะไม่ก็ตบให้คว่ำเลย
0: โอ้ยอย่าเพิ่งดุอย่าเพิ่งดุจ้ะ
2: โอ้ยจ
0: ะเป็นยังไง
2: ยิ่งฟังเรื่องของมันนะของยิ่งขึ้น

0: พราะแบบนี้สินค้าถึงราคาถูกสินะครับ
1: ให้ไปปล้นมาขายยังไม่ได้ถูกเท่านี้เลย
0: ทำไมรอบตัวของรจิตถึงมีแต่คนแบบเนี้ย
2: โอ้ยใช่ฉันยิ่งฟังเนี่ยฉันก็ยิ่ง
1: ของคือโอ้ยเดี๋ยว
3: ๆๆไปไปจบโบจบโบเอาของไปคุณผู้หญิงแล้ว
0: ท้องโตขนาดนี้ยังแพ้ท้องอีกเหรอครับ
3: ชมพู่ได้อย่างแล้ว
4: มาแล้วค่ะของมาแล้วค่ะ
1: หายเลย
0: แพ้ท้องแล้วดมเงินมีอย่างนี้ด้วยเหรอ
1: นี่แหละ
2: นี่ก็เลือดพ่อมันแรงรักเงินตั้งแต่อยู่ในท้องฉันต้องดมเงินเยอะฉันถึงจะหายคลื่นไส้สักหน่อยนี
1: ่เป็นไงล่ะ

0: ีเรื่องถูกต้องรู้หมดกันป่ะเฮ้ยจดข้าวผ้าเอาไว้ป่ะไปอะไรเดียว
1: ขอโทษนะคะนาเพทายดีนะที่รจิตยั้งมือทัน
2: อย่า

0: ถ้าหล่อนยั้งมือไม่ทันฉันก็คงตายคามือหล่อนไปแล้วแหละ
1: เฮ้ยนี่พอโจรขึ้นบ้านอ่ะฉันก็นึกกลัวขึ้นมายังไงก็ไม่รู้บ้านที่มันไม่มีผู้ชายลำพังพวกเราก็ทำอะไรกันไม่ได้มากนี่โชคดีมากเลยนะที่วิจารณ์เข้ามาช่วยพวกเราได้ทันน่ะ
2: ใช่ครับไม่งั้นพวกเราคงตายคาบ้านกันแล้วล่ะครับ
3: พูดปากเสีย
2: ก็มันจริงนี่ครับพอไม่มีคุณทาตรีก็เหลือผมคนเดียวที่เป็นผู้ชายและเรื่องชกต่อยมันก็ไม่เก่งซะด้วยครับแล้วนี่ถ้าคุณวิจารณ์มาไม่ทันไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นบ้างเลยครับ
1: บ้านที่ไม่มีผู้ชายเป็นหลักพวกโจรมันก็เลยได้ใจไง
4: เป็นไงบ้างคะคุณหมอ
5: แผลที่ถูกแทงลึกมากเลยนะครับโชคดีที่ไม่โดนอวัยวะสำคัญช่วงนี้ต้องช่วยดูแลคนไข้พยายามอย่าให้ขยับตัวเยอะมากนะครับเดี๋ยวแผลจะหายช้า
3: ขอบคุณมาก
4: ขอบคุณนะคะคุณหมอยายเจียมคะฝากไปส่งคุณหมอหน่อยนะคะ
3: ได้ค่ะได้ค่ะเชิญค่ะคุณหมอ
6: สนับสนุนโดยวาสลินกลูตาเฮียดิวอีเรเดียนส
7: ์ถึงผมจะเป็นโจรสลัดแต่ก็ไม่ชั่วพอที่จะขายยา
8: ถ้ากูคิดจะขายยังไงกูก็ต้องได้ขาย
9: ทรงเป็นพลังเป็นมหามวลอากาศเป็นฉัตรชาติปกป้องประคองสมัยทรงตามรอยสืบสารบันดาลไทยทรงรวมใจรวมรักรวมภักดีเป็นมิ่งขวัญแก่ประสบกนิกรยามหนาวร้อนประชาไทยทรงคลายคลี่สง่าธรรมคงศักดิ์วงจักรีพระบารมียืนยงทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์จำกัดและบริษัทในเครือ
10: ร้อยแปดช็อปสามแจ๋วยิ่งซักยิ่งเซฟสูตรน้ำใหม่รวมซักกลับในถุงเดียวสะดวกซักสะอาดในขั้นตอนเดียวหอมนุ่มร้อยแปดช็อปสามแจ๋วแจ๋วแจ๋วซัพเฟอร์กลับมาแล้ว จัดเต็มร้านเด็ดกว่าร้อยร้านค้าและความอร่อยมากกว่าพันเมนูวันนี้ถึง2สิงหาคมนี้รวมสายกินมาฟินร้านเด็ดที่ Alive Park Hall ชั้นจีศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์คบอกเลยครั้งนี้มีเซอร์ไพรส์สุดพิเศษรออยู
11: ่ครบแน่นอน
12: เจ้าแซ่บมากค่ะ
10: สนับสนุนโดย
13: คุณต้องทำงานให้ผมเข้าไปอยู่กับพวกของนายโอโอคือผู้มีอิทธิพลมีส่วนกับการค้ายา
14: ไม่มีเรื่องยาเลยครับท่านพี่เขาดูเป็นคนดีด้วยซ้ำ
13: มึงไม่ใช่แค่ลูกน้องกูอะมึงเหมือนน้องกูเป็นเพื่อนกูเป็นที่คนที่กูรู้สึกว่ากูไว้ใจได้ทั้งชีวิต
14: มันจะเจอใครวะ
13: ยอมฝน
14: แต่ถ้าฝนกลับมาทำคดีนี้ฝนไม่ต้องกลับไปคบกับพี่เขาใช่ไหม
15: มันไม่มีทางอื่นแล้วถ้ามีเขาคงไม่ต้องส่งดอมเข้าไปหรอก
14: ดอมน่าจะเจอทางที่ทำให้พี่โอบโดนจับได้แล้วนะ
13: มึงไม่เห็นน้องกูอ่ะมึงนี่นะมึงเป็นน้องกูมึงพูดมาให้หมดเลย
14: พี่ฆ่าผมเลย
10: สองหัวใจจันทร์อังคาร20:30 นเริ่ม11สิงหาคม
16: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
17: เดี๋ยวซีนต่อไป
18: กลิ่นปากหมาขาโดนเมาส์ต้องดาลี่ดับเบิลแอคชั่นยาสีฟันสุดมิ้นคราฟที่คิดคัดสกัดจากมิ้น2ชนิดเข้มข้นช่วยดับกลิ่นปากหอมทันทีเลยครับและอีกสูตรยาสีฟันผสมน้ำยาบ้วนปาก
19: Excuse me

0: ับสนุนโดย
1: ผงปรุงรสฟ้าไทยรสหมู
2: คุณวิจารณ์คะแผลเป็นยังไงบ้างคะ
3: แค่นี้ยังไกลหัวใจครับ
2: เอาจะขยับทำไมคุณหมอเพิ่งสั่งว่าอย่าขยับตัวมากเอาณจิตช่วยวิจารณ์เขาหน่อย
3: ค่ะยังไหวอยู่ครับ
2: มาค่ะฉันช่วยค่อยๆนะคะค่อยๆค่ะ
3: คุณเพทายครับผมขอไปนอนพักที่บ้านได้ไหมครับผมเป็นผู้ชายแล้วก็ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับคนในบ้านสมสองแสงเลยครับจะให้นอนค้างอ้างแรมที่นี่ก็เกรงว่าจะไม่เหมาะไม่ควรนะครับ
2: ไม่คงไม่ควรอะไรเธอก็เพิ่งช่วยพวกเราไม่อย่างนั้นก็ตายกันหมดบ้านแล้ว
3: แต่ยังไงผมก็เป็นคนนอกจะพูดให้ถูกก็คือผมเป็นแค่ลูกจ้างใกล้ชิดมากไปก็จะทำให้คุณรจิตเสื่อมเสียไปด้วยครับ
2: ไม่หรอกค่ะฉันไม่เคยคิดแบบนั้นเลย
3: คุณรจิตไม่รังเกียจผมคุณรจิตครับแต่งงานกับผมได้ไหมครับ
2: คือ
3: ให้โอกาสผมดูแลคุณรจิตนะครับ

0: วิจารณ์เองก็เพิ่งจะช่วยพวกเรานะแล้วถ้าหากว่าบ้านนี้มีผู้ชายอยู่ก็คงจะดีแต่ก็แล้วแต่เธอนะ
1: ฉันว่ามันเร็วเกินไปนะคะ
2: ผมเข้าใจครับผมรอได้คุณเพทาครับรบกวนให้นิดไปส่งผมที่บ้านได้ไหมครับ
0: ได้นิดไปส่งวิจารณ์ที่บ้าน
3: ครับ
1: มาค่ะฉันช่วย
2: ขอบคุณครับ

0: เห็นลูกน้องบอกว่าทำคุณวิจารณ์บาดเจ็บเป็นอะไรหรือเปล่าครับ
1: ฝากบอกลูกน้องมึงด้วย
2: ถ้าข่าวหน้าพาดอีกกูไม่มันไว้แน่ทำกูเกือบตาย
1: ยอมเจ็บตัวขนาดนี้ยายรจิตยังไม่ยอมตกลงแต่งงานกับฉันเลย
0: งั้นที่เจ็บตัวครั้งนี้ก็คว้าน้ำเหลวสิครับ
1: ยังหรอกแล้วตอนนี้ยายรจิตก็ไม่เหลือใครแล้วไอ้ทาตรีก็กลายเป็นคนหลอกลวงคุณเฟื่องฟ้าก็ตายไปแล้วยายแก่เพทายจากที่คัดค้านบ่อยๆก็ดูจะอ่อนๆลงหลังจากเจอโจรปลอม

0: ฉันเนี่ยได้เข้าไปอยู่ในบ้านโสมสองแสงในฐานะสามีเยนจิตแน่แต่เมื่อไหร่ทั้งนั้นแหละ
1: ถ้าเข้าไปอยู่จริงๆเราจะทำงานสะดวกแล้วครับ
0: ไม่ใช่ปัญหานี่ดีสิได้รู้ความเคลื่อนไหวทุกอย่างในบ้านหลังนั้น

0: ยเงินอ้าวเรียบร้อยแล้วใช่ไหมผมสั่งให้คนรถเต็มรถไปส่งคุณแล้วนะ
1: ขอบคุณครับ
2: ตรีไหนๆความลับก็ถูกเปิดเผยแล้วไม่คิดจะบอกความจริงไปหน่อยเหรอคะ
1: บอกความจริงเรื่องอะไร
2: ปากแข็งจนหน้ามันไส
1: ้ผมเพิ่งก่อเรื่องรจิตเขาคงไม่อยากมองหน้าผมหรอก
2: หน้าไม่อยากมองแต่ลึกๆเนี่ยอาจจะดีใจก็ได้นะคะที่ตรีไม่ใช่น้าแท้ๆอยู่ที่ว่าตรีอยากจะเริ่มหรือเปล่า
0: ความจริงผมชอบเด็กคนนี้นะเก่งฉลาดมีสัมมาคารวะรู้จักทำงานทำการแบบนี้หาไม่ได้ง่ายๆนะต้องการเท่าแก่เมื่อไหร่ก็บอกผมจะไปสู่ขอให้ อ
1: ย่าเลยครับผมมันจนผู้หญิงที่ไหนเขาจะเอาสีก็เห็นว่าสัตย์สิทธิ์ทิ้งผมไปเพราะอะไร
2: โอ้ยตรีคะแม่รจิตกับสัตย์สิทธิ์ทอนี่คนละคนกันอย่าเอามาเปรียบเทียบสิ
0: เห็นด้วยเลยจ้าที่รักนี่หนูรจิตเนี่ยเขารวยก็ไม่คิดเรื่องเงินหรอก
1: ยิ่งแล้วใหญ่เลยครับผมมีแต่ตัวจะเอาอะไรไปเทียบกับเศรษฐีระดับเขา
0: ถ้าอย่างนั้นอยากได้ความช่วยเหลือจากผมเมื่อไหร่ก็บอกมาแล้วกัน
2: ไม่ต้องห่วงนะคะตรีพวกเราพร้อมช่วยเหลือตรีเสม
1: อขอบคุณครับผมลานะครับ

0: ครั้งนี้ได้ของมาน้อยอย่างที่คุณบอกจริงๆอีกไม่นานเราคงขาดตลาดรายได้เราก็ลดลง
1: ผมบอกคุณแล้วไงว่าเราต้องหาทางอื่นเพิ่ม
0: คุณก็บอกผมมาสักทีสิครับองค์พนมยุ้ยผมอยากรู้อยู่ได
1: ้เฮ้

0: ผมไม่ค้าผง
1: ทำไมวะ
0: ถึงผมจะเป็นโจรสลัดแต่ก็ไม่ชั่วพอที่จะขายยาฟินมันทำลายบ้านเมืองมามากแล้วแต่ยานี่มันรุนแรงยิ่งกว่าฟินอีกคุณวิจัยก็รู
1: ้มึงจะคิดอะไรมากมายนักหนาวะมึงเป็นโจรสลัดก็ฆ่าคนตลอดเวลาอยู่แล้วค้ายามันต่างกันตรงไหนอย่าดัดจริตเลยนะมึง
0: ผมฆ่าเฉพาะคนที่ขัดขืนแต่ยานรกนี่มันฆ่าไม่เลือกไม่ว่าจะคนเสพหรือไม่เสพไม่มีอะไรสาระเลวเท่านี้อีกแล้ว
1: เหรอแต่ถ้ากูไม่ทำกูก็ไม่มีเงินรวมทั้งมึงด้วย
0: เดี๋ยวป้นเพิ่มให้ก็ได้ขอแค่ไม่ขายยา
1: อย่าจะป้นเขาอีกตลอดชีวิตเลยไงวะมึงเชื่อกูมึงขายนี่ชีวิตมึงจะร่ำรวยสุขสบายจะได้เลิกเป็นโจรไม่ต้องเอาชีวิตไปเสี่ยงในการป้นเขากินอีกมีกินมีใช้เพื่อดังชาติไม่มีไง

0: ังไงก็แล้วแต่เธออย่ายอมมั่นกันแล้วกันฉันห่วงเธอมากนะจิต
1: ใหม่ Galaxy C48 Ultra อัพเลเวลการพับและ Galaxy C48 ไซส์ใหม่ก่อนใครจองเลย
2: ใครๆก็อยากให้ผ้าหอมเหมือนตากแดดใหม่ดาวนี่ลักเพิ่มประสิทธิภาพช่วยต้านกลิ่นอับ4เท่ารู้สึกผ้าหอมสดชื่นเหมือนตากแดดตลอดวันใหม่ดาวนี่ลักสุดนี้มีแต่ความน่ารักจะเชียร์พิซซ่าโฟปรุงจืดหรือมิ้นเตี๋ยวเรือปรุงจัดก็มามันกันได้ใน Girls Cup Presented by Mama เสาร์ที่1สิงหาคมนี้ที่ By Tech Life สนับสนุนโดย
3: ชีวิตเธอเริ่มต้นเลวร้ายตรงไหนลองคิดดูอะไรทำให้เธอต้องติดคุก
4: ฉันต้องการทนาย
5: จะว่าความให้คุณ
4: ไม่สิฉันไม่ผิด
3: ก็ไม่ก็เป็นกุหลาบสีดำด้วยล่ะแม่บอกว่าฉันเหมือนดอกกุหลาบดูสวยบอกปากมีน้ำแหลมคมไม่เป็นอาวุธ
2: ละครดังข้ามเวลากุหลาบสีดำพรุ่งนี้ตอนแรก
6: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
7: ผมอยากให้คุณสืบดูว่าพวกมันคิดจะทำอะไร
8: มันก็เป็นผลดีกับเราไม่ใช่หรอครับเพราะยังไงพวกนั้นก็ช่วยเราจับโจรนี่ครับ
9: ทุกคนข้างหน้ามีด่าน
10: นายลีบอกเคลียร์เรียบร้อยแล้วไง
11: ก็เคลียร์หมดทุกอย่างแล้วนี่
12: แน่ใจนะว่าเคลียร์แล้ว
9: ทุกคนมอบลง
13: กลับไปทำงานของแกให้ดีซะก่อนถ้าฉันเห็นว่ามันถึงเวลาเมื่อไหร่แล้วฉันจะบอกแกเอง
14: ไว้รอให้มีโอกาสเหมาะเมื่อไหร่แล้วก็กูเทหมด
2: เกมโกงเกมพุธพฤหัสบดี20:30 น
6: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
15: ดาเมจสะสม3ปีแต่ย่าไม่กลัวหรอกใหม่แพนทีนแชมพูสูตรคอลลาเจนผสานโปรวิตามิน B5 และคอลลาเจนช่วยเชื่อมพันธะเส้นผมช่วยฟื้นบำรุงผมที่ถูกทำร้ายนาน3ปีนี่แหละผมแพนทีนใหม่แพนทีนสูตรคอลลาเจน
16: Experience the Force Mitsubishi X-Force HEV
17: เชิญครับแม
18: ่นึกว่าจะไม่ไหว้น้าซะละ
0: ไหว้สิครับถึงยังไงผมก็เคารพคุณน้าเสมอ
18: ขอบใจจ้ะแต่แหมตอนที่พ่อตรีออกจากบ้านไปอ่ะน้ายังเผลอคิดเลยว่าอาจจะได้เจอหน้าพ่อตรีอีก
0: ผมไม่ทำธุระครับแต่ยังไงผมก็ต้องกลับมากราบคุณน้าอยู่แล้วผมรักคุณน้าจะตายไปครับ
18: ต้องอย่า
19: ตรีก็ปล่อยคุณแม่ไปบ้างก็ไม่ได
17: ้นั่นสิทั้งคุณและคุณแม่จะอึดอัดอยู่ด้วยกันลำบาก
0: ก็คุณน้าเป็นคนทำผมซวยนี่ครับถ้าวันนั้นคุณน้าไม่พูดให้นายวิจารณ์ฟัง
17: ผมเป็นทนายบ้านคุณทาตรีครับ
18: ทนายจนกรอบขนาดนั้นยังอุตส่าห์มีทนายอีกเหรอ
17: จนเหรอครับ
18: เมื่อก่อนน่ะรวยรวยล้นฟ้าด้วยไม่มีใครในกรุงเทพรู้จักพ่อตรีหรอก
0: ปัญหาก็คงไม่บานปลายมาขนาดนี้แล้วผมก็ยังคงได้อยู่บ้านสมทรงแสงกับ
17: พูดถึงบ้านสมทรงแสง
0: มีอะไรหรือเปล่าครับ
19: ตรีคะสาสีมีเรื่องจะบอกค่ะ
0: อยู่ๆจะมาขอมั่นได้ยังไงอย่าไปยอมนะรจิต
6: รจิตไม่ยอมอยู่แล้วค่ะแต่รจิตจะโดนกดดันทุกวันนารีรู้ไหมคะ
0: ก็ทำเฉยๆไปสิจะกดดันไปได้สักเท่าไหร่กันเชียว
6: ก็คุณวิตาลเขาเจ็บตัวเพราะช่วยคนในบ้านจะไม่ให้ราจิตรู้สึกอะไรได้ยังไงล่ะคะ
0: มันสำออยนะสิไปหลงกลมันได้ยังไง
6: นารีคะราจิต

0: ไม่ได้หลงกลนะคะแต่ละจิตไม่มีทางเลือก
1: ยังไงก็แล้วแต่เธออย่ายอมมั่นกันแล้วกันเธอเป็นผู้หญิงมีแต่เสียกับเสีย
0: นารีเพิ่งคิดได้เหรอคะที่ตอนขอให้ณจิตไปตีสนิทเพื่อสืบความเคลื่อนไหวของคุณวิจารณ์นารีไม่เห็นพูดแบบนี้เลย
1: ก็ไม่คิดว่ามันจะมัดมือชกขนาดนี้นี่ถ้ารู้ใครจะยอมฉันห่วงเธอมากนะณจิตห่วงฉันหมายถึงว่าฉันห่วงเธอกลับมาเรื่องมั่นก่อนนายวิจารณ์มันกดดันเธอยังไงบ้าง
0: สารพัดนั่นล่ะค่ะทั้งทางตรงทางอ้อมทั้งให้นาเพทายช่วยพูดและจิตเองก็พยายามเลี่ยงบอกให้คุณวิจารณ์ดูๆกันไปก่อนแต่คุณวิจารณ์ก็ไม่ยอม
1: มันเร่งรัดขนาดนั้นเลยเหรอ
0: ค่ะคุณวิจารณ์ถึงขั้นวางแผนเชิญคนสำคัญมาทั้งจังหวัดกะมัดมือชกระจิตไม่ให้ระจิตได้มีโอกาสได้ปฏิเสธเลย
1: แค่งานมั่นต้องเชิญคนเยอะอย่างนั้นเลยเหรอผิดปกติ
2: วันงานผมเชิญผู้ใหญ่มาทั้งจังหวัดทางสะดวกคุณเตรียมขนของเข้ามาได้เลย
3: ฉลาดมากใช้งานมั่นของตัวเองดึงดูดความสนใจจากคนใหญ่คนโต
2: คิดจะทำงานใหญ่ใจมันต้องใหญ่ด้วย
3: ผมแล้วชอบคนอย่างคุณต่อไปเนี่ยก็เป็นหน้าที่ผมแล้วไม่ต้องเป็นห่วงทุกอย่างเรียบร้อยแน่นอน
2: ผมไว้ใจคุณอยู่แล้ว

0: นายวิจารณ์มันต้องทำอะไรแน่ๆแค่งานมั่นทำไมต้องเชิญคนใหญ่คนโตมาเยอะแยะ
1: แต่คุณรจิตก็เป็นถึงหลายคนมีชื่อเสียงในจังหวัดภูเก็ตมันก็ไม่เห็นแปลกนี่ครับ
0: ผมไม่ได้คิดไปเองนะครับ
1: เรื่องนี้คุณดูจริงจังมากเลยนะมีอะไรหรือเปล่า
0: ผมก็แค่อยากเปิดโปงนายวิจารณ์เท่านั้นแหละครับมันแปลกเกินไปทั้งงานมั่นที่จัดขึ้นมาอย่างเร่งรีบแถมรจิตบอกว่าช่วงงานแต่งนายวิจารณ์สั่งสินค้าจำนวนมากเข้ามาที่บริษัทอาจจะมีอะไรปนมากับของที่สั่งก็ได้และการที่เชิญคนใหญ่คนโตมาเหมือนเป็นการเปิดช่องทางเพื่อทำอะไรบางอย่าง
1: ผมจะช่วยคุณดูลั่นเราเอง

0: ยังไงก็แล้วแต่เธออย่ายอมมั่นกันแล้วกันเธอเป็นผู้หญิงมีแต่เสียกับเสีย
1: นารีเพิ่งคิดได้เหรอคะที่ตอนขอให้ณจิตไปตีสนิทเพื่อสืบความเคลื่อนไหวของคุณวิจารณ์นารีไม่เห็นพูดแบบนี้เลย

0: ประจิต
1: นารี
0: น้องโจ๊ตเป็นอะไรเห็นนิดบอกว่าไม่ยอมกินอะไรเธอก็เลยพามาหาหมอ
1: ไม่รู้เหมือนกันค่ะ
0: หมอโดนโจ๊ตเป็นไงบ้างครับ
2: เป็นหมอคนไม่ใช่หมอหมาดูอาการไม่ออก
0: หมอผมขอนมปังนะ
2: อยู่ๆก็กินได
0: ้มันเบื่อข้าวหรือเปล่านี่ต้มแต่อกไก่ให้มันกินน่ะสิ
1: สงสัยดาจิต้องเป็นคนดูแลเรื่องอาหารให้ดอนโจ๊ตเองแล้วล่ะค่ะ
2: หรือว่าที่มันไม่ยอมกินเพราะว่ามันตอมใจที่พวกคุณสองคนแยกกันอยู่หรือเปล่า

0: ตามสบายแล้วกันนะ
1: งั้นถ้าไม่มีอะไรแล้วฉันกลับก่อนนะ
2: แค่งั้นดัซซี่พาดอนโจ๊ตกลับเลยนะคะ

0: Life Verse ปรับเปลี่ยนเพื่อดูแลคุณในทุกช่วงชีวิตไทยประกันชีวิต
1: ฉันไม่ปล่อยให้เธอมั่นกับคนที่เธอไม่รัก
2: แต่มันเหลือเวลาอีกไม่มากแล้วนะคะจะทันเหรอคะนาลี
1: ทันสิจบที่คืนนี้แหละ
3: ฮัจิมะ
4: Head and Shoulders ใหม่เธอมีรังแคหรอ
5: ไม่มี
6: Head and Shoulders ใหม่ช่วยกระจัดรังแคและปกป้องหนังศีรษะนานถึง48ชั่วโมงใช้ Head and Shoulders เป็นประจำช่วยกระจัดรังแค
7: นี่ภูเขาไฟคะทำไงให้เหมือนของจริงนะ
8: ใหม่ Formos Omega Smart Super Go 1 Plus มี DHA 30มิลลิกรัมพร้อม 2FL และกอสยิ่งเรียนรู้ยิ่งได้ค้นพบ
7: ภูเขาไฟลาวา
8: Formos Omega Smart Super Go
9: ลองเลยวันนี้
10: ผิวสวยไวแต่พลาเมลีพลาเลือก Olay Ultra Firming Serum ให้ผิวที่หย่อนคล้อยดูกระชับขึ้นไม่ต้องไปไกลสุดพลาอยู่ที่ Olay
11: พบกับเรา2คนในงาน
12: แจ๋วแซ่บเฟอร
13: ์วันที่2สิงหาคมนี้เวลาบ่ายโมงตรง
11: ที่อะไรฟ้าคอชั้นจีศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค
13: แล้วมาเจอกันเยอะๆนะคะ
11: เจอกันนะครับ
14: แม่เป็นคนเอาแหวนไปทิ้งใช่ไหมคะ
15: นี่เราเห็นแหวนนั่นดีกว่าแม่อย่างนั้นเหรอ
16: ทนแอปไม่ไหวก็เลยระเบิดออกมาแล้วใช่ไหม
15: นี่มันเป็นแผนของแกเหรอ
16: หนูอาจจะใส่ซื่อไม่เคยมีแผนอะไรกับคุณแม่หรอกนะคะ
15: สตอที่สุด
16: ถ้าเกิดว่าพี่รันอยากพูดอยากระบายอะไรอ่ะนินก็อยู่รับฟังตรงนี้เสมอนะ
17: แค่ได้กอดน้องนินพี่ก็โอเคแล้วแหละ
18: วาดฝันวันวิวาศุกร์20นาฬิกา30นาที
19: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
3: ห้ามสันตการยุ่งเกี่ยวกับผู้หญิงไทยห้ามสันตการรักผู้หญิงไทย
4: ผมสกายท้องฟ้าของพ่อกับแม่ไงครับ
9: ฉันไม่มีลูกชื่อนี้อย่าให้ฉันต้องเกลียดที่เธอทำให้คิรีเจ็บเพราะคนอย่างฉันจะเกลียดจนลมหายใจสุดท้าย
2: ผมรักดานิกาแล้วพ่อก็ห้ามทำร้ายผู้หญิงที่ผมรัก
4: สิ่งเดียวที่ผมจะทำคือรักคุณปกป้องคุณ
18: ฟากฟ้าคีรีดาวพรุ่งนี้18นาฬิกาตอนแรก
19: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
17: กลิ่นปากต้องดาลี่มิ้นต
0: ์ฟันเหลือต้องดาลี่ไวท์เบรกกิ้งโซดาเฟรชมิ้นต
11: ์ยาสีฟันริฟฟอร์มช่วยขจัดคราบฟันดูขาววิ้งปากหอมฟ

0: ต้องดาลี
1: ่เบกกิ้งโซดา
2: ค่าใช้จ่ายเยอะแต่ตลกได้อยู่เพราะค่าฟอร์แคสต์พร้อมใช้อนุมัติไวให้วงเงินสูงสุด 140% โปะได้ยิ่งจ่ายดอกยิ่งลดถ้าตลกไม่ออกบอกค่าฟอร์แคสต์พร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิด

0: นตกหนักไม่มีท่าทีว่าจะหยุดเลยนะคะ
1: ก็ดีอ่ะสิ
0: ดีดียังไงคะ
1: ก็จะได้อยู่กับดอนโจ้นานๆไง
0: แค่อยากอยู่กับดอนโจ
1: ้อืออยากอยู่ถึงพรุ่งนี้เลย

0: ฉันดูไม่ได้
1: ไปเร็วไปไปเร็วไปเร็วไปเร
0: ็
1: ว
0: เดี๋ยวไม่ไป
1: ไปแล้ว

0: ไอ้จางกงเฉิงทำงานให้นายวิจารณ์เหรอ
1: ครับผมเห็นเต็มสองตาเลยสองคนนั้นอยู่ด้วยกันจริงๆผมไม่อยากจะเชื่อเลยว่าคุณวิจารณ์จะเป็นคนแบบนี้ทำงานที่บ้านสมส่องแสงมาตั้งนานดูเงียบๆไม่อะไรกับใครแต่กลับร้ายสุดเลย
0: พี่เฟื่องก็ดูไม่มีอะไรสุดท้ายร้ายไหมล่ะ

0: ้วของที่นายวิจารณ์ขนมาเนี่ยมีอะไรผิดปกติไหม
1: เสียดายที่ผมไม่เห็นว่าของข้างในคืออะไร
0: แล้วแกรู้ใช่ไหมว่าของพวกนั้นจะไปเก็บไว้ที่ไหน
1: รู้ครับ
0: ดีคราวนี้ก็เหลือแค่ไปดูของ

0: ประสิทธิ
1: ์ตกใจหมดเลยค่ะมาไม่ให้ซุ่มให้เสียง
0: ก็เห็นนั่งหน้าเครียดแถมยังวาดรูปหน้าบึ้งอีก
1: เฮ้ยนี่นารีมาแย่งไม้รจิตทำไมคะ

0: ครียดเรื่องที่จะมั่นเหรอ
1: เราควรเครียดไหมล่ะคะ
0: อดทนหน่อยนะนรจิตฉันมั่นใจว่าสินค้าที่นายวิจารณ์สั่งมามันต้องมีอะไรซ่อนอยู่แน่บางทีอาจจะเป็นของผิดกฎหมายแล้วถ้าเราได้มันมาเราก็จะจับนายวิจารณ์เข้าคุกได้และเธอก็ไม่จำเป็นต้องมั่นเพราะการมั่นควรจะเกิดขึ้นกับคนที่เธอรักเท่านั้นฉันไม่ปล่อยให้เธอมั่นกับคนที่เธอไม่รัก
1: แต่มันเหลือเวลาอีกไม่มากแล้วนะคะจะทันเหรอคะนารี
0: ทันสิจบที่คืนนี้แหละ

0: ในอำเภอพาตำรวจไปค้นของในโกดังแล้วเหรอ
1: แล้วของเราล่ะ
2: วันนี้เลิกดีวันอังคารเซ็นสัญญาเลย
3: วันอังคาร
2: ไปไหน
4: ไปแค่4ดิวผู้พันวันอังคารกลับมาคุ้มตามคำเรียกร้อง10ชิ้น199บาทถึง22ธันวาคมนี
5: ้อยากผมยาวสวยทำไงดีใช้ซันซิลแคลเซียมลองด้วยไบโอติลลองคอมเพล็กซ์ช่วยบำรุงผมเส้นต่อเส้นผมยาวสวยดูแข็งแรง10เท่าซันซิลคำตอบของผมยาวสวย
6: ข้าวเปียกไก่บ้าน3สายพันธุ์ครับ
7: มันจะเปิดโลกใหม่เลยของการทำงานอย่างสมบูรณ์แบบ
8: มันจะอบอวลแล้วมันจะจุ้ยตี้อยู่ในปาก
9: เหมือนผมได้กินราเมงดีๆที่ญี่ปุ่นหนึ่งอัน
7: โอ้โหถ้าเรื่องไก่นี่ท่านผู้ชม
8: ไม่เอานิ้วเลย
10: ครัวคุณต๋อย
11: ตรงนี
12: ้ไม่ไป
13: พี่มือครับ
12: ข้าว่าเจ้าหน้าน่ารักใช่ปะ
14: พนายพ่อแก้วพ่อนายแก้วมือท่านกระโดดลงไปในน้ำ
15: แกเชื่อหรือยังว่ามันหาทางเข้าหาทุกคนที่แกสนใจแล้วก็สนใจแก
16: มันแอบไปเจอพี่เซนมาแล้ว
17: ไอ้ปอน
13: แกเข้าไปทำอะไรในห้องฉัน
15: ในที่สุดความฝันของฉันก็จริงแล้วว่ะ
18: ไอ้โบลูกค้าเริ่มทยอยมาแล้วฉันนั้นว่าไงบ้าง
15: แกรับหน้าลูกค้าไปก่อนได้ป่าวะแกคุยกับเขาไปก่อนได้ป่าวะเดี๋ยวฉันรีบกลับ
19: The Running เงินงานความรักเสาร์อาทิตย์20:25น

0: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
1: ข่าวสามมิติคืนนี้ติดตามคดีโกงสอบท้องถิ่นตำรวจออกหมายเรียกอดีตอธิบดีสถพร้อมผู้อำนวยการจากมสวคดีหัวสวหลังวิปฝ่ายค้านและไอลอออกมาเปิดข้อมูลจับตาท่าทีกกต.จะเอาอย่างไรคดีโจมตีจุดตรวจทหารพรานที่นราธิวาสพบใช้อาวุธปืน14กระบอกโยงหลายคดีในพื้นที่ชายแดนใต้
2: ฟังพี่เบลล่าพูดถึงเทพไทยแล้วยังคิดอยู่เลยนะครับว่ายาสีฟันอะไรจะดีขนาดนั้นแต่พอได้ใช้โอ้โหปากสะอาดมากสะอาดแบบไม่เคยรู้สึกมาก่อนเลยครับ
3: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
2: หลอดหนึ่งใช้นานจนลืมคุ้มจริงๆครับ
3: ไม่รสอ่อนโยนเฟรชฟู้ดเฟรชมินท์

0: ลง
1: เฮ้ยป้าทำไม
2: คุณข้างในให้ทั่วดูว่ามีของแปลกปลอมหรือเปล่า
3: เนี่ยอำเภอพาตำรวจไปค้นของในโกดังแล้วเหรอ
4: แล้วของเราล่ะ

โอ้ยโทรมาหลอกจนได้ขอโทษนะครับนายอำเภอที่ประมาทพวกมันมากเกินไป

0: ไอ้พวกหน้าโง่จะค้นยังไงก็ไม่มีทางเจอของของพวกเราหรอกจริงไหมคุณสถิต
1: พลาดเหรอคะ
2: โดนหลอกเต็มๆเลย
1: แล้วอย่างนี้เราจะเอายังไงกันต่อดีคะนาลี
2: พลาดครั้งนี้นายอำเภอโดนหนักแน่ขอกำลังตำรวจมาช่วยแล้วคว้าน้ำเหลวนายวิจารณ์มันฉลาดมันตั้งใจทำลายความน่าเชื่อถือของฉันต่อไปก็จะไม่มีใครเชื่อฉันอีก
1: แล้วอย่างนี้นาลีคิดว่าจะยังมีการขนของเข้ามาที่ภูเก็ตอยู่อีกไหมคะ
2: มีแน่และถ้าให้ฉันเดานะมันต้องขนเข้ามาในวันมั่นของเธอเพราะวันนั้นจะมีผู้หลักผู้ใหญ่มาร่วมงานกันทั้งจังหวัดและตำรวจมากมายก็ต้องมาดูแลความปลอดภัยนี่เป็นโอกาสที่ดีที่สุดที่จะขนของ
1: งั้นก็หมายความว่าคุณวิตาลจะอาศัยงานมั่นเพื่อที่จะขนของผิดกฎหมายเข้ามาใช่ไหมคะ
2: ใช
1: ่ถ้าอย่างนั้นแล้วจิตจะมั่นค
2: ่
1: ะ
2: ไม่ได้นะจิตฉันไม่ยอม
3: คุณจิตตกลงรับมั่นผมแล้วหรอครับ
1: ค่ะคุณไม่มีข้อเสียอะไรแล้วคุณก็ช่วยเหลือพวกเรามามากฉันจะปฏิเสธคุณได้ยังไงล่ะคะ
4: แม่แล้วก็เล่นตัวซะตั้งนานอะเรื่องงานมั่นเนี่ยเดี๋ยวฉันเป็นคนจัดการให้เอง
1: ขอบคุณนะคะนะเพย์แต่ว่าไม่ต้องจัดใหญ่มากนะคะของานเล็กๆมีแต่พวกเราก็พ
4: อฉันรู้นะ
3: ไม่ได้หรอกนะครับคุณรจิตคุณมีค่าสำหรับผมมากยังไงผมต้องให้เกียรติคุณอย่างที่ผมเคยบอกครับงานนี้ต้องเป็นงานใหญ่คนสำคัญ

0: ทั้งภูเก็ตต้องมาอยู่ในงานของเราครับ
1: ถ้าอย่างนั้นก็เราตักคุณวิจารณ์ก็แล้วกันนะคะ
0: ครับขอบคุณนะครับ

0: สสว.ปลดล็อก SME ให้ธุรกิจของคุณเติบโตได้ไกลไปได้จริง
1: วันมั่นผมตำรวจเกือบทั้งภูเก็ตต้องมาดูแลเรื่องความปลอดภัยกับคนใหญ่คนโตในงานอยู่แล้ว
2: ผมไม่อนุญาตให้ละจิตมั่นครับ
3: ละจิตฉันรักเธอนะละจิต
4: มันอันตรายมากเลยเหรอคะนารีสิ่งที่นารีจะไปทำวันนี้นะคะ
5: นี่คุณคิดว่าทาตีมันจะโง่เอาชีวิตของมันมาทิ้งที่นี่แลกไอ้สว่างแค่ตัวเดียวงั้นเหรอ
1: ไอ้ทาตีมันมาแน
0: ่สนับสนุนโดยไฮคิวพลัสซูเปอร์โกล
6: ไม่เป็นไรพี่ใหม่ถุงใจ
7: 4 3 2

0: พิพิธพรบวรมงคลดลสวัสดิ์สุพิพัฒน์ไตรรัตน์เจิมเฉลิมศรีทรงทศพิธราชธรรมนำชีวีผู้บดีสุภธรรมรงค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัท BEC World จำกัดมหาชน
1: ในฐานะคนที่มีชีวิตคู่กับคุณพี่รันห่วยใจที่สุดแล้วที่พี่รันเคยบอกว่าอยากจะหย่าฉันก็อยากหย่าเหมือนกัน
2: สามพลัสพรีเมียมเรียกตัวทนายกาวใจสู้คดีด่วนกับกิจกรรมงัดช็อตฟินสู้คดีขอค้านการหย่าก
3: ติการ่วมสนุก1แคปถอดสายตาฟ้องรักโพสต์ลงโซเชียลพร้อมเหตุผลติดแฮชแท็กกิจกรรมและเปิดสาธารณะ2แคปโพสต์มาคอมเมนต์ยื่นสำนวนที่3พลัสผู้ชนะ20ท่านรับเลยของขวัญสุดเอ็กซ์คลูซีฟจากลิงออมดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่3พลัส
4: ดีมอลไลน์ลิมิเต็ดซาริโอคาแรคเตอร์พร้อมให้ลองไม่รีบไม่เหลือนะ

ตำรวจสอบสวนกลางเตรียมแจ้งข้อหาละเว้นการปฏิบัติหน้าที่และปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบกับอดีตอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและผู้อำนวยการสำนักทดสอบทางการศึกษาของมสว.พร้อมเรียกสอบสวนคนแก้คะแนนอีก11คนนายกรัฐมนตรีย้ำไม่เกี่ยวข้องกับคดีหัวสว.และไม่กังวลที่กรณีนี้จะนำไปสู่การยุบพรรคภูมิใจไทยคณะกกต.ยืนยันใช้อำนาจโดยอิสระโปร่งใสคดีโจมตีจุดตรวจทหารพรานที่นราธิวาสพบปืนที่ใช้มี14กระบอกเคยใช้ก่อเหตุยิงปลัดอำเภอชนะและคนใกล้ชิดเสียชีวิตประธานกสทช.ยังไม่ยอมสละตำแหน่งแม้ถูกกรรมการสรรหามีมติว่าขาดคุณสมบัติยืนยันจะทำหน้าที่ต่อจนกว่าจะมีพระบรมราชโองการส่งผลกรรมการหลายคนไม่เข้าประชุมวันมติเป็นโมฆะภายหลัง

สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่เวลาข่าวของท่านกับ3มิติจันทร์ที่27กรกฎาคมเราเริ่มกันที่ความคืบหน้าคดีทุจริตสอบแข่งขันบรรจุราชการท้องถิ่นปี68นะครับซึ่งล่าสุดกองบังคับการปราบปรามก็ออกหมายเรียกผู้อำนวยการสำนักทดสอบของ

0: มสวรวมถึงอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและบุคคลอื่นรวม13คนไปรับทราบข้อกล่าวหาในคดีอาญามาตรา157ฐานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบกรณีร่วมกันทุจริตในการจัดสอบในครั้งนี้นะครับโดยข้าราชการระดับสูง2คนที่ตำรวจกองปราบออกหมายเรียกให้มารับทราบข้อกล่าวหาก็คือนายธีรุตสุภวิบูลผลอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและอีก1คนคือผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เรืองเดชสิริกิจผู้อำนวยการสำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยามสว.โดยตำรวจแจ้งข้อหาเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบซึ่งเป็นความผิดตามกฎหมายอาญามาตรา157ส่วนอีก11คนก็คือกลุ่มข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพนักงานบริษัทเอกชนที่เจ้าหน้าที่พบขณะเข้าตรวจค้นภายในบ้านจังหวัดนนทบุรีที่ร่วมขบวนการแก้ไขกระดาษคำตอบที่ถูกออกหมายเรียกในข้อหาอ้างยี่ซ่องโจรทำให้เสียหายทำลายซ่อนเร้นเอาไปเสียหรือทำให้สูญหายหรือไร้ประโยชน์ซึ่งเอกสารของผู้อื่นอันอาจก่อให้เกิดความเสียหายและความผิดตามพรบ.คอมพิวเตอร์กรณีนำข้อมูลอันเป็นเท็จก็คือผลคะแนนที่ถูกแก้ไขนำไปเผยแพร่ในระบบดังกล่าวมีรายงานว่านายวินธนเพชรโพคินหรือดร.วินซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ต้องหาที่ถูกจับก่อนหน้านี้ให้การกับพนักงานสอบสวนอ้างว่าได้รับคำสั่งจากจ่าสิบตรีดร.พิชิตทั้งพรมให้ไปประสานงานกับดร.เรืองเดชผู้อำนวยการสำนักทดสอบของมสว.ในฐานะคู่สัญญารับจัดสอบและเป็นผู้จัดเก็บกระดาษคำตอบเพื่อนำมามอบให้กลุ่มผู้แก้ไขคะแนนสอบทั้ง11คนที่นนทบุรีนอกจากนี้นายวินยังอ้างว่าได้ไปประสานกับนายธีรุตอธิบดีกรมสถ.ในฐานะคู่สัญญาผู้ว่าจ้างและเป็นผู้ที่มีคำเฉลยข้อสอบอยู่ในมือเพื่อนำคำเฉลยนั้นไปให้กับกลุ่มที่แก้ไขคะแนนสอบเพื่อดำเนินการทุจริตคำสะท้อนดังกล่าวนี้เป็นส่วนหนึ่งของการออกหมายเรียกทั้งอธิบดีกรมสถ.และนายเรืองเดชให้มารับทราบข้อกล่าวหาครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีมหาดไทยได้ตอบคำถามสื่อมวลชนที่ถามว่าได้ดำเนินการหรือแอคชั่นเรื่องนี้อย่างไรบ้างนายกก็ตอบว่ามี7แอคชั่นตั้งแต่การย้ายผู้บริหารกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นไปยังสำนักปลัดกระทรวงมหาดไทยการตั้งรองปลัดกระทรวงมหาดไทยสอบสวนข้อเท็จจริงจนพบว่าใบประกาศผลคะแนนและใบคำตอบคะแนนนั้นไม่ตรงกันการตั้งกรรมการสอบวินัยร้ายแรงกับผู้ที่คาดว่าน่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตรวมไปถึงการประสานกับตำรวจและปปช.เพื่อออกหมายจับผู้เกี่ยวข้องมาดำเนินคดีเป็นต้นนายอนุทินยืนยันว่าที่ผ่านมาได้ใช้ดุลยพินิจถูกต้องโดยเฉพาะได้ท้วงติงให้ชะลอการบรรจุข้าราชการสอบท้องถิ่นไว้ก่อนแต่คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นไม่ได้ชะลอ
1: ตอนนี้แอคชั่นถึงตอนนี้น้องติดตามข่าวบ้างหรือเปล่านะแอคชั่นแรกมีการย้ายผู้บริหารกรมท้องถิ่นติดตามออกหมายจับออกหมายเรียกจับกลุ่มนะครับผู้ที่ถูกกล่าวหาพบทั้งเส้นเงินพบทั้งการกระทําพบทั้งการติดต่อเชื่อมโยงทำไมบอกไม่ทำอะไรอ่ะตอนแรกเขาขัดแต่ว่าถามว่าขัดไม่คือขัดนโยบายนายกแต่เขาไม่ต้องทำตามเพราะเขาเป็นกรรมการอำนาจอยู่ที่เขาแต่สุดท้ายหลังจากที่ข้อเท็จจริงทั้งหลายมันเริ่มออกมาเขาก็ไปดูหลุมเขาก็เป็นไปตามที่นายกทวงติงนะใช่ไหมแต่ว่ามันเป็นไปตามตรงนี้เพราะว่าข้อเท็จจริงมันเป็นแบบนั้นแล้วว่าเซนส์ผมถูกนะครับแต่ว่าของเขาเขาก็ใช้ดุลพินิจของเขาเองไม่เกี่ยวข้องกับผมใช่ไหมต่อใหเขาไม่ทำตามเขาก็ถือแล้วตอนนั้นเขาถือว่าเขาก็ไม่สนว่าผมพูดอะไรแต่พอเขาไม่สนแล้วมันอะไรเกิดขึ้นก็เห็นอยู่ถ้าเชื่อนายกดีกว่าน
0: ายกรัฐมนตรีย้ำว่าขอให้รอดูการออกหมายเรียกและการออกหมายจับซึ่งจะขยายผลไปถึงเส้นเงินและความเชื่อมโยงของคนที่เกี่ยวข้องไปอีกเรื่องนึงนะครับก็คือเรื่องหัวสว.หลังจากที่วิปฝ่ายค้านจัดเวทีต่อเนื่องเจาะลึกหลักฐานคดีหัวสว.ภาค2วันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีมหาดไทยที่มีรายชื่อถูกกล่าวหาว่าเกี่ยวข้องกับการหัวเลือกตั้งสว.ก็ออกมาชี้แจงอีกครั้งนึงนะครับว่าไม่เกี่ยวข้องและไม่กังวลที่กรณีนี้จะนำไปสู่การยุบพรรคภูมิใจไทย
1: ถามว่ากังวลไหมมันจะไปกังวลมันไม่ได้ทำอะไรจะไปกังวลทำไมอ่ะ

0: รำคาญไม่รำคาญใช่เออ
1: รำคาญมากเลย
0: ตั้งสมเพศสมเพศโอเค
2: นี่คือคำตอบของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีมหาดไทยต่อคำถามที่ว่าถูกกล่าวหาว่าเกี่ยวข้องกับผัวสว.อาจจะนำไปสู่การร้องยุบพรรคภูมิใจไทยหรือไม่วันนี้นายอนุทินยังได้พูดถึงกรณีฝ่ายค้านเปิดข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการหัวสว.ว่าจะกระทบเสถียรภาพหรือไม่โดยยืนยันว่าเสถียรภาพรัฐบาลจะยิ่งแน่นขึ้นเพราะมั่นใจว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องสว.เป็นกลไกฝ่ายนิติบัญญัติที่ทำหน้าที่ตรวจสอบและออกกฎหมายรัฐบาลไม่มีความจำเป็นต้องเข้าไปยุ่งเกี่ยวหากถูกเรียกไปชี้แจงก็พร้อมไปตามกระบวนการยืนยันว่าจนถึงขณะนี้ยังไม่มีหน่วยงานใดเชิญไปชี้แจงแต่ได้ให้การเป็นลายลักษณ์อักษรไว้แล้วตั้งแต่ปีกว่าที่ตั้งแต่กว่าปีมาแล้วนะครับครบทุกประเด็นที่ถูกตั้งคำถามส่วนกรณีดำเนินคดีกับนายยิ่งชีพอัชชานนท์ผู้อำนวยการไอลอในฐานะส่วนตัวนั้นนายอนุทินก็บอกว่าเป็นการใช้สิทธิตามกฎหมายให้ทีมทนายความรวบรวมข้อมูลประกอบคำฟ้องต้องใช้เวลาตามขั้นตอนพร้อมปฏิเสธว่าไม่ได้ตั้งวอรูมรับมือเรื่องนี้เพราะเห็นว่าไม่เกี่ยวข้องกับทั้งตนเองหรือพรรคยืนยันความเชื่อมั่นว่าประเด็นนี้จะไม่ส่งผลให้พรรคภูมิใจไทยหลุดจากการเป็นรัฐบาลและในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยเคยทำหนังสือแจ้งเตือนสมาชิกพรรคตั้งแต่ปีที่แล้วห้ามยุ่งเกี่ยวกับกระบวนการเลือกสว.เพราะพรรคไม่ต้องการมีส่วนเกี่ยวข้องใดๆและหนังสือฉบับดังกล่าวนี้ยังคงมีอยู่พร้อมยืนยันว่าพร้อมนำมาเปิดเผยอีกครั้งหนึ่งถ้าจำเป็นส่วนประเด็นที่มีการเชื่อมโยงว่านายกรัฐมนตรีเคยเดินทางไปโรงแรมภูแมนคิงพาวเวอร์รางน้ำนายอนุทินก็ชี้แจงว่าใช้บริการโรงแรมนี้เป็นประจำมาตั้งแต่ก่อนดำรงตำแหน่งทางการเมืองทั้งรับประทานอาหารและใช้บริการสปายืนยันว่าไม่เคยอยู่ในวงจรการเจรจาหรือพบปะกับกลุ่มผู้สมัครสว.เป็นการเฉพาะ
0: โรงแรมภูแมนต้องถามว่าวันไหนผมไม่ไปจะถามว่าผมไปวันไหนผมก็อยู่ตรงนั้นของผมมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วตั้งแต่ปีตั้งแต่ก่อนเข้าเป็นรองนายกด้วยซ้ำเทปปังยากิอร่อยบุฟเฟ่ก็ดีนะคุ้มราคา
1: พอดีว่าเขาจะเชื่อมโยงกับวันที่เป็นเหมือนมีผู้สมัครสว.
0: ก็ผมบอกว่าต้องไปถามทำไมเขาไปวันนั้นโรงแรมภูแมนมีวันไหนผมไม่ไปส่วนใหญ่ผมนั่งกินกาแฟอยู่ตรงล็อบบี้ยิ่งตอนที่ไม่มีตำแหน่งตอนนี้ไม่ได้แล้วตอนนี้ไปพวกรปภ.ไม่ยอมให้นั่ง
3: เจอใครที่เป็นสว.แล้วปัจจุบันนี้
0: เพียบมีแต่คนเข้ามาขอผมถ่ายรูปนี่ผมเนี่ยไม่เคยเดินไปขอใครแล้วบอกเอ้ยขอถ่ายรูปเป็นมีแต่คนขอถ่ายรูปกับผมเซลฟี่บ้างถ่ายบ้างใช่ไหมจนผมก็นับคะแนนผมจากตรงนี้แหละใครมาขอผมถ่ายรูปผมให้ถ่ายทุกคนน่ะ
2: นายพัทรพงศ์สุภักษรหรือทนายอั๋นบุรีรัมย์ยื่นหนังสือพร้อมหลักฐานคดีหัวเลือกตั้งหัวเลือกสว.ต่อนางสาวพนิดามงคลสวัสดิ์และนายพันธินน่วมเจิมส.ส.พรรคประชาชนโดยระบุว่าติดตามคดีนี้มา2ปีเกรงว่าถ้ารอเพียงให้กกต.พิจารณาส่งสารภายในกรอบเวลาที่เหลืออีก 2-3 เดือนนั้นอาจจะสายเกินไปจึงเสนอให้พรรคประชาชนพิจารณายื่นเรื่องต่ออัยการสูงสุดเพื่อส่งสารรัฐธรรมนูญตามมาตรา49หรือแจ้งความดำเนินคดีในความผิดต่อความมั่นคงพร้อมกับเตรียมยื่นเรื่องเอาผิดกกต.ตามมาตรา157ในวันที่31กรกฎาคมนี้นางสาวพนิดาบอกว่าจะนำหลักฐานไปศึกษาและดำเนินการต่อพร้อมเรียกร้องให้กกต.ทำหน้าที่ตรงไปตรงมาก่อนกรอบเวลาเดือนกันยายนโดยมีกระแสข่าวว่าอาจจะมีมติเร็วขึ้นในต้นเดือนสิงหาคมนะครับด้านนายพันธินก็บอกว่าการดำเนินคดีกับนายยิ่งชีพอัชชานนท์ผู้จัดการโครงการไอลอนั้นเป็นการฟ้องปิดปากภาคประชาชนทั้งที่เป็นการทำเพื่อประชาชนเพื่อประโยชน์สาธารณะพร้อมเรียกร้องให้คุ้มครองพยานที่ออกมาให้ข้อมูลซึ่งบางรายถูกข่มขู่ด้านสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งก็ออกเอกสารชี้แจงว่ากกต.อยู่ระหว่างพิจารณาคดีการได้มาซึ่งสว.ตามขั้นตอนกฎหมายโดยพิจารณาข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานอย่างรอบคอบคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในสิ้นเดือนสิงหาคมก่อนจะนัดประชุมลงมติต่อไปพร้อมกับย้ำว่ากกต.ไม่ใช่พนักงานไต่สวนแต่ใช้ดุลยพินิจอย่างอิสระบนพื้นฐานพยานหลักฐานและข้อกฎหมายเท่านั้นไม่มีผู้ใดสามารถแทรกแซงหรือกดดันการพิจารณาได้พร้อมกับขอให้ประชาชนเชื่อมั่นในกระบวนการที่ยึดหลักนิติธรรมและความเป็นกลางนะครับพักสักครู่กลับมาช่วงหน้าเรายังติดตามคดีคน

0: ร้ายยิงจุดตรวจที่ระแงะนะครับในขณะเดียวกันเราติดตามจีนเทาที่ไปครอบครองหมู่บ้านหรูหลายแห่งในกรุงเทพไปดูครับพวกเขามีกระบวนการขั้นตอนมีใครช่วยเหลืออย่างไรถึงทำแบบนี้ได้
1: น้ำนมถั่วเหลืองและกะซอยงาดำบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชน

0: ักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี่ฟัน
1: โอ6ชิ้นคุ้มนะ6ชิ้นคุ้มนะ6ชิ้นคุ้มนะฟันโอ
2: ฟันโออร่อยฟันโอ้โหคุ้มจริง
3: ยกมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถไฟไก่เป็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไปไปพร้อมคุณธรรม
4: นนท์ไม่ได้ทำคุณธรรมเอาไปทำกันเอง
5: มะปรางอลิสาค่ะไม่ว่าจะอยู่ในหรือนอกสนามแข่งมะปรางเลือกน้ำมันเครื่อง PT Max Nitron
6: เรื่องชาอย่าปล่อยให้ชินรักษาด้วยเมทิโคบอลเรื่องชาอย่าปล่อยให้ชินรักษาด้วยเมทิโคบอลเรื่องชาอย่าปล่อยให้ชินรักษาด้วยเมทิโคบอลเมทิโคบอลตัวยามีโคบาลามินรักษาอาการชาจากปลายประสาทอักเสบเมทิโคบอลจากประเทศญี่ปุ่นมีจำหน่ายตามร้านขายยาแผนปัจจุบัน
7: อย่าสนุกอ่ะมันต้องมีตัวเปิด
8: แค่เปิดด้วยชุดพอใจบักเก็ตคุ้มยิ่งขึ้นเพียง199บาทตั้งแต่23กรกฎาคมนี้เป็นต้นไป
9: กรมน.ภาค4ส่วนหน้าแถลงความคืบหน้าติดตามคนร้ายก่อเหตุยิงจุดตรวจบูเกซามีที่ระแงะนราธิวาสนะครับเตรียมออกหมายจับเพิ่มอีก1รายผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสก็ประชุมร่วมกับนายอำเภอกำชับการทำงานของชุดคุ้มครองตำบลให้เน้นทำงานร่วมกับหน่วยความมั่นคงเพียงอย่างเดียวและจะไม่กระทบกับประชาชนนะครับพันเอกวริชชอบชูผลรองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าได้แถลงความคืบหน้าการสืบสวนสอบสวนคดีที่คนร้ายก่อเหตุยิงจุดตรวจบูเกซามีตำบลตันหยงแมสอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสที่มีทหารพรานเสียชีวิต5นายประชาชนบาดเจ็บ6รายซึ่งศาลจังหวัดนราธิวาสได้ออกหมายจับผู้ต้องหาอีก1รายคือนายอาซีซันและอยู่ระหว่างการขอหมายจับเพิ่มอีก1รายจากจำนวนกลุ่มคนร้ายที่มีไม่น้อยกว่า13คนและได้เชิญตัวผู้ต้องสงสัยที่คาดว่าอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์เข้าสู่กระบวนการซักถามตามกฎหมาย3รายทั้ง3รายให้ความร่วมมืออย่างดีโดยขณะนี้1รายได้ยุติกระบวนการซักถามและส่งตัวกลับภูมิลำเนาแล้วเนื่องจากไม่ปรากฏพยานหลักฐานเชื่อมโยงว่าเป็นผู้เกี่ยวข้องโดยตรงขณะที่อีก2รายยังอยู่ในกระบวนการซักถามเพื่อขยายผลตามขั้นตอนกฎหมายและผลการตรวจพิสูจน์หลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์เบื้องต้นพบว่าอาวุธปืนที่ใช้ในการก่อเหตุมีความเชื่อมโยงกับคดีความมั่นคงที่เกิดขึ้นมาแล้วก่อนหน้านี้หลายคดี
10: จากผลการสอบถามพยานและผลจากการตรวจพิสูจน์หลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์เบื้องต้นพบว่าอาวุธปืนที่ใช้ในการก่อเหตุมีความเชื่อมโยงกับคดีความมั่นคงที่เกิดขึ้นในพื้นที่ซึ่งเป็นข้อมูลสำคัญที่เจ้าหน้าที่อยู่ในระหว่างการขยายผลร่วมกับพยานหลักฐานอื่นๆขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ก็ยังคงขยายผลจากภาพที่เกิดขึ้นจากกล้องวงจรปิดผลการตรวจพิสูจน์วัตถุพยานอื่นๆและข้อมูลจากพยานบุคคลเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น
9: รองโฆษกกรมน.ภาค4ส่วนหน้าเปิดเผยด้วยนะครับว่าจากการรวบรวมข่าวกรองเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวของกลุ่มผู้ก่อเหตุเจ้าหน้าที่สรุปข้อมูลในชั้นต้นได้ว่าผู้ก่อเหตุมีความเชื่อมโยงกับกลุ่มก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่อำเภอจะแนะซึ่งมีนายอับดุลเลาะห์และนายมาซอฟี

0: เป็นบุคคลสำคัญที่เกี่ยวข้องและผู้ร่วมก่อเหตุและผู้ให้การสนับสนุนอีกหลายรายที่อยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานกอรมน.ภาค4ส่วนหน้ายังขอสงวนการเปิดเผยรายละเอียดเชิงยุทธวิธีและข้อมูลบางส่วนของคดีในระยะนี้และยืนยันว่าจะเร่งติดตามผู้กระทำผิดทั้งหมดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมโดยเร็วที่สุดส่วนการเยียวยาครอบครัวทหารที่เสียชีวิตหลายหน่วยงานได้ไปเยี่ยมให้กำลังใจครอบครัวของอาสาสมัครทหารพรานสลาฮุดิงปิที่บ้านที่ตำบลลุโบบือซานะครับที่อำเภอยี่งอจังหวัดนราธิวาสซึ่งนางสมาริยะเจ๊เลาะอายุ53ปีผู้เป็นแม่ยังคงอยู่ในความเสียใจเพราะเป็นการสูญเสียเสาหลักของครอบครัวซึ่งอาสาสมัครทหารพรานสลาฮุดิงเป็นพ่อเลี้ยงเดี่ยวครับมีลูกสาววัย11ปีและ7ปีต้องดูแลล่าสุดก็ส่งเงินค่าเล่าเรียนให้ลูกทั้ง2คนหลังจากนี้ก็จะต้องเป็นหน้าที่ของปู่และย่าในการดูแลหลานต่อไป
1: สุดท้ายได้คุยกันคือแกโทรมาคือบอกว่าเออแม่นั้นเงินที่ทางที่แกทำงานอยู่อ่ะแกให้ทุนลูกของแกก็คนละ1,000แกว่าเออว่าโอนแล้วนะแกบอกว่าเออไม่ต้องโอนก็ได้เก็บไว้ให้ลูกนะแกบอกไม่ได้คือเงินนี้ทางนู้นให้ลูกให้น้องโอนเข้าบัญชีของแม่แล้วแม่เอาไปใช้จ่ายว่าแม่ก็ปกติคุยกับแกแม่ก็จะอวยพรให้แกตลอดให้แกปลอดภัยให้อัลเลาะห์คุ้มครองแกตลอด
0: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเรียกประชุมนายอำเภอและฝ่ายปกครองทั้ง13อำเภอซึ่งตั้งแต่วันที่3สิงหาคมเป็นต้นไปปลัดอำเภอในฐานะหัวหน้าชุดคุ้มครองตำบลหรือชคต.ทั้ง51ชคต.จะต้องกลับไปปฏิบัติหน้าที่ที่ชคต.เพียงหน้าที่เดียวไม่ต้องช่วยงานที่อำเภอและจะทำคู่มือปฏิบัติหน้าที่ให้ปลัดอำเภอทำหน้าที่หัวหน้าชคต.โดยมีกำนันผู้ใหญ่บ้านและอส33นายทำงานประสานกับทหารและตำรวจในพื้นที่ตามมาตรการความมั่นคงสำหรับปฏิบัติการร่วมของเจ้าหน้าที่ในการติดตามกลุ่มคนร้ายโดยเฉพาะตามเทือกเขาม่อแต่ได้กำชับการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่ประกอบอาชีพกรีดยางมีสวนผลไม้บนเทือกเขาในช่วงนี้ขอความร่วมมือหากไม่มีความจำเป็นขอให้งดทำกิจกรรมเป็นการชั่วคราวนะครับเกรงว่าจะไม่ได้รับความปลอดภัยต่อชีวิตครับพฤติกรรมของจีนเทาที่เข้ามาครอบครองหมู่บ้านหรูหลายแห่งย่านกรุงเทพกรีฑาและพัฒนาการมีคนไทยเปิดบริษัทนิติบุคคลเพื่อไว้ถือครองทรัพย์สินในลักษณะนอมินีและแต่ละบริษัทก็จะมีทนายความเป็นผู้ดูแลและจะชักชวนกันเข้ามาเป็นลักษณะเหมาทั้งหมู่บ้านเหมือนเป็นอาณาจักรส่วนตัวรวมทั้งหมู่บ้านหรูก็มีการรักษาความปลอดภัยที่แน่นหนาเจ้าหน้าที่ต้องสืบหาพยานหลักฐานเพื่อให้ศาลอนุมัติหมายจับถึงจะเข้าไปตรวจค้นในหมู่บ้านเหล่านั้นได้ติดตามรายละเอียดในรายงานคุณสุมนาจารย์เจริญวงศ์
2: กว่าจะเข้าตรวจค้นโครงการหมู่บ้านหรูได้เจ้าหน้าที่ต้องหาพยานหลักฐานล่วงหน้ามาเป็นอย่างดีเพื่อจะให้ศาลอนุมัติออกหมายเนื่องจากหมู่บ้านหรูแต่ละหลังไม่ได้เข้าถึงง่ายยิ่งเป็นโครงการใหญ่หลังละ50ล้านบาทขึ้นไปการเข้าไปสืบเสาะหาพยานหลักฐานทำได้ยากมากจีนเทาที่ต้องการปกปิดตัวตนและครอบครัวจึงนิยมเข้ามาซื้อโครงการอยู่ในหมู่บ้านหรูใกล้สนามบินใกล้สถานศึกษาและโรงพยาบาลทำให้หมู่บ้านหรูย่านพัฒนาการและกรุงเทพกรีฑาขยับราคาสูงขึ้นเป็นเท่าตัวบางหมู่บ้านเกินกว่า100ล้านบาทขึ้นไปจากการเข้าไปตรวจค้นของตำรวจสอบสวนกลางพบว่าเกือบทั้งหมู่บ้านเป็นคนจีนมากกว่าครึ่งโครงการหมู่บ้านหรูจึงเซลล์เอาท์ขายหมดเพราะมีบริษัทนิติบุคคลเป็นนอมินีให้คนจีนเหมายกหมู่บ้านได้
3: แล้วมีจีนอยู่กี่หลังอะหลายหลังเลยแล้วมีแบบว่าพวกขับอะไรนะรถหรูหราอะไรอย่าง
4: นี้ไม่ก็อยู่ครับเป็นแต่ส่วนแรก
3: เอาขาดกันแล้วคนขับรถเป็นใครอ่ะเป็นคนไทยหรือว่าเป็น
4: ไม่รู้เห็นพูดไทยได
3: ้อ๋อคนขับรถพูดไทยได้อ๋อคือคนจีนเขาก็จะแบบอยู่เป็นยาวพืชไปอย่างนี้เนาะ
4: ครับอ๋อขอค้นซื้อมาแต่ก่อนเป็นของคนไทยเขาขอซื้อมา
3: อ๋อเหรอค้นซื้อเลยเหรอโอ้มันหลังละแพงไหม
4: 30-40ล้านเลย
2: โดยการเข้าถึงจีนเทาที่อาศัยหมู่บ้านหรูจะยากและเมื่อขอหมายจับหรือหมายค้นจากศาลได้แล้วเป้าหมายซึ่งเป็นจีนเทาก็ไม่ค่อยอยู่บ้านส่วนใหญ่จะปกปิดและเดินทางไปอยู่กัมพูชาจะมีเพียงบิดามารดาภรรยาและลูกที่อพยพเข้ามาอาศัยอยู่เป็นประจำโดยจีนเทาที่ไปอยู่กัมพูชาจะกลับมาเพื่อนำเงินมาฉลองปาร์ตี้ในไทยเท่านั้นและเมื่อถูกตำรวจเข้าตรวจค้นก็จะไม่ให้ความร่วมมือแสดงปฏิกิริยาเกรี้ยวกราดนอกจากไม่ให้ตรวจค้นโดยง่ายแล้วบ้านแต่ละหลังจะมีคนขับรถเป็นล่ามมาจากภาคเหนือซึ่งสื่อสารภาษาจีนได้และแม่บ้านซึ่งเป็นไทยใหญ่ที่สื่อสารจีนได้เช่นกันและจีนที่อาศัยอยู่หมู่บ้านหรูบ้านแต่ละหลังก็จะอาศัยอยู่เฉพาะคนจีนที่ชักชวนกันมาจากมณฑลเดียวกันทำให้เมื่อบ้านหนึ่งถูกตรวจค้นก็จะรู้กันทั้งหมู่บ้านและพยายามช่วยเหลือกันหากคนใดมีไม้ก็จะพากันหลบหนีออกไปจากหมู่บ้านทันทีและจากการตรวจค้นยังพบว่าบ้านแต่ละหลังจะมีตู้แช่แข็งขนาดใหญ่จำนวนหลายตู้อยู่ภายในบ้านเมื่อเปิดดูก็จะพบว่าเป็นอาหารแห้งผลิตภัณฑ์ที่ส่งมาจากจีนรวมทั้งขนมและเครื่องดื่มจากจีนโดยภายในบ้านไม่มีสินค้าผลิตภัณฑ์ที่อุดหนุนคนไทยแม้แต่ชิ้นเดียวการเข้ามาอยู่จึงไม่ได้เป็นการช่วยเหลือเศรษฐกิจไทยให้ดีขึ้นเพราะภาษีรายได้ไม่เคยจ่ายจึงเป็นเพียงการเข้ามาเพื่ออำพรางการประกอบกิจการบางอย่างในลักษณะนอมินีเท่านั้นสุมนาแจวเจริญวงศ์ข่าวสามมิติรายงาน
0: พักสักครู่กลับมาช่วงหน้ามีสถานการณ์สหรัฐอิหร่านนะครับและมาดูความคืบหน้ากรณีหญิงไทยวัย28ปีถูกจับที่สนามบินที่ญี่ปุ่นนะครับหลังจากเจ้าหน้าที่ที่นั่นตรวจพบไอซ์ซุกซ่อนในซองกาแฟที่นำไปที่นั่นครับ
5: สนับสนุนโดยการเย่วิตามินซีดรายทัชครีมงดเหล้าเข้าพรรษาเก็บแต้มสุขภาพดีจากสสส.
6: ใหม่ Galaxy C48 Ultra อัพเลเวลการพับและ Galaxy C48 ไซส์ใหม่ก่อนใครจองเลย

0: ดิวเวอรี่คุกกี้สอดไส้ครีมและแยมอร่อยลงตัวใครๆก็อยากแจม
1: สิ่งดีๆเริ่มต้นที่อะไรดีๆ
2: เดี๋ยวมันก็ดี
1: ทำให้ดีที่สุดเดี๋ยวมันก็ดีแน่กล่องฟ้าอร่อยคุ้ม
0: แค่10 บาท

มาดูความเคลื่อนไหวกรณีหญิงไทยวัย28ปีถูกจับคาสนามบินที่ญี่ปุ่นหลังจากเจ้าหน้าที่ตรวจพบไอซ์ซุกซ่อนในซองกาแฟนะครับวันนี้ทั้งพ่อและแฟนหนุ่มของเธอเข้าร้องเรียนกับตำรวจขอให้ติดตามตัวบุคคลที่ทักแชทติดต่อว่าจ้างให้หญิงไทยรายนี้ขนสินค้าไปส่งที่ญี่ปุ่นนะครับซึ่งล่าสุดได้คลิปรถเก๋งคันที่นำของมาส่งให้แล้วหญิงสาววัย28ปีรายนี้ชื่อว่าเทียนครับและนี่ก็คือรถยนต์ Honda City สีขาวทะเบียนยอหญิงจอจาน6075กรุงเทพที่ขับเข้ามาส่งพัสดุภายในหมู่บ้านของเธอในช่วง 3:11 นาทีจากนั้นราว20นาทีก็ขับกลับออกไปภาพที่เห็นอยู่นี้เป็นหนึ่งในหลักฐานที่พ่อของนางสาวเทียนแม่ค้าที่รับจ้างหิ้วของไปญี่ปุ่นนำมามอบให้ตำรวจเพื่อขอให้ช่วยตามแกะรอยวันนี้พ่อของเธอเข้ามาให้ปากคำกับตำรวจบอกว่าลูกสาวรับจ้างหิ้วของมานานกว่า1ปีแล้วขายน้ำหนักกระเป๋ากิโลกรัมละ300บาทและเมื่อวันที่11กรกฎาคมที่ผ่านมาก็รับหิ้วของไปญี่ปุ่นอีกครั้งนี้ไปกัน3คนมีลูกสาวแฟนหนุ่มและเพื่อนอีก1คนบินจากสนามบินดอนเมืองไปสนามบินฟุกุโอกะทั้ง3คนมีอาชีพรับจ้างหิ้วของจากไทยไปญี่ปุ่นครับแต่พอเครื่องลงที่ญี่ปุ่นวันที่12กรกฎาคมมีเจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบแล้วแจ้งว่า

0: เจอไอซ์ในสัมภาระของลูกสาวจึงถูกดำเนินคดีในข้อหานำเข้ายาเสพติดส่วนแฟนหนุ่มและเพื่อนถูกปล่อยตัวทำให้ครอบครัวร้อนใจเชื่อว่าลูกสาวโดนวางงานแน่นอนตอนนี้ก็กังวลมากเพราะติดต่อลูกสาวไม่ได้เลย
1: อย่างแน่นอนครับเพราะลูกผมไม่เคยมีประวัติแบบนี้แน่นอนครับผม
2: แต่มีอาชีพรับหิ้ว
1: คือเขาเพิ่งทำมาได้ประมาณปีหนึ่งฮะเตือนอยู่แล้วครับแต่เชื่อมั่นในลูกว่าลูกไม่ทำเรื่องนี้ครับผม
2: กับคนคืออีกนี่เขาเคยติดต่อกันมาก่อนเคยหิ้วของไปให้กันก่อนไหมคะ
1: อันนี้ได้ข่าวว่าเขามีส่งครั้งหนึ่งครับแต่หลังจากนั้นเราก็ไม่รู้เรื่องเลยว่าเป็นยังไงบ้าง
2: เช็คพัสดุ
3: อะไรนี่ครับมีการตรวจแล้วเท่าที่คุณพ่อสังเกตดูครับ
1: เชฟแฟนเขาบอกว่าตรวจสอบนะครับผมตรวจสอบทุกครั้งแต่ว่านี่มันซีนอย่างดีเขาเลยไม่ได้ตรวจสอบไม่ได้ขีดออกไม่ได้ครับมันซีนแล้วครับ
3: ลักษณะมันเป็นผลิตภัณฑ์อะไรที่ของไปเจอ
1: เขาบอกว่าเป็นกาแฟครับผม
0: ขณะที่แฟนหนุ่มของเทียนที่รับจ้างหิ้วของไปญี่ปุ่นด้วยกันแต่ถูกปล่อยตัวและเดินทางกลับมาก่อนก็เขาให้ปากคำกับตำรวจเช่นเดียวกันนะครับเขาเล่าว่าในวันที่โดนจับตัวเขาและเพื่อนเดินออกมาจากสนามบินเพื่อส่งพัสดุก่อนจึงไม่รู้ว่าแฟนโดนจับเข้าใจว่าแค่โดนสุ่มตรวจธรรมดาจนกระทั่งส่งพัสดุเสร็จรอเป็นชั่วโมงแฟนก็ยังไม่ออกมาจึงเข้าไปสอบถามเจ้าหน้าที่ถึงรู้ว่าแฟนโดนจับและเขากับเพื่อนก็โดนคุมตัวไปสอบสวนเหมือนกันเจ้าหน้าที่ถามว่ามั่นใจหรือไม่ว่าในกระเป๋าเดินทาง2ใบของคุณไม่มีสารเสพติดเขาก็บอกว่ามั่นใจพอตรวจค้นแล้วไม่เจอก็ปล่อยตัวเขาและเพื่อนไปและนับจากวันนั้นจนถึงวันนี้ยังไม่มีโอกาสได้เจอหน้าแฟนอีกเลยนักข่าวสอบถามว่ารู้ข่าวของแอมินาไหมเขาบอกว่ารู้และเตือนแฟนสาวว่าให้รับจ้างหิ้วของเฉพาะที่ไปซื้อเองแต่ไม่รู้ขั้นตอนการรับงานของแฟนและไม่คิดว่าสุดท้ายจะพลาดเองแบบนี้แม้ว่าตอนนี้กรมการกงสุลจะเข้ามาดูแลจัดหาทนายความในญี่ปุ่นให้เรียบร้อยแล้วแต่สิ่งที่กังวลมากที่สุดก็คืออยากให้หน่วยงานฝั่งไทยนำหลักฐานทั้งหมดที่ฝ่ายของเขามีนั้นไปช่วยยืนยันว่าเป็นผู้บริสุทธิ์และถูกหลอกจริง
4: ๆครั้งแรกก็ส่งปกติครับไม่ได้มีปัญหาอะไรครั้งที่สองวันที่10ครับเขาส่งมาแค่กล่องพัสดุแฟนผมเปิดดูครับพี่แต่ว่าเขาถูกเจอในซองกาแฟเขาคิดว่าเขาไม่ได้เปิดดูในแบบฉีกดูในซองกาแฟ
2: แต่เขาเปิดแค่กล่อง
4: ใช่ครับเขาคือปกติเขาเช็คทุกอย่างครับก็กังวลครับเป็นห่วงแล้วผมก็ติดตามทางกงสุลตลอดทักไปถามเขาตลอดว่าเป็นไงบ้างเขาก็ยังไม่มีความคืบหน้าใดๆยืนยันความบริสุทธิ์ใจครับก็คือปกติก็คือรับหิ้วไปไทยญี่ปุ่นกิโล200 300ที่แฟนเขาทำก็คือเป็นเรื่องปกติครับ
0: หลักฐานสำคัญที่นำมาให้ตำรวจนั้นเป็นแชทไลน์ของผู้ฝากส่งของที่ชื่อว่าอิงอิงเคยฝากส่งของไปญี่ปุ่นมาแล้วครั้งหนึ่งเมื่อพฤษภาคมที่ผ่านมานะครับครั้งนั้นส่งให้คนที่ชื่อว่าฮานะจากฟุกุโอกะไปที่เมืองคานากาวะน้ำหนักพัสดุประมาณ13กิโลกรัมกับ7ขีดคิดค่าหิ้วกิโลกรัมละ300เป็นเงิน 4,170 บาทครั้งนั้นส่งพัสดุแบบเก็บเงินปลายทางก็ผ่านไปด้วยดีไม่มีปัญหาอะไรส่วนของที่หิ้วไปญี่ปุ่นเมื่อ11กรกฎาคมมีทั้งหมด9ชิ้นผู้รับปลายทางที่ญี่ปุ่นระบุชื่อว่าแอนโทนีน้ำหนักพัสดุ12กิโลกรัมคิดค่าหิ้วเป็นเงิน 3,600 บาทตอนที่ได้พัสดุมาแฟนของเขาตรวจสอบได้แค่ภายนอกเพราะซองกาแฟถูกซีลมาแล้วไม่ได้เปิดออกดูพร้อมกับตั้งข้อสังเกตแม้ชื่อผู้รับปลายทางจะเป็นคนละชื่อแต่ที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ปลายทางในญี่ปุ่นเป็นเบอร์เดียวกันที่สำคัญบัญชีที่โอนเงินมาจ่ายค่าส่งก็เป็นบัญชีธนาคารเดิมของผู้ที่มีชื่อว่าโฮทิมายนางสาวอริพักเงินบำรุงรองเลขาธิการปปส.เปิดเผยว่าตอนนี้ทางการญี่ปุ่นแจ้งมาแค่ว่าพบไอซ์ซุกซ่อนอยู่ในซองกาแฟแต่ยังไม่ทราบปริมาณที่แน่ชัดต้องรอผล

0: รายการโดยผลิตภัณฑ์ออร่าสินค้าคุณภาพ
1: ข่าวดีท่านสามารถรับชมรายการของ Net TV ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเพียงท่านเข้าเว็บไซต์ www.nettv.com ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถติดตามข่าวสารสาระบันเทิงจาก Net TV ได้ตลอดเวลาสด

0: งตรงจากสถานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป www.nettv.com
1: Net 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัทเทอร์ไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่าพันเรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping
2: Discover your perfect combination at Pechanga Resort Casino where you can rock and roll sip and slide twist and shout whatever moves you get away and awaken the fun play your perfect combination at Pechanga Resort Casino

สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับนะคะช่วงนะคะเจาะลึกผลิตภัณฑ์นะคะของ Nat TV ของเรานะผลิตภัณฑ์ที่ห้อออร่าของเรานะคะถือเป็นผลิตภัณฑ์นะคุณภาพเน้นๆดีๆนะคะที่เวลาที่มาเจอภาวะนี้ก็จะมาพูดกันถึงผลิตภัณฑ์แต่ละตัวเนาะว่ามีความพิเศษอย่างไรบ้างนะคะวันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงคอลลาเจนนะจ๊ะแต่คอลลาเจนวันนี้เนี่ยไม่ใช่แค่คอลลาเจนเม็ดที่เราเห็นกันทั่วไปนะคะคอลลาเจนที่พูดกันวันนี้นั่นก็คือคอลลาเจนผงนะคะเป็นเวอร์ชั่นใหม่นะคะสวยงามนะคะกว่าเดิมนะขนาดใหญ่กว่าเดิมด้วยที่สำคัญนะคะขนาดมากกว่าเดิมถึง1เท่านะเมื่อก่อนจำได้นะคะมันจะเป็นแค่ครึ่งๆเนาะอันนี้นะคะขนาดใหม่ใหญ่กว่าเดิมนะคะฝาสีฟ้านะจ๊ะฝาสีฟ้านะคะอันนี้ก็จะมีนะคะตัวคอลลาเจนที่เห็นกันอย่างเรียบร้อยนะคะแล้วก็ข้างหลังนะคะก็มีฉลากกันเนาะให้ดูผลิตภัณฑ์ชนิดนึงแล้วกันนะคะเป็นตัวใหม่นะคะถามว่าทำไมเราจะต้องมาสนใจในเรื่องของคอลลาเจนนะคะคอลลาเจนเนี่ยนะคะเป็นตัวที่เรียกว่าเป็นสารที่มีอยู่ในร่างกายของเราเนี่ยผลิตนะคะมาจากร่างกายของเราแล้วก็มีนะคะอยู่ในแทบจะทุกๆส่วนของร่างกายเราเลยก็ว่าได้นะคะไม่ว่าจะเป็นนะคะในเรื่องของกระดูกนะคะเส้นผมนะคะหรือแม้กระทั่งในดวงตานะคะเล็บนะคะกล้ามเนื้อข้อต่อนะคะไขข้อต่างๆนะมีกันอยู่ครบเลยนะคะหรือแม้นะคะแล้วที่สำคัญคือนะคะมันเนี่ยนะคะเป็นตัวที่เรียกว่าถ้าขาดไปแล้วเนี่ยไอ้ส่วนต่างๆที่เราพูดถึงกันไปเมื่อกี้เนี่ยก็จะทำงานได้ไม่ดีเท่าเดิมด้วยนะจ๊ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเราอยู่มากขึ้นนะคะคอลลาเจนเนี่ยก็จะมีการสร้างจากร่างกายเราเนี่ยน้อยลงเราก็แน่นอนนะคะต้องหาเสริมจากอย่างอื่นใช่ไหมคะเราก็หาได้ถ้าเกิดในตามธรรมชาติอาจจะเป็นเชื้อของพืชผักอย่างนี้นะคะผลไม้นะคะหรือว่าในโปรตีนบางชนิดก็จะมีคอลลาเจนอาหารบางอย่างจะมีคอลลาเจนแต่ว่าหลายๆครั้งมันก็ไม่เพียงพอเนาะเราทราบกันดีอยู่นะคะสมัยเด็กๆนะคะช่วงอายุ8ขวบถึง15เนี่ยโหแบบว่าเรานะแข็งแรงนะคะเติบโตขึ้นนะคะร่างออกสูงนะคะใหญ่ดื่มนมยิ้มนมนะคะมีโปรตีนมีคอลลาเจนเนี่ยกระดูกเราก็ดีแข็งแรงใช่ไหมคะแต่พอเราอายุมากขึ้นแล้วเนี่ยคอลลาเจนมันน้อยลงมันก็ไม่ได้เหมือนเดิมนะคะตัวเราก็บางทีก็เตี้ยลงเล็กลงไปด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสำคัญมากๆในการที่เราต้องคอยเสริมสร้างให้กระดูกเราแข็งแรงซึ่งตัวคอลลาเจนเนี่ยช่วยได้นะคะเพราะว่าคอลลาเจนเนี่ยเป็นตัวที่ช่วยในเรื่องของการเสริมสร้างมวลกระดูกนะคะทำให้มวลกระดูกของเราเนี่ยมีเพิ่มขึ้นมากขึ้นกระดูกเราก็จะไม่เปราะบางง่ายแล้วก็มีความยืดหยุ่นมากขึ้นคำว่าคอลลาเจนเนี่ยนะคะเชื่อหรือไม่ว่าเป็นภาษานะมาจากภาษากรีกนะคะคำว่าแปลว่าเป็นกาวนะคะแปลสั้นเหมือนเป็นกาวที่คอยยึดติดคอยยึดเหนี่ยวเอาเนื้อเยื่อส่วนต่างๆของร่างกายเราให้มันอยู่ด้วยกันให้มันอยู่คงทนนานๆนี่นะคะเปรียบเสมือนนะคะที่บอกเปรียบเสมือนนะคะร่างกายเราเป็นผิวแบบปีแบบกระดูกใช่ไหมคอลลาเจนก็จะไปแทรกอยู่ตามในกล้ามเนื้อในกระดูกเรานี่แหละค่ะช่วยมันมีความยืดหยุ่นมากขึ้นนะคะช่วยมันแบบว่าร่างกายเราเนี่ยมีความแบบแข็งแรงมากขึ้นในส่วนนั้นๆเพราะฉะนั้นเนี่ยคอลลาเจนตัวเนี้ยช่วยได้ดีมากที่สำคัญกว่านั้นนะคะเชื่อหรือไม่ว่าคอลลาเจนเนี่ยนะคะยังมีส่วนช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันของเราด้วยเพราะอย่างที่เรียนให้ทราบใช่ไหมคะมันอยู่ในทุกส่วนของร่างกาย

สําคัญที่มันอาจจะเกิดขึ้นเราไม่คาดคิดก่อนนะมามากกว่านี้ก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยควรจะทานอาหารเสริมดีๆเหล่านี้นะคะเข้าไปเพื่อให้ร่างกายเราเนี่ยแข็งแรงอยู่เสมอนะคะนอกเหนือจากการออกกําลังกายเนาะแล้วนะคะที่สําคัญกว่านั้นนะคะคอลลาเจนนะคะที่เรียนให้ทราบว่ายังมีคุณสมบัติที่เรารู้กันเป็นประจํานั่นก็คืออะไรเอ่ยดูแลพวกผิวพรรณนะคะผิวหนังของเราให้มันเต่งตึงลดริ้วรอยได้นั่นเองนะคะซึ่งอย่างที่ทราบกันนะคะว่าคอลลาเจนเนี่ยนะทำให้ผิวหนังเราบอกว่ามันเป็นกาวใช่ไหมหนูเคยพาวเคยบอกใช่ไหมเป็นกาวยึดใช่ไหมคะทีนี้เนี่ยหน้าหนาวกำลังมาค่ะตอนนี้ฟอลแล้วนะคะใบไม้เริ่มเปลี่ยนสีนะคะถ้าจะทำยังไงให้ผิวหนังเราไม่แห้งนะคะให้ใครที่มีปัญหาโรคผิวหนังสะเก็ดงงสะเก็ดเงินนะคะทำไงให้คอลลาเจนเข้าไปเสริมสร้างเนื้อเยื่อนะคะชั้นผิวหนังของเราให้มันแข็งแรงนี่แหละค่ะก็ทานคอลลาเจนเข้าไปโดยเฉพาะคอลลาเจนผงนะคะซึมซับได้อย่างดีมากแล้วก็อย่างที่บอกว่าเขาทำหน้าที่เป็นกาวใช่ไหมพอเราทานเข้าไปใช่ไหมคะมันก็จะยึดผิวหนังมันก็จะกลับมาแข็งแรงเหมือนเดิมนะคะผิวก็จะมีความยืดหยุ่นเหมือนผิวเด็กเนาะเวลาเราตีก้นเด็กมันก็เด้งดึงเด้งดึงดึงนะคะเป็นแบบนั้นเลยนะคะเรียกว่าเป็นไรที่ดีมากๆคอลลาเจนในน้ำจึงมีข้อดีในเรื่องของการลดริ้วรอยนะคะทำให้ผิวหนังเราแข็งแรงนะคะแล้วก็ทำให้ผิวของเราเนี่ยนะคะหายจากโรคผิวหนังต่างๆได้นั่นเองนะจ๊ะนอกจากนี้นะคะยังมีนะคะในเรื่องของนะคะเส้นผมนะคะเส้นผมในที่เห็นกันอยู่นะคะสำคัญนะคะถึงจะเส้นผมเราเนี่ยนะคะทำให้ผมแข็งแรงผมเราไม่บางง่ายไม่เปราะง่ายก็ตัวคอลลาเจนนี่แหละช่วยเช่นกันนะคะเพื่อนที่บอกว่าคอลลาเจนมีคุณสมบัติในเรื่องของการนะทำให้ทุกอย่างแบบว่ายึดติดกันใช่ไหมยืดหยุ่นนะคะอยู่ในทุกเซลล์เลยนะคะเพราะฉะนั้นอยากให้ผมของเราเนี่ยยาวนะคะสวยแข็งแรงนะคะสีสันกระจ่างใสนะตามสีที่เราชอบมันจะเป็นสีดำนะเราคนในเชฟผิวดำสีผมดำใช่ไหมคะหรือแม้กระทั่งนะคะอายุเยอะแล้วเป็น handsome gray นะแบบผมเทาก็เป็นผิวที่มีสุขภาพแข็งแรงนะคะหัวไม่งอกหัวไม่ล้านนะคะหัวไม่ล้านนะคะใช้ได้นะคะเรื่องของเส้นผมตัวนี้นะคะเป็นตัวที่ดีมากๆนะคะเพราะว่ามันทำให้เส้นผมเราแข็งแรงไม่เปราะง่ายเนี่ยเวลาผมเราใช่ไหมคะบางทีแบบไปขึ้นมอเตอร์ไซค์บางคนผมฟูเลยนะคะหรือบางคนแบบตื่นเช้ามาผมร่วงติดหมอนอยู่เนี่ยนะคะทานคอลลาเจนค่ะตัวนี้ช่วยได้นะคะนะเวลาอาบน้ำน้ำผมร่วงเยอะมากตัวนี้แหละค่ะช่วยได้ดีมากๆนะคะในเรื่องของคอลลาเจนนะนะคะนอกจากนี้นะคะจะมีอะไรอีกบ้างนะคะมีนะคะในเรื่องของดวงตานะคะคอลลาเจนของเราเนี่ยนะคะทำให้นะคะสุขภาพตาเราดีด้วยว่าคอลลาเจนเนี่ยมาช่วยบำรุงส่วนใดๆก็ตามที่เป็นสีขาวๆนะคะซึ่งในตาเราเนี่ยก็เป็นสีขาวเช่นกันนะจ๊ะก็บำรุงให้ตาเราเนี่ยนะคะแข็งแรงดีขึ้นนะคะมีสุขภาพตาที่ดีแล้วอะไรอีกบ้างที่ร่างกายที่มีสีขาวนะคะเล็บนั่นเองนะคะเล็บเราเนี่ยอะไรค่ะเป็นส่วนสำคัญนะบางทีเนี่ยเล็บเราเปราะเราบางได้ง่ายใช่ไหมคะสมัยเด็กๆเนี่ยแม่เคยบอกว่าถ้าไม่ทานผักนะคะไม่มีคอลลาเจนไม่ทานอะไรเงี้ยเล็บจะเป็นดอกขึ้นมาใช่ไหมคะแล้วเล็บเราเนี่ยตอนเด็กเราแข็งแรงเนาะนะคะเราก็แบบใช้เล็บเราแกะผลไม้แกะนู่นแกะนี่ได้นะคะแต่ทำไมเราอายุมากขึ้นแล้วบางทีไปโดนอะไรปุ๊บเปิดฝาบางทีเปิดฝาพวกน้ำพริกใช่ไหมปุ๊บเล็บหักเล็บแตกอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่ามันก็เป็นส่วนหนึ่งเล็บเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งของกระดูกนั่นเองนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคอลลาเจนนี่แหละค่ะเขาเข้าไปดูแลเรื่องของเล็บในกระดูกภายในรวมถึงกระดูกภายนอกอย่างเล็บของเราด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคอลลาเจนจึงมีคุณสมบัติที่ดีมากๆในการดูแลนะส่วนต่างๆเหล่านี้ของร่างกายนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยห้ามลืมทานกันเลยนะคะซึ่งคอลลาเจนผงเนี่ยนะคะมีความพิเศษตรงที่ว่ามันเป็นคอลลาเจนเปปไทด์ซึ่งเป็นคอลลาเจนที่มีโมเลกุลที่เล็กโมเลกุลเล็กเนี่ยสามารถซึมซับเข้าร่างกายได้อย่างว่องไวและที่สำคัญนะคะการทานเป็นผงเนี่ยเผื่อใครนะคะชอบออกกำลังกายนะคะชอบทานอะไรที่เป็นน้ำตัวเนี้ยซึมซับเข้าได้ไวมากนะคะเพราะมันเป็นน้ำเหมือนเวลาเราไปอยู่โรงพยาบาลใช่ไหมเราเวลาอยากจะหมอจะให้อะไรยาเราให้อะไรเรานอนโรงพยาบาลก็ต้องให้น้ำเกลือเพราะว่าเลือดเราอย่าลืมนะคะว่าเลือดเราเนี่ยเป็นน้ำไหลเวียนในร่างกายของเราใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่เป็นน้ำเนี่ยมันซึมซับเข้าสู่กระแสเลือดได้เร็วนั่นเองนะจ๊ะเพราะฉะนั้นคอลลาเจนผงเราจะมีความพิเศษมากๆแล้วก็ขนาดใหญ่กว่าเดิมด้วยนะคะแต่ยังคงเป็นคอลลาเจนเปปไทด์อยู่ยังคงเป็นคอลลาเจนที่เป็นชนิดที่ดีที่สุดนะคะแล้วก็ซึมซับเข้าร่างกายได้ว่องไวที่สุดเหมือนเดิมนะคะเหมือนเดิมเลยเพราะฉะนั้นคุณภาพเน้นๆวันนี้นะคะ1กระปุกเนี่ยทานได้ประมาณนะคะ40วันนะคะคือแนะนำจริงๆเนี่ยถ้าเผาแนะนำตามที่หมอบอกนะเขาให้ทานนะคะ2ช้อนนะคะ2ช้อนก็คือเช้าเย็นเนี่ยนะคะวัดช้อนช้อนผสมกับน้ำเปล่าก็ได้ถ้าทานไหวเนี่ยมันจะเป็นกลิ่นธรรมชาตินะคะหรืออย่างเผาก็จะอาจจะผสมกับวันนั้นทานอะไรเหล่านั้นทานกาแฟนะคะทานนมหรือทานอะไรก็ผสมนะคะพวกปั่นพวกเวย์โปรตีนอะไรเงี้ยปั่นรวมกันไปได้เลยนะจ๊ะแล้วก็ดื่มๆกันไปจนก็จะได้แฮปปี้นะคะหมายถึงว่ารสชาติมันก็จะไม่ขมไม่ฝาดไม่มี

0: จนเกินไปนะคะอันเนี้ยหรือถ้าใครมีคนเคยบอกนะคะบอกว่าเอาไปใส่ไปทุกน้ำส้มน้ำซุปละลายก็ได้นะคะนะถ้าใครพูดทำพวกน้ำซุปต้มกระดูกอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่าอย่างที่รู้กันนะคะว่าคอลลาเจนนี่นะคะทานร่วมกับสารที่มีวิตามินนะคะคือพืชผักผลไม้แล้วก็อาหารประเภทโปรตีนเนี่ยจะยิ่งช่วยทำให้ร่างกายเราแข็งแรงเพราะอย่างที่บอกว่าเขามีอยู่ในกระดูกเส้นเอ็นใช่ไหมคะเนื้อเยื่อเพราะฉะนั้นเนี่ยทั้งโปรตีนและวิตามินต่างเข้าไปเสริมสร้างให้ร่างกายส่วนเหล่านี้มันแข็งแรงอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะเมื่อเสริมสร้างทานตัวคอลลาเจนเข้าไปก็จะยิ่งทำให้มันแข็งแรงขึ้นไปอีกนะจ๊ะเพราะฉะนั้นนะคะนี่แหละคือข้อดีนะคะของคอลลาเจนผงของเรานะคะออร่าผง
1: ออร่าคอลลาเจนเปปไทด์คอลลาเจนผงสกัดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการลดริ้วรอยชะลอความเหี่ยวย่นของผิวหนังทำให้ผิวพรรณเต่งตึงสดใสอยู่ตลอดเวลาและลดการเสื่อมสภาพของระบบเซลล์ต่างๆของร่างกายชงง่ายเพียงผสมออร่าคอลลาเจนเปปไทด์1ช้อนโต๊ะกับน้ำสะอาด1แก้วคนให้เข้ากันจนใสและดื่มได้ทันทีสารสกัดจากคอลลาเจนจะสามารถดูดซึมเข้าร่างกายได้อย่างรวดเร็วช่วยกระตุ้นการทำงานของเซลล์ผิวข้อต่อกระดูกผมและเล็บได้อย่างมีประสิทธิภาพสั่งซื้อออร่าคอลลาเจนเป็นถ่ายได้แล้ววันนี้ที่

ภัณฑ์นะคะเสริมสมรรถภาพทางเพศนะคะอีกอย่างหนึ่งนะคะที่ดีมากๆเลยนะคะคือมาก้าเผื่อใครนะคะลองทานเนาะในเรื่องของสมุนไพรไทยไปแล้วลองมาทานนะคะสมุนไพรอันนี้นะซึ่งเป็นสมุนไพรของประเทศนะคะลาตินอเมริกาเนาะอเมริกาใต้คือดีขนาดว่าท่านผู้ชมค่ะคนจีนขโมยไปปลูกที่บ้านเขาเลยอะคือมีเรื่องราวเป็นเรื่องผิดกฎหมายเลยเป็นข่าวลงช่อง BBC ลงช่อง CNN ใหญ่โตเลยค่ะว่าคนจีนนะไปขโมยรากพืชพันธุ์เนี่ยผลิตภัณฑ์มาก้าเนี่ยไปปลูกที่บ้านตัวเองซึ่งที่เล่าให้ฟังนี้ไม่ใช่ว่าจะใส่ร้ายป้ายสีคนจีนหรือว่าอะไรแต่ว่าเรารู้กันอยู่แล้วว่าคนจีนเนี่ยในเรื่องของสมุนไพรเป็นที่หนึ่งของโลกเลยก็ว่ากันได้เนาะนะคะโดยเฉพาะยาอายุวัฒนะอย่างสมรรถภาพทางเพศเนี่ยนะคะเขานี่จริงจังมากเนาะเขาแบบดูแลกันแบบจริงจังมากนั่นหมายความว่ามาก้าเนี่ยต้องดีจริงๆนะท่านผู้ชมขาเขาถึงได้เอาไปปลูกที่บ้านเขาเพราะเขาแบบซีเรียสจริงจังนะคะในเรื่องของการมีสมรรถภาพทางเพศที่ดีมากๆคุณผู้ชายเนาะนะคะเขามีคำบทสุภาษิตเลยที่น้องหนูบอกว่าคนจีนนะคะมีแม่เหมือนมีผู้หญิงก็เป็นเมียคือเป็นแบบเป็นวัวไว้คลอดลูกไว้ให้เลยนะเขาเรียกว่าเป็นอะไรที่แบบว่านะคะคนจีนเนี่ยเชื่อมั่นนะในสมุนไพรแล้วก็มีการวิเคราะห์วิจัยเรื่องสมุนไพรดีมากถ้าเขาเลือกนะคะเอามาก้าไปปลูกที่บ้านเขาเนี่ยนะแสดงว่ามันต้องดีจริงนะคะเนาะแล้วก็มาก้าเนี่ยค่ะนะคะเป็นสมุนไพรที่เรียกว่ามีตำรับตำรามายาวนานเราอาจจะคุ้นชินนะคะกับในเรื่องของอุ้ยเฮลินจือหรือทางเช่านะฮะสมุนไพรจีนมีในตำรามา 3,000 4,000 ปี 5,000 ปีนะคะหรือแม้กระทั่งสปารุน่าตำราของญี่ปุ่น 3,000 4,000 ปีนะกระชายดำของเราก็มีเป็นร้อยๆเป็นพันปีเหมือนกันอันนี้แหละค่ะก็นะคะเป็นตั้งแต่สมัยที่ยังเป็นนักรบอินคาเรียกว่าเป็นแบบเป็นชนเผ่าเมื่อก่อนเลยนะคะนะที่อยู่ในป่าอยู่บนเขาสูงๆของเขาเนี่ยนะฮะนะในนะคะประเทศนะคะอเมริกาใต้นี่แหละนะคะนะนักรบสมัยก่อนเนาะอยู่กันบนเขาสูงๆก็ต้องนะคะต้องใช้กำลังมากเลยนะก็ต้องปอดก็ต้องแข็งแรงใช่ไหมคะต้องหายใจต้องแบบลากของขึ้นลงจากบนใต้จากตีนเขาขึ้นเขาเนี่ยฮะเรียกว่าต้องมีกำลังวังชาที่แบบสำคัญเนาะสำคัญมากๆต้องมีแรงกำลังที่แข็งแรงใช่ไหมคะนะแล้วถ้าสมมติว่าทำนุ่นแล้วหมดแรงขึ้นมาไม่ได้บอกมีกิจกรรมนะแก้เครียดกันต่อก็ไม่ไหวใช่ไหมคะก็ต้องมีกิจกรรมแก้เครียดกันด้วยเขามีตำนานเล่าลือกันมาเลยนะคะว่านักรบนะคะชาวอินคานะคะนักรบสมัยก่อนเนี่ย

0: ชนเผ่าที่อยู่ในประเทศอเมริกาใต้สมัยก่อนนะคะต้องทานมาก้าก่อนที่จะออกรบนะคะเพราะว่าทานปุ๊บจะมีแรงนะคะแล้วก็จะได้ไปนะคะมีการนะรบได้ชนะนะคะมีแรงเหนือศัตรูนะคะนะเสร็จแล้วกลับมาก็มีแรงมาทำกิจกรรมกับที่บ้านต่อได้อย่างเงี้ยนะคะนะถือว่าเป็นอะไรที่แบบว่าดีมากๆนะคะเรื่องของมาก้าเล่าถึงสรรพคุณกันไปแล้วเนี่ยท่านผู้ชมคะเรานะคะก็ต้องมาดูกันค่ะในเรื่องของนะสรรพคุณอย่างเป็นทางการตามหลักนะคะวิทยาศาสตร์นะคะกันบ้างนะว่ามาก้าเนี่ยนะคะมีสรรพคุณนะคะว่าเป็นอะไรบ้างเขาบอกว่ามาก้านะท่านผู้ชมคะมีอีกชื่อหนึ่งว่าไวอากานะคะของประเทศเปรูนะคะเป็นไวอากานะคะจากธรรมชาตินะคะเป็นพืชนะคะที่ใช้กันมากว่าพันปีของชาวอินคาที่เรียกให้ทราบนะทวีปอเมริกาใต้นะคะมาก้าเป็นพืชดั้งเดิมของประเทศเปรูนะคะเป็นพืชรากเหมือนกันพืชพวกรากพวกเงานี่ทำให้แบบดีเนาะร่างกายแข็งแรงนะคะเป็นพืชนะคะรากเงานะคะอยู่บนที่ราบสูงของประเทศเปรูนะคะหัวของมาก้าเนี่ยมีความพิเศษจากพืชประเภทรากเหง้าอื่นๆนะคะคือหัวของเขาเนี่ยค่ะจะมีความพิเศษตรงที่ว่าเขาจะดูดซึมนะคะเอาเฉพาะสารพิษนะคะที่ดีเนี่ยไปเก็บนะคะไว้ที่บริเวณหัวเขาเนี่ยมากมายเลยนะคะโดยที่หัวของมาก้าเนี่ยก็จะมีลักษณะที่แปลกกว่าอย่างอื่นเหมือนกันเพราะเป็นนะคะเป็นใบกลมนะคะมีรูปคล้ายไข่นะคะอุดมไปด้วยสารอาหารนานาชนิดที่สำคัญคือเปลือกของเขาท่านผู้ชมคะจะนะคะดันเอาสารพิษต่างๆออกไปเพราะฉะนั้นที่อยู่ในหัวเขาเนี่ยนะจะมีเฉพาะเน้นๆคุณค่านะคะคุณค่าดีๆล้วนๆ นะคะวิตามินดีๆทั้งนั้นเลยนะคะเขาว่านะคะมาก้าเนี่ยมีประวัตินะคะในการนำมารับประทานเนาะมากกว่าพันปีแล้วนะคะเนาะที่คนพบล่าสุดก็คือในภาพวาดนะคะของชาวมายันนะคะแล้วก็ชาวอินคามีการทานเราเห็นมีการทานเครื่องดื่มนี้อยู่นะคะเอารากเนี่ยมาทุบๆแล้วก็มาทานอยู่นะคะมาก้านอกจากเรื่องกำลังวังชาให้หนูบอกแล้วนักวิทยาศาสตร์ที่เขามาวิจัยในปัจจุบันนะคะยังบอกอีกว่านะคะสามารถควบคุมระบบน้ำตาลในเลือดนะคะลดคอเลสเตอรอลเสริมสร้างกล้ามเนื้อเนาะที่บอกว่ามีการช่วยใช่ไหมขนของขึ้นลงเนี่ยนะได้เนาะเสริมสร้างกล้ามเนื้อนะคะกระตุ้นนะคะภูมิคุ้มกันของร่างกายท่านผู้ชมขาเวลาอยู่บนสูงๆอ่ะเนาะอากาศมันน้อยมันร่างกายภูมิกันอาจจะอ่อนแรงได้ทานมาก้าเข้าไปเนี่ยมันช่วยได้ใช่ไหมคะเพราะนั้นคนภูเขาเนี่ยเวลาที่เขาทานสมุนไพรเยอะๆก็ถึงแข็งแรงเพราะว่านะคะเขาแบบมีภูมิคุ้มกันเขาดีนั่นเองนะคะนะภูมิคุ้มกันนะคะแล้วก็นะคะยังเพิ่มนะคะความอ่อนเยาว์นะจ๊ะใครนะคะที่มีความกังวลนะคะว่าอายุพี่มากแล้วนะคะจะแบบไม่อ่อนเยาว์หนูอาจจะตุ้งก็จะร้องเพลงกลับไปว่ารักคนแก่ดีกว่านะคะนะรักคนแก่ดีกว่านะคะจริงใจนะคะความอ่อนเยาว์นี่จะไม่อยู่ที่หน้าตาเท่านั้นอยู่ในข้างในของเราเนาะฮอร์โมนเราดีใช่ไหมภูมิกันเราดีกล้ามเนื้อเราดีกล้ามเนื้อเราแข็งแรงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมีแรงมีกำลังก็อ่อนเยาว์ได้เหมือนเด็กๆเลยนะคะแล้วก็นะคะปรับฮอร์โมนเนาะทั้งคุณผู้ชายและคุณผู้หญิงเหมือนกันนะคะนะอย่างในเรื่องของมาก้าเนี่ยค่ะไม่ดูแลเรื่องของกำลังวังชาผู้ชายเท่านั้นนะคะคุณผู้หญิงก็ช่วยได้นะคะเขาบอกว่าทานนะคุณผู้หญิงทานนะช่วยลดอาการวัยทองนะคะนะพอจะไปช่วยดูแลฮอร์โมนต่างๆเหล่านั้นนะคะบรรเทาอาการปวดหัวปวดท้องประจำเดือนนะคะหรือประจำเดือนมาไม่ปกติแล้วก็อาการร้อนวูบวาบในช่วงของวัยทองนั่นเองหนูจำได้ไม่ลืมนะผู้ชมขาตอนที่แม่หนูเข้าวัยทองเนาะแกอาบน้ำเวลา 5-6 ครั้งอะคือมันร้อนอาบเสร็จก็ร้อนแล้วอย่างเงี้ยนะคะร้อนเหลือเกินแล้วก็อารมณ์หงุดหงิดฉุนเฉียวง่ายนะคะเพราะว่ามีการกังวลกระวายเพราะว่าบางทีแบบมันน้องประคองมันหมดไปอะค่ะก็ต้องมีการเสริมสร้างเข้ามานะคะรักษาโรคซึมเศร้าแล้วก็ดูแลนะคะการบกพร่องทางฮอร์โมนได้ด้วยนะคะสำหรับคุณผู้ชายนะคะก็รักษาโรคซึมเศร้าได้เหมือนกันนะคะแล้วก็ลดอาการเป็นหมันนี่นะจ๊ะนะถ้าใครอยากให้แบบว่าวิ่งฉิววิ่งฉิวนะคะนะเป็นหมันนะลดอาการเป็นหมันนะคะได้เลยนะคะและที่สำคัญนะคะบอกว่าช่วยเพิ่มนะคะการตื่นตัวนะคะของอวัยวะเพศชายนะคะรักษาการหย่อนยานของสมรรถภาพทางเพศได้เป็นอย่างดีนะคะนะอันนี้แหละค่ะถือว่าเป็นของพิเศษสำคัญมากๆของมาก้าของเรานะฮะ
1: การมีสุขภาพดีเป็นสิ่งที่ทุกคนปรารถนาแนทช้อปปิ้งขอเสนอผลิตภัณฑ์ดีๆเพื่อสุขภาพคุณเมก้าสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติจะช่วยบำรุงสุขภาพของคุณเนื่องจากท่านทำงานหนักและรักษาความสมดุลในการทำงานของร่างกายส่วนต่างๆนอกจากนี้ยังช่วยเสริมสร้างสมรรถภาพทางเพศ

0: ให้เป็นปกติอีกด้วยสั่งซื้อวันนี้ได้ที่แนทช้อปปิ้ง
1: สบู่ลิปมังกรของเรานะคะเป็นที่รู้กันดีแหละว่าโหเป็นของดีเป็นของเด่นเป็นของเลิศเนาะสบู่ลิปมังกรนะคะเรียกว่าเป็นอีกตัวนึงที่แบบว่าโด่งดังนะมากที่สุดเลยในบรรดาทุกๆอย่างเนี่ยคือสบู่ลิปมังกรผงขัดฟันถึงขนาดว่าแม่หลายท่านทูบอกว่าบางทีเราเปลี่ยนช่องไปดูนั่นดูนี่แต่ถ้าจะสั่งของนะโดยเฉพาะสบู่ลิปมังกรเนี่ยต้องมาสั่งกับเราต้องมาสั่งกับออร่าเพราะว่าผลิตภัณฑ์เขามันดีจริงถามว่าดีอย่างไรเริ่มจากเราจะดูตั้งแต่แบบรูปลักษณ์ภายนอกก่อนนะเริ่มจากรูปภายนอกก่อนเราจะเจาะลึกเข้าไปถึงนะคะดีเทลภายในนะคะเริ่มจากรูปภายนอกก่อนนะคุณผู้ชมสบู่ลิปมังกรของเราเนี่ยก้อนใหญ่หยิบมาดูเลยนะคะนะก้อนใหญ่เน้นๆเลยเนี่ยนะมีตาสบู่ลิปมังกรนะคะเนี่ยถ้าจะเห็นเลยว่าสบู่ลิปมังกรของเราเนี่ยขนาดเนี่ยความหนาของก้อนเนี่ยมันหนามันใหญ่มันจัดเต็มมากถ้าเทียบกับยี่ห้ออื่นๆนะนะก็จะแค่ครึ่งเดียวนั่นเองนะคะอันนี้คือเราทำมาแต่ไหนแต่ไรว่าเราแนะนำว่าต้องเป็นสบู่ก้อนที่มันพอดีอ่ะจะมาแบบเล็กแล้วเหมือนแบบเราขายคือเหมือนกับว่าขายของราคาแพงให้มันเล็กลงเนี่ยเราให้คุณภาพเต็มๆเน้นๆเต็มก้อนเต็มเม็ดเต็มหน่วยนะคะก้อนใหญ่เลยท่านผู้ชมนะคะทีนี้นอกจากปริมาณหรือว่าก้อนที่มันใหญ่แล้วเนี่ยมีอะไรน่าสนใจอีกท่านผู้ชมสีนะคะมันสบู่ลิปมังกรเนี่ยสีก็เป็นสีตามธรรมชาติไม่มีการแต่งสีแต่งกลิ่นนะคะหลายๆที่เนี่ยบอกว่าเป็นสบู่ลิปมังกรพอขึ้นว่าคำว่าเลือดเราต้องคิดละเลือดสีอะไรสีแดงสบู่ต้องสีแดงสิใช่ไหมเพราะว่าคนคือเหมือนจะมาพูดไปพวกต้องคิดว่าเลือดต้องเป็นสีแดงอะไรเงี้ยความจริงแล้วอะท่านผู้ชมเราลืมไปหรือเปล่าคะว่าสบู่ลิปมังกรไม่มาจากเลือดคนจริงๆนะไม่มาจากเลือดจริงๆนะคะมาจากยางไม้นะคะมาจากยางไม้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่เป็นไปไม่ได้หรอกที่แบบว่ายางไม้มันเป็นสีแดงเลือดสีแดงฉานแบบนั้นถ้าใครที่เคยแต่หนูมั่นใจพ่อแม่ต้องเคยไปเห็นบางทียางต้นไม้มันตกยางไม้เนี่ยมันจะออกเป็นสีน้ำตาลไปออกเป็นสีเลือดหมูไปแล้วน้ำตาลแดงๆมันจะไม่ใช่เป็นแดงแจ๊ดไม่ใช่นะคะเป็นไปไม่ได้เลยนะคะเพราะเนี่ยของเราเนี่ยไม่มีการแต่งสีแต่งกลิ่นเนาะของเราเนี่ยคือสีของเลือดมังกรจริงๆนะคะซึ่งถามว่าเลือดมังกรอยู่ตรงไหนมันผสมอยู่ข้างในแล้วท่านผู้ชมค่ะถ้าใครพอจะเห็นเนี่ยตรงนี้มันจะมีจุดถ้าใครมีอยู่ที่บ้านนะหยิบมาดูเลยมันจะมีเหมือนกับว่าเป็นสีน้ำตาลนี่คือเรามีนอกจากเลือดมังกรเรามีพวกเชียร์บัตเตอร์เนาะมีแบบว่านมของพวกนมแพะอะไรเงี้ยเป็นตัวช่วยผสมเนี่ยแต่แค่จะบอกว่ามันสูบเลือดมังกรเลือดมังกรมันผสมอยู่ข้างในก้อนอยู่แล้วถ้าใครหยิบมาเฉยมีจุดๆที่มันจะเป็นสีแบบที่หนูบอกอะสีเลือดหมูผสมอยู่เพราะว่าเวลาเหมือนเวลาคุกขนมปังคุกคุกกี้ใช่ไหมคะมันก็จะผสมไปนั่นแหละเราก็จะเห็นแต่ถ้าใครทำเหมือนหนูกับพี่จูลี่ท่านผู้ชมมันแค่เอามาผ่าไม่เป็นหรอกเอาก้อนเนี่ยนะฮะมาผ่าครึ่งเลยโชะเลยท่านเปิดออกมาดูข้างในท่านจะเห็นเลยว่ามีเลือดมังกรนะคะเน้นๆเนี่ยอยู่ในก้อนเลยนะคะชัดๆเต็มๆนะคะใช้ไปเนี่ยท่านจะยิ่งเห็นนะคะว่าโหมันอยู่ในนั้นเลยและเป็นของที่มีการแต่งสีแต่งกลิ่นเลยจริงๆแล้วพอไม่แต่งกลิ่นเนี่ยกลิ่นเขาก็หอมจับใจนะผู้ชมนะอยู่แล้วซึ่งถ้าถามหนูเป็นเรื่องที่แบบน่าหวาดเสียใจมากเพราะว่าแบบคือแต่งกลิ่นตามธรรมชาติอะคือเป็นไม่ได้อย่างไรที่กลิ่นมันจะหอมขนาดนี้นะฮะเรียกว่าถ้าเอาเส้นสบู่ก้อนของท่านเนี่ยตั้งไว้ในห้องน้ำนะเดินเข้าไปเนี่ยกลิ่นคุ้มมาเลยคุณผู้ชมหอมจับใจที่เป็นเรื่องจริงเพราะหนูเนี่ยตอนนั้นอยู่ที่บ้านแล้วก็ท่านผู้บริหารให้เอาสบู่ก้อนไปใช้เดินเข้าไปในห้องน้ำนะแบบโหหอมมากอะแบบหอมแบบชะงักเลยนะคะว่าเฮ้ยหอมจริงๆหอมจริงเนาะแบบเลิศอะไรเงี้ยนะคะอย่างที่เรียนได้ทราบกันไปนอกจากเลือดมังกรเรามีส่วนผสมของนมแพะเนาะมีส่วนผสมของโอลิฟออยล์หรือว่าน้ำมันมะกอกนะคะน้ำผิวเนื้อชุ่มชื้นเนาะนะคะมีส่วนผสมของนะคะมะพร้าวนะคะน้ำมีส่วนผสมของแมทเดอร์รูทนะจ๊ะนะแล้วก็มีนี่แหละค่ะหลักๆก็คือสบู่เลือดมังกรถามว่าอันนี้คือเราดูในเรื่องของแพคเกจจิ้งในเรื่องของแบบสินค้าแล้วเนาะมาดูสรรพคุณกันบ้างที่หันมาด้านหน้าเนี่ยเพื่อให้ดูว่าต้นเลือดมังกรท่านผู้ชมหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะแค่ต้นไม้เนี่ยก็รู้สึกว่าเป็นต้นไม้พิเศษแล้วอะต้นอะไรเหมือนล่มเลยต้นอะไรนะคะเติบโตแบบนี้ถ้าใครเคยเห็นรูปภาพชัดๆจะเห็นว่าในต้นเขาจะมีตะปุ่มตะป่ำคือเหมือนเป็นต้นไม้แบบโบราณคือรู้ว่าต้นนี้ขลังอะเรียกว่าเดินไปเจอต้นไม้นี้ต้นนี้ขลังแน่ๆต้องมีความพิเศษนะฮะซึ่งต้นไม้นี้ก็ได้รับการนะคะได้รับความสนใจนะมาตั้งแต่สมัยยุคโบราณนะฮะตั้งแต่โบราณบาบูรีเลยซึ่งเติบโตทั้งในแถบประเทศจีนนะคะแล้วก็แถบอเมริกาใต้เรียกง่ายๆเป็นพืชที่เติบโตในบริเวณที่เป็น

0: เส้นศูนย์สูตรหรือว่าร้อนชื้นเหมือนบ้านเราอย่างนี้เนาะนะคะซึ่งตามตำรับตำรานะของจีนเขาก็มีการนะคะดูแลนะคะแล้วก็เก็บเกี่ยวนะคะเลือดมังกรเนี่ยมาใช้ในการรักษาเนี่ยกว่า 3,000 ปีนะคะท่านผู้ชมค่ะคือนานมากนะคะแล้วก็ถามว่ารักษาอย่างไรนะคะเขาเริ่มมาจากการรักษาแผลก่อนแผลนะคะเวลาที่ใครที่มีปัญหาเรื่องแบบแผลผุพองหรือว่าไปโดนมีดบาดลายบาดหรือใครที่ไปออกรบเนาะสมัยก่อนใช่ไหมคะถ้าทหารไปออกรบไม่อยากให้แผลที่โดนเนี่ยโดนทำร้ายโดนจากการบาดจากมีดหรืออะไรก็แล้วแต่การฆ่าฟันกันเนี่ยนะคะเกิดการติดเชื้อเกิดทำให้เราต้องสูญเสียแขนขาเขาไปใช่ไหมเขาใช้นะคะเลือดมังกรเนี่ยท่านผู้ชมในการรักษาแผลนะคะเหล่านั้นนะคะต่อมานะคะคนในวังได้มาเห็นว่าโอ้ถ้ามันรักษาแผลขนาดนั้นได้อะมันต้องมาใช้อย่างอื่นได้สิลองมาทาแผลเล็กลงไหมใครที่มีรอยจุดดำๆหรือบางทีบางท่านบอกว่าทำกับข้าวในครัวรอยผงรอยแผลบาดเอามาทาปรากฏว่าเขาลบเลือนริ้วรอยนะคะทำให้แผลเป็นเนี่ยมันหายไปได้เลยทีนี้แผลไปแล้วและสมมติว่าเราเอามาใช้ในเรื่องของการทำความสะอาดผิวล่ะเอามาบำรุงผิวล่ะมาทาผิวจะเป็นอย่างไรนะฮะก็เลยมีการวิคิดค้นวิวัฒนาการมาเรื่อยๆท่านผู้ชมจนกลายเป็นนี่แหละนะจ๊ะมาค้นพบว่ามาค้นพบคุณค่าทางด้านอะไรคะทางด้านนะคะผิวพรรณทางด้านแบบว่าความสวยความงามของเรานั่นเองคือใช้แล้วทำให้ผิวเรากระจ่างใสนะคะลดปัญหาผิวต่างๆไม่ว่าจะเป็นหน้ามงหน้ามันนะคะหน้าในเรื่องของบอกว่ามีทรงมีสิวผดผื่นใครที่เป็นผิวแพ้ง่ายนะคะหรือมีการอักเสบของผิวใดๆตัวนี้ช่วยได้นะคะรวมไปถึงท่านผู้ชมทำให้อะไรคะทำให้ผิวเราขาวกระจ่างใสขึ้นด้วย
1: ออร่าดากอนบลัดสบู่เลือดมังกรสกัดที่มีส่วนผสมที่สำคัญจากยางดิบของต้นเลือดมังกรจากธรรมชาติมีคุณสมบัติในการช่วยสมานแผลให้หายได้อย่างรวดเร็วฟื้นฟูสภาพผิวพรรณได้อย่างมีประสิทธิภาพซ่อมแซมโครงสร้างผิวทำให้เซลล์ผิวหนังแข็งแรงขึ้นจากชั้นภายในมาถึงภายนอกด้วยส่วนผสมจากสารสกัดยางดิบของต้นเลือดมังกรโดยไม่มีน้ำหอมหรือสารเคมีเจือปนใดๆจึงสามารถนำมาใช้ชำระล้างสิ่งสกปรกตามร่างกายได้บ่อยครั้งช่วยลดสิ่งอุดตันตามรูขุมขนอันเป็นที่มาของสิวแบคทีเรียและรอยด่างดำทั้งยังช่วยลดอาการระคายเคืองจากผดผื่นคันและร่องรอยจากแมลงสัตว์กัดต่อยได้อีกด้วยสั่งซื้อออร่าดากอนบลัดสบู่เลือดมังกรได้ที่แอดช้อปปิ้ง

0: อมรับอย่างนึงวันนี้คนเราเนี่ยกลับมาหาธรรมชาติกันเยอะข
1: ึ้
0: นเยอะขึ้นเราพยายามหวยหาธรรมชาติที่จะมาบำบัดตัวเองกันเราเคยนำเสนอฮะบางคนเนี่ยเป็นโรคมะเร็งโอเคครับเราอาจจะไปรักษามะเร็งวินาทีนี้ไม่ได้แต่เราจะยับยั้งยังไงฮะให้มะเร็งเนี่ยมันไม่โตไปกว่านี้ได้หมอทางแบบว่าทางแพทย์ทางเลือกเขาบอกเห็ดลิ้นจือเนี่ยแหละที่เราวางกันอยู่เนี่ยมีประโยชน์ที่สุดแล้วตอนนี้เห็ดลิ้นจือเนี่ยถือเป็นพืชเศรษฐกิจสำคัญนะฮะเนื่องจากว่ามีคุณสมบัติโดดเด่นไม่ว่าจะเป็นสรรพคุณเป็นยาที่เรียกว่าเป็นการลงทุนเชิงพาณิชย์เลยล่
1: ะ
0: เรียกว่าอย่างนั้นนะฮะวันนี้เราต้องขอต้อนรับหมอจิ๋วที่หายไปนานเลย
1: สวัสดีค่ะ
0: เกือบหลายเดือนมากสวัสดีหมอคุณหมอคุณหมอหายไปนานจริงๆนะฮะคุณหมอจิ๋วคือ
1: เป็นแพทย์แผนตะวันออก
0: คุณทิติมาพรทุมพรฮะอย่างแรกเลยณวันนี้เห็ดลิ้นจือเนี่ยทุกคนพูดถึงเห็ดลิ้นจือหมดเลย
1: ค่ะ
0: ไอเห็ดลิ้นจือแดงที่เมื่อเรากำลังเอามาตรงนี้มันมีความพิเศษกว่า
2: อ
0: ย่าง
2: อันนี้คือของจริงเลยเหรอคะหมอจิ๋ว
3: ของจริงค
2: ่ะ
3: อันนี้ยังมีกลิ่นอยู่

0: ันนี้สดๆดูอันนี้สดๆ
1: ดูว่าเป็นเอามาเป็นแบบว่าเป็น
0: ตีหัวคนแตกอ่ะ
2: ไม่ค่ะก็คือเด็กดอกเห็ดจริงแต่ต้องมีกรรมวิธีและกระบวนการสกัดแล้วก็สภาพภูมิอากาศที่เหมาะสมในการเจริญเติบโตถึงจะมีดอกใหญ่แบบนี
1: ้แต่เขา
2: ซึ่งประเทศเกาหลีเป็นมีผู้เชี่ยวชาญมาก
1: อ๋อในการที่จะสกัด
2: แล้วก็พอปลูก
1: ของเขาออกมา
0: ใหญ่กว่า
1: ใหญ่กว่าหน้าพี่มดอีก
0: ฉันว่าหน้าฉันใหญ่แล้วไอ้เห็ดลิ้นจือบางหน้าฉัน
1: เล็กเล
0: ยแ
1: ต่อย่างที่บอกก็คือเห็ดลิ้นจือไม่ใช่จะเห็ดลิ้นจือทั่วไปได้ต้องเป็นเห็ดลิ้นจือสายพันธุ์สีแดงเพราะอะไรอะคะ
2: คือเนื่องจากว่าตามงานวิจัยแล้วหรือว่าไม่ใช่เฉพาะสมุนไพรเห็ดลิ้นจือสมุนไพรทุกชนิดมันจะมีหลายสายพันธุ์แต่ว่าจะมีสารออกฤทธิ์หลักๆที่คอยบ่งชี้ว่าสายพันธุ์อะไรดีที่สุดซึ่งตามงานวิจัยจะระบุไว้ว่าเห็ดลินจือสายพันธุ์สีแดงเนี่ยมีสารสำคัญหรือสารออกฤทธิ์ที่จิ๋วบอกเนี่ยมากที่สุด
0: มันจะช่วยเรื่องอะไรตอนนี้ช่วยใน
1: คือมีงานวิจัยมารองรับ
2: ใช่ค่ะที่จริงเนี่ยคือตัวอย่างงานวิจัยหลักๆคืองานวิจัยเนี่ยจะระบุไว้เลยว่าที่จริงเนี่ยคนจะเข้าใจผิดคิดว่าเป็นโรคหรือป่วยเป็นโรคก่อนที่จะรับประทานเห็ดลินจือที่จริงไม่
0: ใช่
2: สามารถรับประทานเพื่อบำรุงก่อนที่จะเป็นโรคได้และที่สำคัญต้านความเสื่อมของเซลล์หรือต้านความชราได้
1: เขาจะไปบำรุงตรงไหน
2: คือมันจะไปช่วยในเรื่องของการกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันเหมาะสำหรับคนที่เป็นโรคมะเร็ง
0: คือเอาง่ายๆ
2: ใช่ค่ะ
0: ตอนนี้คุณหมอที่อเมริกาเขาพูดมาแล้วผมบอกมะเร็งเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ไง
2: ค่ะ
0: คุณหมอบอกไม่รู้ครับเพราะว่าแล้วแต่ว่ามันจะแตกตัวเมื่อไหร
1: ่
0: มนุษย์ทุกคนเนี่ย
1: เซลล์อยู่ดีๆมันจะผิดปกติ
0: แม้เธอจะดูแลเธอจะดูแลตัวเองสู้ตายเธอก็มีเชื้อมะเร็ง
2: ใช่
0: ฉันกินของทอดของมันฉันมีอะไรก็มันก็มีเชื้อมะเร็ง
2: ใช่ค่ะ
0: คุณนายหมอจิ๋วเนี่ยยายหมอนี่ก็มีเชื้อมะเร็ง
1: ถ้าไม่ดูแลตัวเองถ้าเหมือนกับทหารในร่างกายเราเนี่ยทำงานไม่เข้มแข็งพอถูกต้องไหมคะ
2: ใช่
1: เพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยเขาจะไปช่วยทำให้ทหารในร่างกายเราเนี่ยเข้มแข็ง
2: ใช่แล้วอีกอย่างยังส่งผลดีสำหรับไม่ว่าจะเป็นโรคมะเร็งเบาหวานความดันหัวใจ
0: เอามะเร็งก่อนมะเร็งที่เห็ดลิ้นจือที่คุณหมอไปดูมาทางแพทย์แผนตะวันออกเนี่ยเห็ดมันช่วยอะไรได้บ้าง
2: คือที่จริงแล้วตามมหาวิทยาลัยฮิโรชิมาประเทศญี่ปุ่นเนี่ยจะระบุไว้ว่าเห็ดลิ้นจือสายพันธุ์สีแดงช่วยในเรื่องของการกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันโดยการเพิ่มจำนวนเซลล์เม็ดเลือดขาวทำให้ร่างกายเรามีภูมิคุ้มกันที่สูงขึ้นนั่นหมายถึงว่าการกระจายตัวของเซลล์มะเร็งจะลดลงและคนส่วนใหญ่เนี่ยจะให้ความกังวลกับโรคมะเร็งและโรคอีก2โรคที่เป็นโรคหลักๆคือเบาหวานและความดันไขมันก็มาควบคู่กันและที่สำคัญมันเป็นต้นเหตุของโรคหัวใจ
0: ทุกอย่างแพ็กเกจเนี่ยมันจะมาเขาบอกว่าถ้าเบาหวานมาปุ๊บ
2: ความดันก็มาใช่เมื่อความดันเยอะขึ้นหัวใจเราก็ทำงานหนักขึ้นแล้วทำให้กลายเป็นโรคหัวใจซึ่งเห็ดลินจือสามารถตอบโจทย์ในเรื่องนี้ได้
1: คราวนี้ต้องเอามาทีละอย่างว่าความดันโลหิตบ้างเพราะว่าประเทศไทยคนไทย
0: ป่วย
1: ความดันโลหิตสูงค่อนข้างเยอะคราวนี้เห็ดลินจือแดงเนี่ยเขามาช่วยตรงไหนล่ะคะ
2: คือเห็ดลินจือตามงานวิจัยจะระบุไว้ว่ามีสารออกฤทธิ์ชื่อสารกลุ่มไตรเตอร์ปินอยด
1: ์
2: ซึ่งมีรสขมทำให้เห็ดลินจือมีรสข
1: ม
2: สารกลุ่มนี้จะมีฤทธิ์ออกฤทธิ์ในเรื่องของทำให้ระบบไหลเวียนโลหิตไหลเวียนได้ดียิ่งขึ้นแล้วก็ลดการเกาะตัวของไขมันตามผนังหลอดเลือดได
0: ้อันนี้แหละสำคัญ
2: ใช่
0: ถ้าเลือดมันสามารถเดินโฟลว์ได้เมื่อไหร่น
2: ั่
0: นมันไม่ต้องมีอะไรเกิดขึ้น
1: มันก็ไม่มีแรงมันดัน
2: ภาษาแพทย์จีนตับดีเลือดดีทุกอย่างไหลเวียนดีร่างกายภายในจะดีด้วย
1: คราวนี้เบาหวานบ้าง
2: เบาหวานเนี่ยสารออกฤทธิ์ที่ทำหน้าที่ในการทำให้ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดคือสารกลุ่มไกลแคนทำให้ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดให้อยู่ในระดับที่สมดุลนั่นหมายถึงว่าลดภาวะเสี่ยงจากการที่ผู้ป่วยช็อกจนน้ำตาลสูงจนเกินไปแล้วก็ลดภาวะเสี่ยงจากคนที่น้ำตาลวูบเร็วเกินไปเพราะเห็ดลินจือมีสารออกฤทธิ์หลักๆแล้วมีสารออกฤทธิ์กลางๆที่ทำให้หน้าที่ในเรื่องของการปรับสมดุลมากกว่าการคุมไม่ให้มันกำเริบ
1: คราวนี้เราไม่ได้บอกว่าเห็ดลินจือแดงของเราเนี่ยนะจะมารักษาโรคไม่ใช่นะ
2: ใช่ค่ะถูกต้อง
1: คือขอว่าเป็นแค่ตัวช่วย
2: เป็นตัวที่ปรับสมดุลมันคือสมุนไพรสมุนไพร
0: ตามศาสตร์
2: ใช่ค่ะเราใช้ธรรมชาติบำบัดและปรับสมดุลป้องกันและที่สำคัญเนี่ยคนส่วนใหญ่จะรับประทานเห็ดลินจือสายพันธุ์สีแดงในรูปแบบที่ผิด
1: ๆ
2: คือการรับประทานเห็ดลินจือแดงให้ได้ผลต้องคำนึงถึง1กระบวนการเพาะปลูกและกรรมวิธีการสกัด
0: ยังไงมาถึงจะ
2: คือที่จริงแล้วต้องมีสภาพดินที่เหมาะสมระบายน้ำได้ดีแล้วก็มีสภาพภูมิอากาศที่เหมาะสมยกตัวอย่างเช่นซึ่งประเทศเกาหลีเนี่ยเขาก็จะมีความเชี่ยวชาญและมีคุณสมบัติในการเพาะปลูกดีมากและที่สำคัญกระบวนการสกัดก็เป็นสิ่งที่สำคัญซึ่งตัวเห็ดลินจือแดงสามารถละลายน้ำได้แค่ 30%
1: คือแสดงว่าเราเห็ดลินจือแดงแม้ว่าเห็ดลินจือแดงดียังไงเอามาหั่น ต้ม
0: ไม่ได้
1: ไม่ได
2: ้ใช่ค่ะ
1: เพราะว่าเราได้สาร
0: หรือไปทำเป็นน้ำดื่มก็ไม่ได้
2: ใช่ค่ะเพราะว่ามันสามมันก็เหมือนกับการที่เราละลายน้ำได้แค่ 30% อีก 70% ไม่สามารถละลายน้ำได้
1: ประโยชน์หายไปเลย
2: ใช่ฉะนั้นกรรมวิธีที่ดีที่สุดก็ต้องคือต้องมีตัวทำละลายที่เหมาะสมในการดึงตัวยาสำคัญออกมาและที่สำคัญประเทศเกาหลีเนี่ยเขาจะมีห้องแลบที่คอยควบคุมคุณภาพการสกัดและควบคุมคุณภาพสารสำคัญให้ออกมาในรูปแบบซอฟเจลที่มีวิตามินอีเป็นตัวพา
0: พี่ได้มีโอกาสทาน
1: ค่ะ
0: หลังจากที่ฟังคุณหมอเยอะๆฉันกลัวเป็นม
1: ะเราก็ต้องดูแลตัวเอง
0: เอาตรงๆให้เป็นซอฟเจลมันจะ
1: ไม่ว่าทุก
0: อันนี้คือ 100% ของเห็ดลินจือแดง
2: ค่ะคือมีส่วนผสมของวิตามินด้วยซึ่งตามงานวิจัยและหลายคนอาจจะยังไม่ทราบว่าวิตามินอีต้องรับประทานควบคู่กับเห็ดลินจืออ
0: ๋อเราไปเอาเห็ดลินจือมาบดสดๆแล้วกินเลยเนี่ยไม่ได้
2: ไม่ได้ค่ะเพราะว่า
0: ฉะนั้นคุณจะต้องเอาวิตามินอี
2: ค่ะเป็นตัวนำพาเพราะว่าโมเลกุลสารสำคัญของเห็ดลินจือมันใหญ่ต้องมีตัวนำพาในการดูดซึมเข้าสู่เซลล
1: ์คราวนี้มีเคสอย่างพี่ตุ๊กตาเองหรือคุณพ่อพี่ตุ๊กตาเองที่ก็บอกว่าป่วยเป็นโรคแพ็กเกจอย่างนี้เหมือนกันแล้วก็จัดยาที่แบบเป็นกำกำเป็น 30,000 ต่อเดือนก็คือลดลงเหลือแบบไม่กี่พันบาท
2: จะค่อยๆลดลงใช้ระยะเวลาประมาณ4เดือน
1: อย่างนี้แสดงว่าคุณผู้ชมถ้าป่วยอยู่ก็คือต้องกินยาแผนปัจจุบันกินได
2: ้
1: แล้วก็ควบคู่ไปได้
2: ค่ะอย่างที่จิ๋วเน้นย้ำว่า1คือธรรมชาติและคือสมุนไพรมันไม่ได้เกิดพิษต่อร่างกายและไม่ได้มีติดลิสต์ต้านกับยาปัจจุบันที่คุณทานอยู
1: ่
2: คือคนที่เป็นโรคเบาหวานความดันหัวใจไขมันหรือคนที่เป็นโรคภูมิแพ้อย่างพี่ดูตาเองก็สามารถรับประทานได
0: ้ณวันนี้คนอะไรที่แบบทานแล้วมันจะเห็นผลได้เร็วที่สุด
2: คือที่จริงนะคะคือจิ๋วไม่อยากที่เราเจาะจงว่าเพราะว่า
1: แต่ละคนไม่เหมือนกัน
2: ใช่เห็ดลินจือเนี่ยมันครอบคลุมมากจริงๆคือบำรุงร่างกายก็ได้ไม่จำเป็นต้องเป็นโรคและที่สำคัญอาจจะเห็นผลได้ชัดเจนสำหรับคนที่เป็นโรค
3: สั่งซื้อได้ที่แนทช้อปปิ้ง1800 341 4041

0: เห็นลิ้นจือเป็นพืชสมุนไพรที่คนทั่วโลกยอมรับกันอย่างกว้างขวางในประเทศไทยก็มีประวัติการใช้เห็ดลิ้นจือเป็นยามายาวนานเช่นกันครับแต่คำถามที่ใครหลายคนยังสงสัยในเห็ดลิ้นจือก็คือทำไมสมุนไพรชนิดหนึ่งจึงมีสรรพคุณทางยาได้มากมายขนาดนี้เห็ดลิ้นจือจะเป็นเพียงสมุนไพรราคาแพงดวงโลกตำรับยาโบราณโบราณหรือเป็นดั่งเทพเจ้าแห่งชีวิตที่รักษาคนป่วยให้หายจากโรคได้เสมือนฟื้นคืนชีพใครที่ป่วยยกมือขึ้นวันนี้มีคำตอบให้คุณผู้ชมแน่นอนครับ
1: คุณผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่กับคุณอาภูลสวัสดิ์ครับคุณอาเป็นอีกท่านหนึ่งครับที่ใช้เห็ดลิ้นจือมาบำบัดอาการต่างๆครับคุณอาสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: ครับคุณอาครับคุณอาเคยใช้เห็ดลิ้นจือในการบำบัดอาการโรคต่างๆใช่ไหมครับอืมครับก่อนหน้านี้คุณอาเป็นโรคอะไรบ้างหรือมีอาการอะไรบ้างฮะ
2: เมื่ออดีตคุณอาเป็นโรคมะเร็งในต่อมลูกหมาก
1: มะเร็ง
2: เป
1: ็นโรคขั้นมะเร็งเลยนะ
2: กรรมพันธุ์ของพี่น้องของคุณอา
1: อาการมันเป็นยังไงบ้างเอาต่อมลูกหมากโตก่อน
2: หรือว่ามะเร็งต่อมลูกหมากเนี่ยเป็นเรื่องอันตรายที่สุดของผู้ชายทุกคน
1: ครับ
2: ถ้าถึงอายุ40ขึ้นไปแล้วนะม
1: ี
2: โอกาสเป็นมะเร็งในต่อมลูกหมากถ้าไม่รักษาคือปัสสาวะเจ็บ
1: เจ็บนะฮะ
2: เป็ดเจ็บปวด
1: เจ็บนี่คือเพราะเจ็บด้านในหรือเจ็บด้านนอก
2: เจ็บด้านในกระปิดกระปรอยออกมาเป็นหยดหยดหยด
1: เป็นหยด
2: หยดนั่นคือขั้นแรก
1: ร้อนแสบอะไรไหมฮะ
2: ไม่ร้อนไม่แสบแต่มันปัสสาวะขัดหมด
1: อ๋ออย่างนี้ก็ต้องเข้าห้องน้ำทั้งวัน
2: เข้าน้ำนิดนิดหน่อยหน่อยวิ่งเข้าบ่อย
1: อัน
2: ไม่ได
1: ้ครับผมทรมานกับชีวิตประจำวันมาก
2: โอ้ทรมานมากใครเป็นโรคมะเร็งในต่อมลูกหมาก
1: คุณอาทำงานอะไรตอนนั้น
2: คุณอาเมื่ออดีตฮะ
1: ครับ
2: เป็นนักมวย
1: นักมวย
2: นักมวย
1: นักมวย
2: นักมวยชื่อดังด้วยนะ
1: ปรา
2: บธรณีเมืองสุรินทร์เ
1: จ้าของปราบธรณีเมืองสุรินทร์
2: เจ้าของหมัดผีพรายหลังจากนั้นก็มาเล่นการเมืองเป็นผู้แทนราษฎรของจังหวัดสุรินทร์7สมัย

0: ันมีผลกระทบต่อการงานไหม
1: มีมากมายนะฮะถ้าร่างกายไม่แข็งแรงเนี่ยนะเราบอกว่าทำอะไรก็ไม่ได
0: ้ครับ
1: ไม่ว่าจิตใจก็ไม่ผ่องใสเป็นห่วงต่อสุขภาพอย่างเดียว
0: ครับ
1: คือต้องทำยังไงเพื่อให้มีความแข็งแรงสุขภาพจิตดีก็คือร่างกายต้องดี
0: คือคุณอาหาวิธีอยู่ตลอดว่าจะทำไงให้ร่างกายเนี่ยกลับมาแข็งแรงเหมือนเดิม
1: ถูกต้อง
0: ใช่ไหมครับ
1: คุณอาไปอ่านในตำราจีนซึ่งเป็นแพทย์แผนโบราณจีนนะเขาบอกว่าไม่มีอะไรดีเท่าเห็ดลิ้นจือซึ่งเป็นตั้งแต่สมัยเป็นพันปีแล้วนะไอ้ยาเนี่ย
0: มันยาวนานที่สุด
1: มันยาวนานมันมีประวัติศาสตร์ยาวนานแล้วก็มีบันทึกด้วย
0: ครับโอเค
1: นะ
0: ก็คุณอาคิดว่าเฮ้ยอันนี้มันน่าจะช่วยเราได้ถูกไหมอ
1: ันนี้น่าจะช่วยก็ลองเอามากินดู
0: ครับกินยังไงครับกินยังไงครับ
1: ถ้าก็เขาผลิตเป็นแคปซูลมันสะดวกเมื่อก่อนเอาเห็ดลิ้นจือมาต้มอย่างเดียวนะต้มมาเป็นยาสมุนไพรตอนนี้ก็กลั่นเป็นเห็ดลิ้นจือเป็นแคปซูล
0: เอาแบบสะดวกเพราะว่าเราเดินทางบ่อย
1: เพราะเราเดินทางบ่อยจะมีพกได
0: ้นานเท่าไหร่ถึงเห็นผลนะ
1: ไม่เกิน20วัน
0: 20วันเห็นผล
1: ไม่เกิน20วัน
0: โอเคมาฟังกันดีกว่าว่าคุณอาเห็นผลอะไรบ้างครับ
1: อย่างกรณีพอหลังจากนั้นแล้วผิวพรรณเมื่อก่อนเคยตกกระเป็นฝ้าฝ้าก็หายนะฮะ
0: ครับ
1: แล้วก็แข็งแรงแข็งแรงคือสิ่งที่เราต้องการที่สุดการเดินทางการขับรถนะแล้วก็สายตา
0: ครับตอนนี้คุณอาอายุเท่าไหร่แล้ว
1: อายุ70
0: 70แล้วนะ
1: 70
0: แล้วยังดูเมื่อกี้ยังเดินมาได้ปกติ
1: ก็ขับรถไปกรุงเทพสุรินทร์ได
0: ้ขับรถเองนะฮะ
1: ขับรถเอง
0: คือตอนนี้ไม่มีอาการของความรู้หมักแล้วฮะ
1: ไม่มีแล้วฮะไปเช็ค3เดือนเช็คที
0: ครับ
1: เช็คทีก็ปกติ
0: ครับตอนนั้นคือเป็นมะเร็งความรู้หมักรักษาทั้งแผนปัจจุบันด้วยแล้วก็ด้านนี้ด้วย
1: ใช่มันแตกต่างตรงที่ว่าเราฟื้นเร็วคนอื่นนี่ยังไม่ฟื้นเลย
0: หมายว่าคุณอาเคยเห็นคนที่บำบัดด้วยเคมีว่างั้นเถอะ
1: เคยเห็น
0: ด้วยอาการของต่อมลูกหมากเนี่ย
1: ฟื้นยากคุณอามันฟื้นเร็วคือมีคนทักนะไม่ใช่ว่าคุณอาพูดเองนะมีคนทักนานๆเจอทีบอกว่ายังแข็งแรงกว่า
0: ครับ
1: เพื่อนๆรุ่นเดียวกันเนี่ยฟันฟางหักหมดเดินแทบไม่ได้
2: จากผู้ป่วยที่มีอาการต่อมลูกหมากโตเราจะไปพูดคุยกับอีกท่านหนึ่งครับซึ่งทานเห็ดลิ้นจือเป็นประจำคุณอาสุรินทร์ฟักขำครับ
0: ผมขอถามประวัติคร่าวๆก่อนดีกว่าว่าก่อนหน้านี้ทำอะไรครับ
3: คืออาชีพโดยตรงคือเป็นพนักงานบัญชี
0: นั่งทั้งวันอยู่ที่เดิมๆทั้งวันใช่ไหมครับอาการเป็นอะไรบ้างสำหรับคนที่ทำงานบัญชีนาน
3: ๆอาการโดยทั่วไปของคนก็มันเหมือนทั่วไปอ่ะคือพอมีอายุเข้าก็เป็นเบาหวานปี39
0: ปี39
3: พอเป็นเบาหวานแล้วเนี่ยมันก็ไอ้โรคที่ตามมาคือความดันโลหิตสูง
0: เบาหวานมาความดันตามมาม ีอะไรตามมาอีกไหม
3: กดไหลย้อน
0: กดไหลย้อนโอเคไล่มาทีละอันก่อนอาการของเบาหวานความดันตอนนั้นรักษายังไง
3: ตอนนั้นก็กินยาหมอโรงพยาบาลนะเป็นหมอให้มาแล้วก็กิน
0: ยาลดความดันอะไรเงี้ยไป
3: ยาลดความดันตอนหลังๆนี่มีคนแนะนำมันจะเป็นเห็ดลิ้นจือลองกินดูคือมันไม่ใช่ยาปฏิกิริยาอะไรผมก็ลอง
0: แล้วก็ดี
3: ขึ้นเห็ดลิ้นจือปั๊บเนี่ยความดันที่เคยว่าสูงก็ปกติน
0: านเท่าไหร่ฮะนานหรือเปล่าแบบกินเป็นปีหรือเปล่า
3: ไม่ประมาณ 2-3 เดือน
0: 2-3 เดือน
3: แล้วในขณะเดียวกันมันก็เป็นกรดไหลย้อนขึ้นมาด้วย
0: กดไหลย้อนอาการเป็นยังไงให้ผู้ชมทราบ
3: ไอ้กดไหลย้อนเนี่ยมันทรมานตอนกินอาหารไปสักระยะหนึ่งเนี่ยนะ
0: ครับครับ
3: สักชั่วโมงหรืออะไรเนี่ยโอ้โหมันจะขึ้นมาข้างบนอะ
0: คือมีอาหารมันไหลออกมา
3: ไม่ใช่อาหารไหลแล้วมันมีกรดขึ้นมา
0: เป็นกรดถ้ากรดขึ้นมาก็แสดงว่ามันแสบหน้าอกแสบ
3: มันแสบคอแสบหน้าอกคือหลังที่เรากินอาหารเนี่ยมันจะแสบหน้าอกผมก็เลยกินเห็ดลิ้นจือเขาแล้วแหละเกิดกินครบสูตรหน่อย
0: ครบสูตรเขาเยอะหน่อย
3: เยอะหน่อยคือเช้ากลางวันเย็น
0: เพื่อที่คือหวังว่ามันจะหายเลย
3: คิดว่ามันจะหายอ่ะคือมันไม่ใช่ยาไอ้ปฏิชีวะผมก็กินมันเรื่อยเปื่อยมา
0: คือเรากินแบบไม่ค่อยกลัวสักเท่า
3: ไหร่ไม่กลัวเท่าไหร่มันคิดว่ามันไม่เป็นอันตรายเพราะมันเป็นเห็ดลิ้นจือมันเป็นพืช
0: แค่นั้นอะไร
3: ใช่ไหมมันเป็นพืชผมก็กิน
0: กินเข้าไป
3: ปรากฏว่ามันไม่มีอาการแล้วอ่ะ
0: ตอนนี้หายเลยเหรอฮะ
3: ตอนนี้จะว่าหายหรือไม่หายผมไม่รู้แต่ว่ามันไม่มีอาการ
0: มันไม่มีอาการแล้วครับ
3: นะสองอย่างเนี่ยแต่ไอความดันไม่มีเลย
0: แล้วแสดงว่าปกติผมว่าคุณอาออกกำลังกายอยู่แล้วอะไรอย่างนี้หรือเปล่า
3: คือจะว่าออกกำลังกายก็ไอไปวิ่งผมก็ไม่เคยวิ่งนะแต่ว่าเดินเท่านั้นเนี่ย
0: ไกลเท่าไหร
3: ่โอ้วันนึงหลายกิโลนะเดินเนี่ย
0: หลายกิโลเลยนะ
3: สี่

0: ได
1: ้อันนี้ไกลกว่าถ้าผมไปออกกำลังวิ่งอีกนะอยากจะแข็งแรงแบบคุณอาเนี่ยทำยังไงได้บ้าง
0: มันก็ลองทดลองเอาเห็ดลิ้นจี่ไปทานดูนะ
1: แล้วทางหนึ่ง
0: แล้วสองออกกำลังไอ้อย่างที่ผมว่าเนี่ยแหละเดินเหล้าไม่กินนะเบียร์ไม่เอานะบุหรี่ไม่เอานะ
1: พวกสิ่งเสพติดอะไรพวกนี้ไม่เอา
0: ไม่เอา
2: พี่มรกตทำไมถึงเริ่มมาทานเห็ดลิ้นจี่ล่ะคะมีปัญหาเรื่องสุขภาพมาก่อนเหรอคะ
3: ครับก็เมื่อประมาณปลายปี50นะฮะ
2: ค
3: ่
2: ะ
3: มีอาการไอแล้วก็เป็นไข้แต่ตอนนั้นก็คิดว่าคงเป็น
2: ไข้หวัดธรรมดา
3: ก็เลยไม่ได้ไปหาหมอไม่ได้คิดอะไรก็พอประมาณ6เดือนคือมันเรื้อรังมากแล
2: ้
3: วอ
2: ุ๊ยเป็นหวัดมา6เดือน
3: เรื้อรังมากกลางคืนนอนเนี่ยมีไข้แล้วก็เหงื่อออกท่วมตัวเลย
2: จริงเหรอมีเป็นอย่างนี้ทุกวัน
3: 6เดือนจากน้ำหนักเกือบ80กิโลเหลือประมาณ50 40กว่า50โล
2: อุ๊ยเท่ากับน้ำหนักหนูเลยนะ
3: หายไปเลย
2: จริงเหรอคะคือตอนนั้นก็ต้องสู้แบบโซมาก
3: มากครับมากทีนี้เริ่มไอมากๆขึ้นเนี่ยก็เลยไปหาหมอ
2: ค่ะ
3: หมอบอกว่าเป็นปอดอักเสบ
2: ปอดติดเชื้ออะไร
3: ติดเชื้ออักเสบ
2: ค่ะ
3: แล้วก็มาเจอไวรัสตับอักเสบ B ด้วย
2: โอ้โห
3: กลับมานี่ได้ยามาถุงเบิ่มเลย
2: รักษาด้วยแพทย์แผนปัจจุบันมานานขนาดไหนนะคะถึงค่อยมาเปลี่ยนเป็นทานเห็ดลิ้นจี
3: ่คู่ๆกันไปอะครับ
2: แล้วไปรู้ศึกษามาจากไหนไปรู้มาจากไหนมีใครแนะนำอะคะ
3: ที่บ้านเป็นคนเชื้อสายจีนอยู่แล้วนะฮะคุณแม่ก็เลยเอายาตัวเนี้ยมาให้ทาน
2: ค่ะ
3: เห็ดลิ้นจี่ตัวเนี้ยครับมาให้ทานตอนนั้นคือมีอาการเหนื่อยง่าย
2: แล้
3: วก
2: ็
3: อาหารทานไม่ได้เลยเพราะว่าตอนนั้นทานอะไรก็คือรสชาติจะเพี้ยนไปหมดเลย
2: คือไม่รู้รสแล้ว
3: คุณแม่ก็เลยเอายาตัวนี้มาให้ทานลองดู
2: ก็เพิ่งเริ่มคู่กัน
3: ประมาณ 2-3 วันแรกก็เริ่มดีขึ้น
2: มันเห็นผลขนาดนั้นเลยเหรอคะ
3: เห็นผลคือเริ่มแรกคืออยากอาหารมากขึ้น
2: อ๋อคือทานอาหารได้ก่อนเริ่มทานอาหารได้ก่อน
3: ครับเริ่มทานได้มากขึ้นร่างกายแข็งแรงขึ้น
2: แข็งแรงในรูปแบบไหน
3: จากคนที่เคยผอม
2: ค่ะดูมีเนื้อ
3: ทานไม่ได
2: ้ค่ะ
3: ดูดีขึ้น
2: ดูมีเนื้อมีหนังดูมีแรงอะไรอย่างเงี้ยเหรอคะ
3: ใช่ตอนนั้นรักษามาประมาณ6เดือนน่ะคุณหมอทัก
2: เหรอคะ
3: ทักว่าไปทำอะไรมาว่าทำไมถึงฟื้นตัวเร็วมาก
2: ถ้าเป็นคนอื่นนี่คือช้ากว่านี
3: ้ประมาณเป็นปีครับ
2: โอ้แต่ว่าฟื้นได้เร็วขนาดนี้ถือว่าแบบ
3: หมอทักครับว่าไปทำอะไรมาก็เลยบอกหมอว่าโอเคผมทานยาตัวนี้ด้วย
2: ค่ะ
3: หมอบอกว่าถ้าทานแล้วดีก็ทานไปไม่เป็นไร
2: อ๋อเพราะฉะนั้นแสดงว่าการันตีว่าไม่มีผลข้างเคียงในการทาน
3: ใช่ครับหมอว่าทานได้ก็คือทานไปทานแล้วดีก็ทาน
2: แล้วทานยังไงอะคะ
3: ช่วงที่เป็นตอนแรกๆนั้นทานเยอะ
2: ต้มเหรอคะเอาเห็ดสดไปต้มหรือเปล่าหรือเป็นแคปซูล
3: เป็นแคปซูลมาเลย
2: อ๋อสำเร็จรูปมาเรียบร้อยแล้ว
3: สำเร็จรูปมาเรียบร้อยแล้ว
2: ค่ะ
3: ทานวันหนึ่งประมาณ8เม็ด
2: อู้เยอะนะคะ
3: มื้อละ2เม็ด
2: แล้วทานนี้มาเรื่อยๆตอนนี้ยังทานเท่านี้อยู่ปะคะ
3: ก็ลดลงครึ่งนึง
2: พอใจกับสุขภาพของตัวเองตอนนี้มาก
3: พอใจ
2: แล้วมีวิธีการดูแลตัวเองที่อยากจะบอกว่าถ้าคนเป็นป่วยหนักๆหรือเป็นโรคแบบนี้อะไรเงี้ยแล้วเขาควรจะต้องทำยังไงบ้าง
3: คือจริงๆแล้วธรรมชาติของคนอ่ะ
2: ค่ะ
3: คือคนที่ป่วยเนี่ยถ้ามีอะไรไปเสริมร่างกายเราเนี่ยในส่วนของเราทานอาหารไม่ได้คือทานได้น้อยหรือว่าเบื่ออาหารเนี่ยร่างกายเราก็จะขาดสารอาหารไปเรื่อย
2: ๆคือเอาแค่ว่าถ้ากินอิ่มนอนหลับดีมีสุขภาพที่แข็งแรงมีอะไรที่ไปเลี้ยงร่างกายมีสารอาหารแค่นี้เราก็แข็งแรงแล้ว
3: ถูกต้อง
2: ก็ฟื้นตัวเร็วขึ้นอย่างที่บอกใช่ไหมคะ
4: แท้จริงใครไม่ป่วยยกมือขึ้น

สุขใจปลดล็อกกับดร.สุขใจมาแล้วครับผมดร.สุขใจคนดีคนเดิมเพิ่มเติมคือเรื่องเห็ดครับและคุณผู้ชมรู้หรือไม่ว่าเห็ดทางการแพทย์ทั้ง5ชนิดนั้นมีประโยชน์หรือดีต่างกันอย่างไรบ้างวันนี้ผมดร.สุขใจมีเรื่องราวเหล่านี้มาฝากคุณผู้ชมกันครับมาดูกันที่ตัวแรกกันเลยดีกว่าครับกับเห็ดไมตะเกะเห็ดชนิดนี้ประกอบไปด้วยน้ำตาลกลูโคสรวมหรือเบต้ากลูแคนและยังมีไขมันที่มีฟอสฟอรัสกรดไขมันไม่อิ่มตัวและคุณสมบัติทางยาของเห็ดไมตะเกะมาจากสารเคมีที่เรียกว่ากลีโฟแลนและกลูแคนโพลิแซคคารายซึ่งสารตัวนี้สามารถกระตุ้นระบบภูมิคุ้ม

0: กันของร่างกายให้มีประสิทธิภาพในการดักจับสิ่งแปลกปลอมในร่างกายของเรานั่นเองเห็ดยามาบูชิตะเกะหรือที่ภาษาไทยเรียกว่าเห็ดหัวลิงเห็ดผู้มาลาหรือเห็ดปุยฝ้ายซึ่งในภาษาญี่ปุ่นก็คือชื่อยามาบูชิตะเกะที่แปลว่าผู้หลับไหลในหุบเขาเพราะเห็ดนี้จะเกาะอยู่ตามบริเวณไม้ยืนต้นเช่นต้นโอ๊กหรือวอลนัทลักษณะเห็ดจะคล้ายเส้นไหมสีขาวยาวประมาณ 5-20 ซมสามารถพบได้บริเวณซีกโลกเหนือเช่นยุโรปและเอเชียตะวันออกในประเทศญี่ปุ่นจากการศึกษาวิจัยทางโภชนาการพบว่าเห็ดยามาบูชิตะเกะเป็นแหล่งของโปรตีนที่มีกรดอะมิโนอยู่16ชนิดและมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกายถึง7ชนิดอีกด้วยเรามาต่อกันที่เห็ดชิตะเกะเป็นเห็ดที่อุดมไปด้วยวิตามินบีรวมอาทิวิตามิน B1 B2 B3 และ B12 วิตามินดีและกรดแพนโททินิกและในเห็ดชิตะเกะยังมีสารเลนทินแนนและโพลีแซคคาไรน์ที่พบมากในรากและต้นของเห็ดซึ่งสารเหล่านี้มีประโยชน์ต่อการกระตุ้นการทำงานของระบบภูมิต้านทานร่างกายมาต่อกันที่เห็ดชนิดนี้กันดีกว่าครับกับเห็ดที่บ้านเรารู้จักกันดีนั่นก็คือเห็ดลิ้นจือเห็ดลิ้นจือเป็นสมุนไพรจีนที่ถูกจัดเป็นยาและใช้กันมานานกว่า 4,000 ปีเลยทีเดียวโดยมีสรรพคุณบำรุงร่างกายทำให้มีกำลังทำให้ความจำดีและทำให้ประสาทสัมผัสต่างๆชัดเจนดีขึ้นส่งเสริมการไหลเวียนของเลือดดีขึ้นและเห็ดชนิดสุดท้ายก็คือถังเช่าหรือราชาแห่งสมุนไพรซึ่งถังเช่าจัดเป็นเห็ดอีกชนิดหนึ่งที่มีรายงานทางการแพทย์พบว่าถังเช่ามีสารคอร์ดิเซปซินซิสซึ่งเป็นสารสำคัญที่สามารถช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดฟื้นฟูการทำงานของไตต้านอาการอ่อนเพลียและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของร่างกาย
1: ซึ่งมีอยู่มากมายหลายพันนะฮะแต่พันที่ดีที่สุดเลยที่เรามาทำเป็นการดูแลสุขภาพต้องเป็นพันสายแดงเห็ดลิ้นจือสายแดงนะคะ มาดูแลสุขภาพอย่างสมัยก่อนจักรพรรดินะคะสินซีฮ่องเต้เองนะคะก็นำเห็ดลิ้นจือเป็นสมุนไพรที่หายากนะมีคุณค่าสูงและถูกไว้บันทึกในคัมภีร์ของโบราณของจีนค่ะนะคะว่าดูแลสุขภาพได้เยี่ยมคือเป็นเทพเจ้าแห่งชีวิตเลยนะคะสำหรับลิ้นจือนะทางสมัยก่อนนู้นนะคะก็ใช้บำรุงร่างกายทำให้ผิวพรรณเปล่งปลั่งและยังสามารถรักษาโรคต่างๆได้อย่างกว้างขวางเลยนะคะแต่ที่แน่เราต้องการดูแลเลือดนะคะเลือดของเราค่ะนะคะเครื่องบางท่านอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับโลหิตจางเลือดเข้มข้นมากเกินไปก็ไม่ดีนะคะเพราะว่าถ้าเลือดเข้มข้นมากเกินไปเนี่ยเวลามันเดินของทางเส้นเลือดเนี่ยมันจะหนืดนะคะแล้วมันก็จะส่งต่อไปยังหัวใจเพื่อไปหล่อเลี้ยงไปสูบฉีดเนี่ยมันก็จะมีปัญหานะคะบางท่านก็มีปัญหาถึงกับหัวใจวายเฉียบพลันไปก็มีถ้าเลี้ยงขึ้นไปไม่ถึงสมองนะคะก็อาจเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตกันได้หรือว่าเส้นเลือดสมองฝอยแตกอะไรแบบนี้นะคะหลายๆอย่างนะมีเห็นกันอยู่เยอะแยะเลยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะต้องดูแลสุขภาพกันให้ดีซึ่งหลินจือตัวนี้นะคะอย่างที่บอกขนาดฮ่องเต้เองนะคนสมัยยุคก่อนหน้านู้นเป็นพันๆปีเลยนะคะใช้เห็ดลิ้นจือนะคะดูแลสุขภาพเพราะว่าสมัยก่อนไม่มียาปฏิชีวนะไม่มีหมอเหมือนสมัยนี้ที่แบบว่าถึงเวลาจะต้องไปอพอยเมนต์ไปหาหมอหรือก็ไปการห้องผ่าตัดมีเครื่องไม้เครื่องมือทันสมัยสมัยก่อนนี่สมุนไพรล้วนๆเลยค่ะนะคะแม้กระทั่งไปออกรบออกศึกนะคะโดนดาบโดนธนูแทงเข้าไปก็ใช้สมุนไพรเนี่ยโปะเข้าไปนะคะก็ช่วยชีวิตขึ้นมาได้ถ้าไม่ถึงกับขนาดฉีกขาดถูกไหมคะก็มาช่วยสมานแผลให้กันไปแต่นี่ค่ะเรามาทานดูแลสุขภาพนะคะถึงแม้เราไม่ได้ไปออกรบนะคะแต่เรายังมีชีวิตมีลมหายใจที่จะต้องดำเนินการทำงานหรือจะต้องทำอะไรตามวิถีชีวิตของแต่ละคนไม่เหมือนกันแตกต่างกันนะคะแต่ที่แน่ๆสุขภาพต้องดูแลเข้าไว้ค่ะนะคะสุขภาพแข็งแรงเป็นต่อนะคะดีกว่ามีเงินแล้วสุขภาพไม่แข็งแรงนะคะซึ่งหลินจือกลับมาหาที่หลินจือนี่นะไปไหนเราก็ไม่รู้หลินจือนะคะของออร่านะคัดสรรมาเรียบร้อยแล้วค่ะทำมาเป็นในรูปของแคปซูลให้ท่านได้ทานกันนะคะซึ่งเป็นในรูปของแคปซูลทานกันวันละ2

0: แคปซูลนะคะพร้อมอาหารนะปลาทำให้เลือดของเราแข็งแรงขึ้นตับของเราแข็งแรงหัวใจของเราแข็งแรงนะคะเพราะถ้าส่วนต่างๆของเราแข็งแรงแล้วก็จะไปช่วยหล่อเลี้ยงในการดำรงชีวิตให้เราดีขึ้นมานะคะเพราะฉะนั้นอาหารเสริมดีๆนี่มีของออร่านะคะซึ่งเป็นลิ้นจือค่ะของออร่าเราก็จัดสรรให้ท่านกันไปนะคะสั่งซื้อกันได
1: ้เห็ดลิ้นจือคือหนึ่งในสุดยอดสมุนไพรไทยจากธรรมชาติเรารวมสารสกัดจากเห็ดลิ้นจือแท้ 100%มาอยู่ในออร่าเห็ดลิ้นจือสกัดรับประทานเป็นประจำจะช่วยบำรุงร่างกายและอวัยวะต่างๆเช่นหัวใจปอดตับม้ามเส้นเอ็นเส้นประสาทลดความดัน
2: ออร่าสาหร่ายสไปรูลินาสกัดมีคุณสมบัติอื่นๆที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายอีกมากเช่นช่วยลดคอเลสเตอรอลรักษาระดับน้ำตาลในเลือดและโรคเบาหวานสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายลดอาการภูมิแพ้ทำให้การทำงานของร่างกายในระบบต่างๆทำงานได้อย่างเป็นปกติดีขึ้นป้องกันโรคโลหิตจางและโรคเลือดชนิดต่างๆบำรุงสมองระบบประสาทและสายตาลดความเครียดและป้องกันโรคตับแข็งเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของระบบขับถ่ายและย่อยอาหารเพียงรับประทานวันละ2แคปซูลจะช่วยให้คุณได้รับสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายอย่างครบถ้วน
3: หรือแม้กระทั่งพฤติกรรมการบริโภคก็เปลี่ยนแปลงไปเช่นกันและจากสาเหตุนี้จึงทำให้ปัจจุบันเกิดโรคใหม่ๆขึ้นอย่างเช่นโรคไขมันพอกตับและวันนี้ช่วงใกล้หมอชะลอวัยกับหมอแอมมีเรื่องราวโรคไขมันพอกตับมาฝากค่ะว่าจะน่ากลัวและเป็นโรคที่ใกล้ตัวได้อย่างไรติดตามชมกันเลยค่ะ
4: สวัสดีครับมาพบกับรายการสุขใจใกล้หมอกับผมหมอแอมนะครับในช่วงใกล้หมอชะลอวัยอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยเราพูดไปในหลายๆเรื่องเกี่ยวกับเรื่องที่ผมนะครับมักจะให้ความสำคัญที่สุดถ้าใครเป็นแฟนรายการเราเนี่ยเรามักจะได้ยินเสมอว่าเอ๊ะทำไมหมอแอมต้องพูดหรือกลัวหรือจี้ไปที่เรื่องของน้ำหนักเรื่องของความอ้วนทุกอาทิตย์เพราะในประสบการณ์ทำงานของการเป็นหมอชะลอความแก่หรือหมอชะลอวัยหรือหมอสร้างเสริมสุขภาพหรือหมออะไรก็ตามแต่ขึ้นอยู่กับชื่อที่เราจะเรียกเนี่ยทั้งหมดตรงนี้ในเมืองนอกเนี่ยเราเรียกกลุ่มใหญ่นี้ว่า preventive medicine คือการป้องกันรักษาก่อนที่เราจะแก่และก่อนที่เราจะป่วยก็คือการป้องกันไว้ก่อนนะครับในชีวิตมนุษย์เนี่ยเรายังต้องป้องกันหลายอย่างเช่นเรากลัวเราก็เอาเงินไปฝากแบงก์เรากลัวไฟไหม้เราก็มี safety cut เรามีการป้องกันในทุกอย่างในชีวิตเรายกเว้นกับตัวเราเองไม่รู้ก็เพราะอะไรนะครับในชีวิตการเป็นหมอหลายปีมานี้เนี่ยหมอพยายามจะลงไปดูลึกมากขึ้นว่าทำยังไงในการที่เราจะรักษาคนไข้ได้มีประสิทธิภาพที่สุดก็มาพบกับสิ่งที่หมอพูดมาทุกอาทิตย์ว่าการป้องกันย่อมดีกว่าการแก้นะครับนี่คือสิ่งที่จะฝากไว้ทุกอาทิตย์เลยว่าตอนนี้ยังไม่ป่วยตอนนี้ยังแข็งแรงดีตอนนี้ยังมีกำลังตอนนี้ยังนอนได้ตอนนี้ยังเซ็กซ์ดีตอนนี้ยังความจำดีให้เร่งบำรุงรักษาไว้ไม่ให้เขาเสื่อมนะครับฝากไว้ทุกอาทิตย์ว่าอย่าให้ต้องเป็นเหมือนกับคำสุภาษิตไทยโบราณว่าไม่เห็นลงศพไม่หลั่งน้ำตาคือเจอคนไข้หลายครั้งมากเลยในชีวิตนี้เนี่ยว่าสอนแล้วบอกแล้วแนะนำแล้ววันไม่ทำไม่ทำไม่ทำจนวันหนึ่งทำคือพอเป็นอัมพาตไปครึ่งนึงแล้วพอกลับมาได้อยากจะหมอบอกอะไรทำหมดหัวใจตีบไป2เส้นใส่บอลลูนก่อนแล้วกลับมาคราวนี้หมอสั่งอะไรก็ตามทำหมดอย่าให้เป็นอย่างนั้นนะครับฝากผู้ชมทางบ้านไว้ด้วยจิตใจและด้วยความตั้งมั่นที่เป็นห่วงว่าไม่ต้องมาเจอผมนะครับแค่ฟังแค่เล่าให้ฟังนี้เนี่ยคุณเอากลับไปใช้ที่บ้านหรือกับตัวเองกับคนที่คุณรักต้องได้ประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อยเพราะสิ่งที่หมอกำลังสื่อต่อจากนี้เนี่ยคือสิ่งที่ใช้ในการป้องกันโรคภัยไข้เจ็บทั้งสิ้นเรายังไม่อ้วนมากเราก็ต้องพยายามออกกำลังพยายามนอนให้ดีพยายามเครียดให้น้อยเพื่อให้น้ำหนักไม่ขึ้นเรายังเส้นเลือดในสมองไม่ตีบไม่แตกไม่ตันหัวใจไม่วายเราต้องพยายามทำงานไม่ให้เหนื่อยจนหนูเหมือนรถน่ะนะหมอบอกหลายครั้งว่ารถเนี่ยวิ่งเยอะเกินไปมากเกินไปแล้วไม่จอดเลยมันไม่พังหรอกแต่พอครั้งที่2ที่3ที่4ที่เราจะมาวิ่งเนี่ยเรามีโอกาสเยอะมากที่มันจะพังเหมือนเราพกระเบิดเวลาไว้พอคนเรามาสุดตรงฝั่งนี้พอถึงจุดนึงแล้วพอเ

0: อกอย่างนี้ไม่ดีไม่ทำเลยดีกว่าคือไม่ทำงานไม่ทำเอื้องอื่นไม่ทำอะไรเลยอันนี้ก็เหมือนรถจอดอยู่เฉยๆสุดท้ายก็พังอยู่ดีเพราะมันไม่ได้ไหลเวียนเลยการเดินดำเนินชีวิตในทางสายกลางคือสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับวันนี้เปิดรายการมาอย่างนี้เพื่อเป็นการเน้นย้ำในทุกๆครั้งว่านี่คือเป้าหมายของหมอที่พยายามจะสื่อให้ประชาชนทั้งหลายเนี่ยป้องกันก่อนจะป่วยคุณแข็งแรงอยู่แล้วคุณต้องแข็งแรงต่อไปอีกคนเราชีวิตนี่เหมือนขึ้นบันไดเลื่อนบันไดเลื่อนไหลลงมาเนี่ยเราเดินสวนขึ้นไปเนี่ยถ้าเราหยุดก็ไหลหยุดก็ไหลเมื่อไหร่ที่เราไม่ทำเนี่ยเราตกลงมาแน่หลายคนที่พยายามขยันและตั้งใจยังอยู่ที่เดิมเลยคือเท่าทุนเพราะเราแข่งกับเวลานะนะครับแม้วันนี้เราจะมาคุยถึงเรื่องนึงที่ประชาชนส่วนใหญ่หลายๆคนเนี่ยพบเจอบ่อยมากในการไปตรวจร่างกายประจำปีคือไขมันพอกตับไขมันพอกตับภาษาอังกฤษเรียก fatty liver หรือไขมันพอกตับ fatty มัน liver ตับนะครับแบ่งเป็น2กลุ่มหลักๆคือกลุ่มที่1เกิดจากแอลกอฮอล์คือกินเหล้าเยอะอันนี้รู้มานานแล้วกินมาเรื่อยๆกินไปตลอดไขมันพอกตับวันนึงก็กลายเป็นตับแข็งและกระจกตับนี่เป็นอวัยวะสำคัญใหญ่ที่สุดอยู่ในช่องท้องด้านขวากินพื้นที่ประมาณ2ใน3ของท้องนะครับทำหน้าที่ในการขับสารพิษออกจากร่างกายสำคัญไหมสำคัญนะการขับสารพิษก็คือโรงงานกำจัดของเสียคุณจะเอาของไม่ดีใส่เข้าไปถ้าตับคุณทำงานได้ดีคุณก็จะไม่ค่อยรู้สึกอะไรเยอะแต่ถ้าเมื่อไหร่ตับพังคุณมีของเสียที่เกิดขึ้นเองในร่างกายคุณก็แย่แล้วถ้าใส่เข้าไปอีกด้วยเสร็จเลยนะครับกลุ่มแรกเรียก alcoholic fatty liver disease กลุ่มที่2เรียก non alcoholic fatty liver disease คือกลุ่มที่ไม่ได้กินเหล้าแต่ก็ยังมีไขมันพอกตับกลุ่มนี้น่ากลัวนะนะครับแสดงว่ากินหรือไม่กินก็โดนได้ทั้งคู่นะพอเปิดประเด็นมาอย่างนี้เนี่ยเราลองไปถามคนใกล้ตัวแล้วดูตัวเองซิว่าในผลอันตราซาวด์นะครับเขาเรียกการที่เอาครีมมาทาแล้วก็มีหัวมาคุณหมอก็ทำให้เนี่ยถ้ามันขึ้นในผลว่า fatty liver มี3แบบ mild น้อย moderate กลาง severe เยอะน่ากลัวทั้ง3แบบอะนะครับผมจะจบอาทิตย์นี้ไว้ที่ตรงนี้ว่าการดูในเรื่องไขมันพอกตับพอจะแบ่งได้ประมาณสัก4กลุ่มนะครับกลุ่มแรกคือมีไขมันพอกตับแต่ไม่มากนักกลุ่มที่2คือมีไขมันพอกตับและเอนไซม์ตับหรือค่าเอนไซม์ในตับที่เรียกว่า AST กับ ALT ขึ้นแสดงว่าเริ่มอักเสบกลุ่มที่3คือมีไขมันพอกตับเอนไซม์ขึ้นและตับโตด้วยกลุ่มที่4คือสุ่มเสี่ยงเหลือเกินที่จะเข้าไปสู่ภาวะที่เรียกว่าตับแข็งนะครับเมื่อไหร่ตับแข็งปุ๊บเนี่ยไม่มีอาการเตือนนะหลายคนกินเหล้ามาเนี่ย10ปี20ปีตรวจตับทุกปีปกติเพราะการตรวจตับในโรงพยาบาลเนี่ยเป็นการดูแค่ว่าคุณเป็นโรคหรือยังเกือบจะเป็นโรคบอกไม่ได้เพราะฉะนั้นแล้ววันที่รู้ว่าเป็นแล้วคือตัวเหลืองแล้วตับโตแล้วรักษาไม่ได้แล้วอยู่ได้อีกไม่นานนะเพราะตับสำคัญมากมะเร็งตับตับแข็งตับอักเสบไวรัสตับนี่เป็นโรคที่สิ้นชีวิตหรือชีวิตสั้นลงเยอะที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นหลายคนเคยได้ยินว่าคนใกล้ตัวเขาบอกคุณมะเร็งตับปุ๊บไม่นานละนะครับแล้วป้องกันไว้ก่อนเพราะเขาคือโรงงานกำจัดขยะกำจัดของเสียที่ช่วยเรามากที่สุดและช่วยป้อนพลังงานกลับมาสู่เราที่เราเดินเหินและมีกำลังวังชาได้เพราะตับทั้งสิ้นนะครับเพราะฉะนั้นฝากอาทิตย์นี้ไว้ว่า fatty liver สิ่งสำคัญคือใครที่บ้านเคยกินฟัวกราภาษาอังกฤษภาษาไทยเรียกตับห่านถ้าใครคิดภาพ fatty liver ไม่ออกไปดูตับห่านและกินดูซิเป็นยังไงก็จะนิ่มๆอร่อยอร่อยรู้สึกดีละมุนลิ้นจังเลยนี่คือสิ่งที่เรียกว่าไขมันพอกตับตับมนุษย์ที่ดีๆเหมือนกินตับไก่แล้วเรากินปิ้งๆอ่ะแข็งๆอ่ะอันนี้คือดีนะครับงั้นฝากไว้อาทิตย์นี้ว่าอาทิตย์หน้าเรามาตามดูซิว่าอะไรช่วยเหลือภาวะนี้ได้บ้างสวัสดีนะครับ
1: Cholesterol Control คือผลิตภัณฑ์พิเศษที่มากด้วยคุณสมบัติลดระดับของ LDL หรือคอเลสเตอรอลเสียช่วยบำรุงรักษาร่างกายเพื่อสุขภาพที่ดีของหัวใจช่วยป้องกันหลอดเลือดอุดตันคอเลสเตอรอล Control สกัดอย่างเข้มข้นและบริสุทธิ์ด้วยส่วนประกอบที่สามารถเห็นผลได้ชะงัดเช่นรำข้าวกระเทียมชาเขียวและอาร์ติโชกซึ่งล้วนแล้วแต่อุดมไปด้วยคุณสมบัติที่ช่วยปรับสมดุลของระดับคอเลสเตอรอลในร่างกาย

0: คอลลาเจนคือเส้นใยซึ่งเป็นส่วนประกอบบริเวณหนังแท้นะครับหน้าที่ของคอลลาเจนในผิวหนังคือเป็นเหมือนเครือข่ายตะกร้าสปริงที่ยึดผิวหนังให้มันมีความกระชับให้มีความยืดหยุ่นในผิวหนังคอลลาเจนนี่มันเป็นเขาเรียกว่าเนื้อเยื่อเกี่ยวพันซึ่งอยู่ในผิวหนังมันประสานสอดไปมาในชั้นหนังแท้เพื่อเป็นโครงสร้างค้ำจุนให้ผิวหนังเนี่ยมันมีความยืดหยุ่นเวลาผิวหนังถูกแรงกดหรือถูกแรงดึงหรือถูกแรงบี้เนี่ยคอลลาเจนมันจะเหมือนสปริงทำให้ผิวหนังเนี่ยมันกลับไปสู่สภาพเดิมได้ครับเมื่อเราเกิดมาเนี่ยคอลลาเจนมันก็ถูกสร้างมาอยู่ในผิวหนังแท้ของเราอยู่แล้วนะครับแต่คอลลาเจนเนี่ยสร้างมามันก็มีวันเสื่อมได้นะครับสาเหตุส่วนใหญ่ที่ทำให้คอลลาเจนในร่างกายเราเสื่อมก็คือแสงแดดนะครับแสงแดดจะทำให้เกิดอนุมูลอิสระทำให้มีการทำลายของเส้นใยคอลลาเจนเมื่อเส้นใยคอลลาเจนถูกทำลายไปปุ๊บเนี่ยความสามารถในการยืดหยุ่นมันก็น้อยลงทำให้สังเกตว่าเวลาเราอายุมากขึ้นเนี่ยผิวหนังเราจะไม่ค่อยยืดหยุ่นดีเวลาดึงหนังขึ้นมาปุ๊บเนี่ยตั้งนานแล้วมันจะกลับไปเหมือนเดิมหรือบางทีเนี่ยกดลงไปเป็นบุ๋มอยู่ตั้งนานอันนี้คือลักษณะอาการของการเสื่อมสลายของคอลลาเจนในชั้นลึกๆแต่ถ้าคอลลาเจนหายไปในชั้นตื้นๆเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเกิดริ้วรอยรอยเหี่ยวย่นตามมาอันนี้คือสภาพของผิวหนังที่เกิดจากการเสื่อมสลายของคอลลาเจนคอลลาเจนเนี่ยจะสร้างขึ้นมาใหม่ได้ยังไงนะครับมีการทดลองค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์บอกว่าวิธีเติมหรือกระตุ้นในร่างกายสร้างคอลลาเจนเนี่ยมี
1: ออร่าคอลลาเจนเปปไทด์คอลลาเจนผงสกัดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการลดริ้วรอยชะลอความเหี่ยวย่นของผิวหนังทำให้ผิวพรรณเต่งตึงสดใสอยู่ตลอดเวลาและลดการเสื่อมสภาพของระบบเซลล์ต่างๆของร่างกายชงง่ายเพียงผสมออร่าคอลลาเจนเปปไทด์1ช้อนโต๊ะกับน้ำสะอาด1แก้วคนให้เข้ากันจนใสและดื่มได้ทันทีสารสกัดจากคอลลาเจนจะสามารถดูดซึมเข้าร่างกายได้อย่างรวดเร็วช่วยกระตุ้นการทำงานของเซลล์ผิวข้อต่อกระดูกผมและเล็บได้อย่างมีประสิทธิภาพสั่งซื้อออร่าคอลลาเจนเป็นถ่ายได้แล้ววันนี้ที่แนทช้อปปิ้ง

าแก้วค่ะวันนี้มาแนะนำมาลาคินกนะคะเราสกัดมาบราชูก้าซัพพอร์ตเนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ที่ช่วยลดน้ำตาลในเลือดที่สกัดมาจากธรรมชาติก็คือมาลาคินกนั่นเองมาลาคินกนี่ใครไม่รู้จักบ้างคะแต่ส่วนมากรู้จักนะมาลาคินกจะมีรสขมจำได้ไหมคะหวานเป็นลมขมเป็นยาเพราะนั้นในตัวมาลาคินกนี่แหละค่ะจะเป็นตัวช่วยลดน้ำตาลในเลือดน้ำตาลในเลือดเกิดจากอะไรเกิดจากตับอ่อนของเราทำงานผลิตอินซูลินไม่ได้ดีเมื่อผลิตอินซูลินไม่ได้ดีทำให้เวลาเราทานรับประทานอาหารหวานมากหรือว่าทานข้าวเข้าไปเยอะๆนะน้ำตาลขึ้นสูงพอน้ำตาลขึ้นสูงมากๆช็อกนะท่านผู้ชมช็อกไปช็อกมาน้ำตาลต่ำไม่ดีอีกนั้นหมอก็จะให้เมทฟอร์มินพูดชื่อยาง่ายๆเลยเมทฟอร์มินนี่แหละมาช่วยลดน้ำตาลในเลือดคือไปช่วยทำให้ตับอ่อนนั้นทำงานดีขึ้นผลิตอินซูลินมาช่วยฆ่าน้ำตาลนั้นถ้าเผื่อเวลาที่คนที่มีปัญหาอายุมากๆเข้าแล้วเนี่ยมันจะเป็นโรคชุดเบาหวานจะมาที่หลังจะมาไขมันก่อนความดันนะไขมันแล้วก็ความดันบางคนก็เป็นเบาหวานบางคนก็ยังไม่เป็นแต่สรุปแล้ว5อย่างก็คือไขมันความดันเบาหวานหัวใจสรุปลงท้ายที่ไตเวลาเป็นไตเนี่ยเป็นไปเป็นมาท่านจะต้องทานอาหารที่มีรสจืดเท่านั้นทานเค็มไม่ได้กินเค็มปุ๊บท่านจะตัวบวมพอท่านตัวบวมปุ๊บก็ถึงหมอแล้วทีนี้พอบวมไปบวมมาทีนี้ก็ฟอกไตไม่ดีเลยสักอย่างค่ะเป็นโรคชุดอันนี้ไม่ดีเลยสักอย่างท่านที่มีปัญหาแล้วเป็นกี่อย่างแล้วก็ไม่รู้บางคนเป็น3อย่างเป็นไขมันความดันเบาหวานบางคนเป็นไขมันความดันหัวใจไตเนี่ยมาอันดับท้ายสุดงั้นอย่าให้ไปถึงท้ายสุดค่ะรีบรับประทานบราชูก้าซัพพอร์ตซึ่งสกัดมาจากธรรมชาติก็คือมะละขี้นกนั่นเองท่านใดที่ยังไม่เคยลองทานลองไปซื้อทานดูนะคะลองซื้อทานดูที่ Net TV ของเรามีขายอยู่ตลอดเวลานี่เรามาพูดกันหน่อยว่าเวลาเป็นเบาหวานแล้วเนี่ยร่างกายของเราอ่อนแออย่างไรตัวเบาหวานเนี่ยนะคะจะเป็นตัวทำให้ร่างกายของเราเนี่ยพอเวลากินคาร์โบไฮเดรตหรือกินแป้งเข้าไปมากๆเนี่ยมันจะทำให้น้ำตาลสูงตัวตับอ่อนเนี่ยไม่สามารถที่จะสร้างอินซูลินมาฆ่าน้ำตาลในเลือดได้นั้นพอเส้นเลือดมีน้ำตาลมากขึ้นมันก็เปราะพอเปราะเข้าก็เป็นปัญหาตามมาอีกหลายอย่างรวมทั้งเส้นเลือดในสมองแตกท่านที่เป็นเบาหวานอย่านิ่งนอนใจนะคะสั่งซื้อบลัดชูการ์ซัพพอร์ตไปทานเพื่อลดน้ำตาลเพื่อช่วยตับอ่อนของท่านให้ทำงานได้ดีขึ้นท่านใดที่มีปัญหาเรื่องน้ำตาลต่างๆนะทั้งผู้หญิงและคุณผู้ชายสามารถสั่งซื้อบลัดชูการ์ซัพพอร์ตไปทานแล้วก็จะทำให้น้ำตาลของท่านควบคุมได้บางคน100กว่าบางคน200กว่าบางคน300กว่าบางคนถึง500 500นี่นะคะเดี๋ยวช็อกแล้วค่ะ500เนี่ยเดี๋ยวช็อกแล้วนั่นอย่าให้ถึง500ค่ะให้มันต่ำๆสัก100กว่านะคะสัก100 110 120เนี่ยสำหรับคนเป็นเบาหวานนะถือว่าโอเคแต่ถ้าคนไม่เป็นเบาหวานถึง120ไม่โอเคนะคะถ้าคนไม่เป็นเบาหวาน120ไม่โอเคแต่ถ้าคนเป็นเบาหวานถ้าลดน้ำตาลมาสักเหลือ110 120อันนั้นโอเคท่านใดที่อยากจะทำให้ร่างกายของท่านแข็งแรงขึ้นโดยที่น้ำตาลในเลือดไม่สูงมากนะรับประทานบลัดชูการ์ซัพพอร์ตค่ะท่านใดสนใจโทรสั่งซื้อได้ที่ Net TV นะคะแล้วก็จะพูดถึงความสำคัญของมะระมะระเนี่ยมันมีอยู่2ประเภทที่เราทานกันคือมะระจีน

0: ลูกยาวๆตาใหญ่ๆกับมาราคีนกมาราคีนกนี่ลูกเล็กๆเนี่ยค่ะแล้วมาราคีนกนี่ขมมากยิ่งกว่ามาราจีนนั่นคนจีนหรือคนไทยต่างๆเนี่ยเขาจะคนแก่เนี่ยจะสังเกตได้นะชอบทานมาราต้มหรือไม่ก็ผัดมาราใส่ไข่อะไรก็แล้วแต่นั่นแหละค่ะเป็นตัวช่วยความขมของเขาเนี่ยเป็นตัวช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดของท่านได้เป็นอย่างดีแต่เราจะกินมาราสักเท่าไหร่ล่ะกว่าน้ำตาลในเลือดของเราที่ขึ้นสูงๆเนี่ยจะลดลงเพื่อควบคุมได้ทานนี่เลยค่ะบัตชูการ์ซัพพอร์ตเนี่ยสกัดมาแล้วนะเป็นตัวช่วยทำให้น้ำตาลในเลือดนั้นอยู่ในระดับเกือบปกติได้เป็นอย่างดีหลายคนนะคะตอนนี้มีปัญหาเรื่องเบาหวานอยู่อย่างหลายคนก็บอกว่าโอ้ยหน้าเนี้ยเมื่อสักครู่นี้แก้วออกรายการพูดถึงเรื่องทุเรียนกลับไปเมืองไทยคราวนี้ทานทุเรียนเหมือนบ้าเลยถ้าเป็นเบาหวานทานได้เหรอฮะทานไม่ได้เพราะฉะนั้นความสุขในชีวิตของท่านจะลดลงถ้าเผื่อว่าท่านเป็นเบาหวานอย่าลืมนะคะใครเป็นเบาหวานเริ่มเป็นหรือเป็นอยู่แล้วรับประทานบลัดชูการ์ซัพพอร์ตค่ะเพื่อทำให้ชีวิตของท่านกลับมามีคุณภาพได้ดีไม่เหมือนเดิมก็เกือบเหมือนเดิมค่ะบลัดชูการ์ซัพพอร์ตรับประทานครั้งละ2เม็ดหลังอาหารค่ะนะครั้งละ2เม็ดหลังอาหารวันละ2ครั้ง
1: ระดับน้ำตาลในเลือดที่สูงมากเกินไปคือสาเหตุหนึ่งของการเกิดโรคเบาหวานแนทช้อปปิ้งขอเสนอAura Blood Sugar Support ผลิตภัณฑ์เพื่อการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดเหมาะสำหรับผู้ที่เริ่มมีภาวะน้ำตาลในกระแสเลือดที่สูงเพิ่มขึ้นเพื่อควบคุมและปรับสภาวะของน้ำตาลในร่างกายและน้ำหนักให้สมดุลมากยิ่งขึ้นสั่งซื้อ Blood Sugar Support ได้ที่ Net Shopping

0: ออร่าดากอนบลัดสบู่เลือดมังกรสกัดที่มีส่วนผสมที่สำคัญจากยางดิบของต้นเลือดมังกรจากธรรมชาติมีคุณสมบัติในการช่วยสมานแผลให้หายได้อย่างรวดเร็วฟื้นฟูสภาพผิวพรรณได้อย่างมีประสิทธิภาพซ่อมแซมโครงสร้างผิวทำให้เซลล์ผิวหนังแข็งแรงขึ้นจากชั้นภายในมาถึงภายนอกด้วยส่วนผสมจากสารสกัดยางดิบของต้นเลือดมังกรโดยไม่มีน้ำหอมหรือสารเคมีเจือปนใดๆจึงสามารถนำมาใช้ชำระล้างสิ่งสกปรกตามร่างกายได้บ่อยครั้งช่วยลดสิ่งอุดตันตามรูขุมขนอันเป็นที่มาของสิวแบคทีเรียและรอยด่างดำทั้งยังช่วยลดอาการระคายเคืองจากโผดผื่นคันและร่องรอยจากแมลงสัตว์กัดต่อยได้อีกด้วยสั่งซื้อออร่าดากอนบลัดสบู่เลือดมังกรได้ที่แนทช้อปปิ้ง
1: ทีมงานได้พยายามค้นคว้าหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวของเลือดมังกรอย่างเจาะลึกครับซึ่งเราก็ได้พบว่าเลือดมังกรที่ว่านี่มีอยู่จริงและมันยังมีความน่าเหลือเชื่ออย่างมากอีกด้วยครับซึ่งการเดินทางไปค้นหาเลือดมังกรนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายครับเพราะว่าจุดที่ค้นพบเลือดมังกรนั้นก็คือที่ลุ่มน้ำอเมซอน
2: ในขณะที่กำลังล่องเรือไปตามแม่น้ำก็ได้พบกับสัตว์หลายชนิดไม่ว่าจะเป็นปิรันย่าหรือแม้แต่อนาคอนดาที่น่ากลัวไปกว่านั้นครับเด็กๆที่นี่หลายคนมีร่องรอยบาดแผลขนาดใหญ่ที่ดูแล้วก็เหมือนกับเคยถูกสัตว์เหล่านี้ทำร้ายมาแล้วหลายต่อหลายครั้ง
3: คือตัวลูกเขาเนี่ยถูกอนาคอนดากัดอนาคอนดากัดแล้วก็ลองลากลงแม่น้ำ
4: ชายของเจ้าของเขาถูกอนาคอนดากัด
3: ไปอยู่ริมน้ำอ่ะมันก็โผล่ไปไหนมันงับเข้าที่แขนตรงนี้แล้วก็ลากลงน้ำไปก็ร้องเด็กก็ร้องก็พ่อเขากับเพื่อนบ้านได้ยิงต้องวิ่งไปช่วยก็3คนไปช่วยกันสู้ดึงขึ้นมาพอดึงขึ้นมาได้เนี่ยก็ปรากฏว่า

0: เป็นแผล
1: เป็นแผลยาวประมาณนี
0: ้
1: คือตอนที่เราไปเนี่ยนะมันผ่านมาประมาณ3อาทิตย
0: ์
1: แต่ว่าแผลเนี่ยกลายเป็นแผลเป็นไปแล้วคือหาย
0: ไปแล้ว
1: ก็ถามเขาว่าแล้วรักษายังไงเขาก็บอกว่าเขาใช้เลือดมังกร
2: เลือดมังกรคือยางของต้นไม้ซึ่งอยู่ในป่าลึกของประเทศเปรูในลุ่มน้ำอเมซอนที่มีความพิเศษในด้านของการรักษาอาการของโรคของคนที่นั่นซึ่งก็มีคุณสมบัติในการสมานแผลและเป็นยาที่เกิดจากภูมิปัญญาของคนที่นั่นโดยเฉพาะ

0: ไอ้สารไอ้สารเลยสารมากเลย
1: ถ้าเป็นแผลมันก็เคลือบผิวเลยนะ
0: เคลือบผิวชมดูสิครับสีมันแดงจริงๆเลยนะครับแล้วเขาบอกว่าถ้าเผื่อว่าเราถูเร็วๆนะครับมันจะออกมาเป็น
2: faster
0: faster เลย
2: faster
3: faster
0: มาตรงนี้เนี่ยเป็น faster เลย
3: ต้องใช้
0: นะครับเห็นไหมฮะแล้วก็ถ้าเผื่อว่าสมมติว่าถ้าเราเป็นแผลตรงนี้นะครับเขาก็จะเอาเนี่ยครับมาเคลือบแผลเนี่ยเลือดก็จะหยุดไหล
4: ประสบการณ์ที่พี่เอ๋ได้ไปส

0: ับใช่
1: นะครับเห็นไหมฮะแล้วก็ถ้าเผื่อว่าสมมติว่าถ้าเราเป็นแผลตรงนี้นะครับเขาก็จะเอาเนี่ยครับมาเคลือบแผลเนี่ยเลือดก็จะหยุดไหล
2: ประสบการณ์ที่พี่เอ๋ได้ไปสัมผัสมาจนเลือดมังกรเนี่ยมันมีความแปลก
3: มันเป็นเมจิกทีเลยนะเพราะว่ามันรักษาได้สารพัดโรคคนเปรูเขาถึงบอกว่ามันเป็นพืชมหัศจรรย์ครับ
2: วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่เอไพโรจน์สังบริบุตรมากๆนะครับที่ให้เกียรติมาเป็นแขกรับเชิญ
4: ออร่าดากอนบลัดสบู่เลือดมังกรสกัดที่มีส่วนผสมที่สำคัญจากยางดิบของต้นเลือดมังกรจากธรรมชาติมีคุณสมบัติในการช่วยสมานแผลให้หายได้อย่างรวดเร็วฟื้นฟูสภาพผิวพรรณได้อย่างมีประสิทธิภาพซ่อมแซมโครงสร้างผิวทำให้เซลล์ผิวหนังแข็งแรงขึ้นจากชั้นภายในมาถึงภายนอกด้วยส่วนผสมจากสารสกัดยางดิบของต้นเลือดมังกรโดยไม่มีน้ำหอมหรือสารเคมีเจือปนใดๆจึงสามารถนำมาใช้ชำระล้างสิ่งสกปรกตามร่างกายได้บ่อยครั้งช่วยลดสิ่งอุดตันตามรูขุมขนอันเป็นที่มาของสิวแบคทีเรียและรอยด่างดำทั้งยังช่วยลดอาการระคายเคืองจากโผดผื่นคันและร่องรอยจากแมลงสัตว์กัดต่อยได้อีกด้วยสั่งซื้อออร่าดากอนบลัดสบู่เลือดมังกรได้ที่แนทช็อปปี้

สบู่ออร่าเฮอร์เบิลโซปส่วนผสมของสมุนไพรจะทำให้ผิวหน้าของคุณสดใสดูอ่อนกว่าวัยที่คุณจะสัมผัสและสูดดมได้ในสบู่สมุนไพรออร่าทั้งมะละกอขมิ้นมะขามมังคุดและขอแนะนำสูตรใหม่น้ำนมข้าวสุดยอดสมุนไพรประทินผิวที่จะช่วยรักษาผิวพรรณของคุณเติมความสดชื่นให้กับผิวกายของคุณในแต่ละวันด้วยสบู่สมุนไพรพิเศษออร่าเฮอร์เบิลโซปสั่งซื้อได้แล้ววันนี้ที่เน็ตช้อปปิ้ง

สบู่สมุนไพรนะคะซึ่งสบู่สมุนไพรของเรานะคะก็มีหลากหลายที่ทราบกันนะไม่ว่าจะเป็นสบู่มังคุดนะคะหรือว่าจะเป็นสบู่นะคะมะขามนะคะซึ่งมะขามเนี่ยก็ช่วยผัดเซลล์ผิวขัดขจัดคราบสกปรกนะคะสบู่มังคุดนะคะช่วยทำให้นะคะริ้วรอยนะคะบนใบหน้าเราน้อยลงแล้วก็ที่สำคัญคือกระชับรูขุมขนให้เล็กลงนะคะมีนะคะสบู่มะละกอนะคะที่นะคะจะช่วยนะจ๊ะทำให้ผิวหน้าของเราเนี่ยเป็นแบบคำว่าชมพูและเลื่อนๆมะละกอนะคะลดริ้วรอยได้นะคะสารต้านอนุมูลอิสระเยอะนะคะช่วยการสร้างเซลล์ผิวนะคะผลัดเซลล์ผิวใหม่บนผิวหน้าของเราเนี่ยแข็งแรงมากขึ้นนะคะแล้วเรายังมีนะคะสบู่น้ำนมข้าวสำหรับท่านที่เป็นผิวแพ้ง่ายนะคะน้ำนมข้าว

จะไปช่วยเสริมนะคะสร้างความแข็งแรงของผิวนะคะทำให้ผิวเราชุ่มชื้นมีน้ำมีนวล นะคะแล้วก็ขาวขึ้นนะคะสุดท้ายนะคะแต่คุณสมบัติไม่ท้ายสุดแน่นอนนั่นก็คือสบู่ขมิ้นนะคะสบู่ขมิ้นของเรานะคะเป็นตัวที่ช่วยนะคะทำให้ยับยั้งเชื้อแบคทีเรียนะคะแล้วก็ไปนะคะขัดเอานะคะสิ่งที่ไม่ดีออกไปแล้วด้วยใช่ไหมคะแล้วก็ทำให้ผิวของเรานะคะนุ่มนวล นะคะสีนะคะเป็นขมิ้นสีนวลเหลืองเหมือนขมิ้นนะเหมือนเวลาที่ฝรั่งพูดนะคะผิวของอย่างเรานะไอเชียเราเป็นผิวโกลเด้นสกินนะคะหรือว่าผิวทองคำนะคะก็ทำผิวเราสวยงามนะคะได้นั่นเองนะคะ

สวัสดีค่ะกลับมาเจอพราวนะคะแน่นอนว่ามีผลิตภัณฑ์นะคะดีๆมาฝากกันนะนะคะตัวแรกเลยนะคะวันนี้ที่พูดถึงกันก็คือสไปรูลีน่าหรือเวลาถ้าเกิดใครฟังพอจัดรายการพอจะพูดประจำนะคะว่ามันคือเรียกว่าถ้าใครอยากทานอาหารเสริมที่เรียกว่าดูแลได้หลายๆอย่างในร่างกายของเราต้องทานสไปรูลีน่าเนาะนะคะแต่ก่อนจะไปถึงประโยชน์ก่อนจะไปพูดถึงประโยชน์ของสไปรูลีน่าเนี่ยขออนุญาตมาเล่าเท้าความกันนิดนึงแล้วกันว่าสไปรูลีน่าเนี่ยคืออะไรนะจ๊ะสไปรูลีน่านะคะก็คือชื่อนะคะของสาหร่ายชนิดนึงจำได้ไหมสมัยเด็กๆหนูชอบกินสาหร่ายอะที่เป็นแผ่นๆนะมากินๆอร่อยมากนะคะอันนี้นี่คือเหมือนกันนะคะก็คือไม่ได้เหมือนกันในแง่ที่มันเหมือนว่าเป็นสาหร่ายเหมือนกันแต่ว่าสาหร่ายเป็นสาหร่ายทะเลอันนี้เขาเป็นสาหร่ายที่เขาบอกว่าอันนี้เป็นสาหร่ายที่อยู่ในน้ำกร่อยหรือว่าน้ำจืดที่มันผสมกับน้ำทะเลและกลายเป็นน้ำกร่อยนะนี่คือสาหร่ายที่เขาเลี้ยงสาหร่ายขึ้นมาเนาะแต่ว่าสาหร่ายไปรูลีน่าเนี่ยคือสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงินโว้ไม่ใช่สีเขียวเฉยๆนะคะเป็นสีเขียวแกมน้ำเงินนะคะซึ่งเขาบอกว่าเขาเอากล้องจุลทรรศน์นะคะไปส่องดูนะคะในตัวสาหร่ายเนี่ยค้นพบว่าในตัวสาหร่ายเนี่ยนะคะมีนะคะมีคุณประโยชน์แล้วก็มีสารที่ช่วยในสร้างการเจริญเติบโตที่มากกว่านะคะสาหร่ายชนิดอื่นๆนะคะสาหร่ายไปรูลีน่าจึงเป็นนะคะจุลินทรีย์สังเคราะห์ชนิดหนึ่งนะคะที่นะคะมีความพิเศษคือเขามีทั้งนิวเคลียสมีทั้งนะคะคลอโรพลาสต์นะคะแล้วก็มีเยื่อพลาสมาเรียกว่าเหมือนเป็นสิ่งมีชีวิตครบทุกอย่างนั่นเองเนี่ยเป็นสาหร่ายที่เป็นสิ่งมีชีวิตที่แบบครบทุกประการเหมือนแบบสิ่งมีชีวิตจริงๆเหมือนคนเราอย่างเงี้ยนะฮะเขาบอกว่านะคะสาหร่ายสไปรูลีน่าเนี่ยนะคะเป็นสายพันธุ์ที่เรียกว่าเป็นสายพันธุ์พิเศษนะมีอยู่แค่ไม่กี่ที่ในโลกสามารถเพาะเลี้ยงได้นะคะซึ่งที่ประเทศไทยเราเนี่ยถ้าใครเคยดูนะฮะโฆษณาที่บางทีพาเปิดให้ดูระหว่างที่พักนะคะจะทราบว่าขึ้นชื่ออันดับหนึ่งเลยก็ว่าได้ในการสร้างนะคะสาหร่ายสไปรูลีน่าที่

ก็จะมีเนี่ยสไปรูลินาฮะสีฟ้ามาเลยนะเป็นผงๆมาโรยนะฮะปั่นทานกันเนี่ยอร่อยเลยนะฮะแต่ถามว่าทำไมมันถึงมันโด่งดังขึ้นมาเนี่ยนะฮะสาเหตุที่สไปรูลินานะคะมันโด่งดังขึ้นมานะฮะเพราะว่าเขามีประโยชน์นะฮะมากมายเลยนะคะที่นะคะที่จะทำให้นะคะดีต่อร่างกายของเราอย่างแรกเนี่ยที่เล่าให้ฟังว่าสไปรูลินาเนี่ยเป็นเหมือนสิ่งมีชีวิตอย่างนึงใช่ไหมเพราะฉะนั้นการที่จะทำให้สไปรูลินาเนี่ยคะหรือว่าสาหร่ายสไปรูลินาเนี่ยเขาจนเติบโตดีเนี่ยต้องมีส่วนประกอบที่เหมาะสมทั้งแสงที่เหมาะสมอุณหภูมิที่เหมาะสมนะคะสารอาหารที่ตัวสไปรูลินาจะกินเข้าไปก็ต้องเหมาะสมรวมถึงความเค็มของน้ำก็ต้องอยู่ในค่าที่มันดีด้วยจึงเขาจึงสร้างเขาเกิดอยู่ในน้ำกร่อยเนาะนะคะแล้วก็ความเป็นกรดนะของน้ำเนี่ยก็ต้องอยู่ในขั้นที่พอเหมาะพอเจาะเพราะฉะนั้นเนี่ยการทำการหาสารสไปรูลินาที่มีคุณสมบัติดีๆคุณภาพดีจึงหายากจึงนะคะง่ายในการที่จะสร้างง่ายกว่าถ้าเกิดเราจะเพาะเลี้ยงเพราะเราจะได้สามารถเสริมสร้างทุกๆส่วนประกอบองค์ประกอบทำให้เขาแข็งแรงแล้วก็มีคุณสมบัติที่ดีเนี่ยได้ดีที่สุดซึ่งก็คืออยู่ที่โรงงานประเทศไทยนั่นเองนะจ๊ะถามว่าข้อดีนะคะของสไปรูลินานะคะมีอะไรบ้างนะสาหร่ายสไปรูลินานะคะมีชื่อที่คนไทยมักจะเรียกเป็นสาหร่ายเกลียวทองนะคะข้อดีของเขาคือนะคะเขามีสารนะคะที่นะครับมีโปรตีนนะคะสูงถึง 70% นะคะแล้วก็มีวิตามินแล้วก็เกลือแร่นะคะเป็นจำนวนมากนะคะประโยชน์หลักของสไปรูลินานะคะก็คือช่วยนะคะซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอนั่นเองนะคะหรือว่าจะเสริมพอซ่อมแซมส่วนสึกหรอเสร็จแล้วร่างกายเราก็จะแข็งแรงภูมิคุ้มกันเราก็ดีขึ้นนะคะเพราะว่าเรารู้กันมาแต่เด็กแล้วแหละว่าทำไมต้องกินโปรตีนนะเวลาเรียนนะคะก็จะบอกว่าครูจะว่าเนี่ยเธอต้องกินโปรตีนนะทำไมต้องกินโปรตีนเพราะว่าโปรตีนเนี่ยเป็นนะคะสิ่งที่ช่วยนะคะเสริมสร้างนะคะส่วนที่สึกหรอของร่างกายของเรานั่นเองนะฮะสไปรูลินาที่บอกว่ามีโปรตีนถึง 60-70% นะฮะก็เลยจะเข้าไปช่วยกระตุ้นการทำงานของสมองเข้าไปช่วยกระตุ้นนะคะเกลือมีกล้ามนงกล้ามเนื้อนะคะให้มันทำงานได้ดีขึ้นนะคะเพิ่มพลังนะคะแล้วก็ช่วยนะคะทั้งภูมิคุ้มกันของร่างกายเราเนี่ยมันดีขึ้นไปด้วยนะฮะทำให้ระบบนะคะการไหลเวียนโลหิตของเราแข็งแรงนะจ๊ะแล้วก็ช่วยนะคะทำให้มีส่วนมีตัวที่ช่วยนะคะไปช่วยดูแลเลือดเราทำให้เลือดเราเนี่ยสามารถนะคะลำเลียงสารอาหารไปสู่ส่วนต่างของร่างกายได้ดีขึ้นรวมไปถึงนะคะยังช่วยทำให้เลือดของเราเนี่ยคะมีระบบนะการเผาผลาญอาหารนะคะเผาผลาญกรดไขมันแล้วก็เผาผลาญไขมันเฉยๆนะคะได้ดีมากด้วยนะแล้วก็บำรุงตับอีกต่างหากนี่ยังไม่หมดนะคะคุณสมบัติดีก็ยังมีอีกเยอะมากนะคะช่วยบำรุงตับแล้วใช่ไหมคะพอทุกๆส่วนของร่างกายเรามันดีขึ้นเนี่ยทำให้นะคะสารแห่งความเครียดมันก็ไม่หลั่งก็จะเกิดเป็นลดความเครียดได้นะทำให้เราช่วยผ่อนคลายคนที่ทานก็ช่วยผ่อนคลายอีกต่างหากนะคะเรียกว่าโอ้โหแบบสุดยอดเนาะอีกอย่างนะคะบอกว่าช่วยทำให้นะคะร่างกายเราสดชื่นมันก็แน่ละนะคะในเมื่ออวัยวะทุกส่วนร่างกายเราทำงานได้ดีนะเราก็เหมือนมีแรงมีกระปี้กระเป๋าสดชื่นนะคะแล้วเขาก็บอกว่านะคะยังช่วยนะคะกระตุ้นการสร้างเม็ดเลือดแดงได้ด้วยเม็ดเลือดแดงเนี่ยสำคัญนะคะพ่อแม่ค่ะเขาบอกว่าร่างกายคนเราเนี่ย 80% คือน้ำแต่พลังงานเราไม่ใช่น้ำที่เราดื่มเข้าไปนะคะมันคือน้ำเลือดนี่แหละอยู่ในร่างกายเราเนาะเพราะฉะนั้นเม็ดเลือดแดงของเราไม่แข็งแรงนะคะก็นะคะจะทำให้แบบว่าร่างกายเราไม่แข็งแรงไปด้วยนะเพราะว่ามันก็เป็นเขาก็ถือว่าเป็นพาหนะในการนำเอาสารอาหารต่างๆไปเลี้ยงส่วนต่างร่างกายเราเนาะเพราะฉะนั้นนะคะเราต้องคอยดูแลเม็ดเลือดแดงของเราให้อยู่ในระดับที่ดีนะนะคะเนี่ยสไปรูลินานี่แหละค่ะเป็นตัวช่วยนะคะสร้างความแข็งแรงให้เม็ดเลือดแดงของเราได้นะคะแล้วก็ช่วยนะคะปรับสมดุลระบบการขับถ่ายด้วยใช่ไหมคะเมื่อกี้หนูพูดไปแล้วว่ามันไปช่วยให้ระบบเลือดเราดีและระบบเลือดสามารถช่วยหลบทำให้เลือดเราเนี่ยมีส่วนในการย่อยอาหารเผาผลาญไขมันได้ดีระบบขับถ่ายของเราเนี่ยพอย่อยอาหารดีแล้วขับถ่ายมันก็ต้องทำตามระบบที่มันดีขึ้นเลยนะย่อยดีใช่ไหมถ่ายก็ไม่มีปัญหาใช่ไหมคะแล้วก็ช่วยนะคะบำรุงระบบประสาทได้เพราะว่านะคะเขามีนะคะวิตามิน B1 B2 B6 แล้วก็ B12 นะคะซึ่งเป็นวิตามินหลักๆที่ช่วยในการดูแลระบบประสาทต่างๆร่างกายสิ่งที่สำคัญคือช่วยลดอาการเหน็บชาได้ด้วยนะคะแล้วก็ยังช่วยนะคะบำรุงนะคะโรคหลอดเลือดหัวใจตีบด้วยนะคะคือช่วยป้องกันนะคะไม่ให้เกิดไขมันนะคะหลอดเลือดหัวใจตีบอุดตันให้หลอดเลือดหัวใจเราตีบลงเพื่อที่บอกว่าเขาช่วยทำไมย่อยกรดไขมันนะคะในอาหารได้นะคะแล้วก็ช่วยบำรุงสายตาป้องกันโรคกระจกตาเสื่อมด้วยโอ้เพราะอะไรนะบอกว่าสาหร่ายสไปรูลินานะคะมีสารชนิดหนึ่งที่เรียกว่าคาโรทีนอยด์นะคะซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเบต้าแคโรทีนหรือว่าเบต้าแคโรทีนเนี่ยพ่อแม่น่าจะเคยได้ยินกันอยู่บ้างเวลาเรากินพวกผลไม้แบร์ริงเบอร์รี่บอกมีเบต้าแคโรทีนเยอะอย่างนี้นะคะก็คือนี้แหละนะคะซึ่งหลักๆแล้วคือมันมีวิตามิน

0: ยอะซึ่งวิตามินเอเนี่ยค่ะเป็นตัวที่ช่วยบำรุงสายตาดูแลสายตาของเรานั่นเองนะคะนอกจากนี้นะคะยังมีนะคะคุณสมบัติอื่นอีกมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นนะช่วยนะคะป้องกันโรคกระดูกพรุนนะคะมีสารต้านอนุมูลอิสระป้องกันมะเร็งนะคะมีวิตามินอีนะคะมีธาตุสังกะสีแมกนีเซียมนะคะเหล่านี้ช่วยทำให้นะคะร่างกายของเราเนี่ยไปทำลายเซลล์มะเร็งได้นั่นเองนะคะแล้วก็ช่วยป้องกันให้ผิวเรานะคะว่าถูกแสงแดดก็จะแบบไม่ถูกทำลายจนเกินไปแล้วก็ชะลอริ้วรอยของผิวดิบต่างหากโอ้โหหนูถึงบอกให้มันหนูพูดเรื่องสปายูน่าจะบอกว่าถ้าใครเนี่ยคะอยากไม่ได้มีโรคประจำตัวหนักหนาสาหัสเช่นไม่ได้มีโรคเบาหวานไม่ได้มีโรคความดันไม่ได้มีโรคที่แบบเฉพาะเจาะจงที่ต้องทานยาเป็นเฉพาะของโรคไปนะให้เลือกเอานะคะสปายูน่าเป็นอาหารเสริมเป็นวิตามินเสริมที่ทานได้ทุกวันแล้วก็ดูแลได้แทบจะทุกส่วนนะคะในร่างกายของคนเราเลยก็ว่าได้นะคะอันนี้จึงเป็นสิ่งที่อยากมานำเสนอกันสไปรูวิน่าของเราเนี่ยนะคะ1ขวดนะคะมีอยู่ทั้งหมดนะคะ1ขวดนะคะสไปรูวิน่าของเรานะคะ1ขวดมีทั้งหมด30เม็ดนะคะทานครั้งละ2เม็ดคือวันละ2เม็ดนะคะนะหลังอาหารนะคะก็ทานกันได้นะคะแล้วก็ที่สำคัญเพียงที่บอกเราก็เลือกนำมาจากแหล่งที่ดีที่สุดนะคะคือนำเข้าสไปรูวิน่ามาจากประเทศไทยของเรานั่นเองนะคะแล้วก็มาบรรจุภัณฑ์อะไรที่นี่กันนะคะ
1: ออร่าสาหร่ายสไปรูลิน่าสกัดมีองค์ประกอบหลายอย่างที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายและมีคุณค่าทั้งโภชนาการสูงมากซึ่งประกอบไปด้วยโปรตีนวิตามินเกลือแร่ชนิดต่างๆและกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกายจะช่วยเสริมสร้างสารอาหารโปรตีนให้แก่ร่างกายนอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติอื่นๆที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายอีกมากซึ่งได้จากวิตามินที่เป็นส่วนประกอบเช่นช่วยลดคอเลสเตอรอลรักษาระดับน้ำตาลในเลือดและโรคเบาหวานสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายลดอาการภูมิแพ้ทำให้การทำงานของร่างกายในระบบต่างๆทำงานได้อย่างเป็นปกติดีขึ้นและช่วยเสริมสร้างเซลล์ใหม่ให้แก่ร่างกายป้องกันโรคโลหิตจางและโรคเลือดชนิดต่างๆบำรุงสมองระบบประสาทและสายตาลดความเครียดลดอาการเมาค้างจากแอลกอฮอล์และป้องกันโรคตับแข็งเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของระบบขับถ่ายและย่อยอาหารลดอาการท้องอืดท้องเฟ้อและท้องผูกเรื้อรังนอกจากนี้ยังเหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้สูงวัยบุคคลวัยทองผู้ที่อยู่ระหว่างการควบคุมน้ำหนักผู้รับประทานอาหารมังสวิรัตเด็กวัยเจริญเติบโตผู้ขาดสารอาหารผู้ป่วยที่พักฟื้นหลังอาการเจ็บป่วยและบุคคลทุกเพศทุกวัยเพียงรับประทานวันละ2แคปซูลจะช่วยให้คุณได้รับสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายอย่างครบถ้วนทำให้คุณมีสุขภาพที่ดีและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีต่อร่างกาย

ร่าเฮอร์เบิลแชมพูและออร่าเฮอร์เบิลคอนดิชเนอร์แชมพูและคอนดิชเนอร์สูตรพิเศษที่ล้วนมีส่วนผสมมาจากสมุนไพรชั้นเยี่ยมที่เปี่ยมไปด้วยคุณภาพที่จะทำให้คุณแน่ใจได้ว่าจะไม่มีสารเคมีตกค้างทำอันตรายต่อหนังศีรษะของคุณอย่างแน่นอนผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติอันได้แก่ดอกอัญชันใบส้มปล่อยว่านหางจระเข้เสลดพังพรที่ล้วนมีคุณสมบัติพิเศษที่จะตรงเข้าช่วยบำรุงเส้นผมให้นุ่มสลวยดกดำเป็นเงางามลดอาการหลุดร่วงของ

0: เส้นผมปราศจากสารเคมีตกค้างที่จะทำให้คุณคุณใช้ได้บ่อยตามที่ต้องการหันมาใส่ใจสุขภาพผมของคุณเสียแต่วันนี้เพราะสุขภาพผมที่ดีคุณสามารถสร้างได้ด้วยตัวคุณเอง
1: ครัวนะคะ Net TV ผลิตภัณฑ์ออร่าสินค้าคุณภาพของเรามาแนะนำกันนะคะเพิ่มเติมอีกหนึ่งตัวอันนั้นนะคะก็คือทาราตัวนี้เลยค่ะยาสระผมสมุนไพรนะคะเราเป็นที่รู้กันอยู่แล้วนะคะท่านผู้ชมทางบ้านพ่อแม่ทุกท่านทราบอยู่แล้วว่าผลิตภัณฑ์ออร่าทุกๆอย่างนะคะมาจากอะไรเอ่ยมาจากนะสมุนไพรเป็นหลักนะคะเพราะเราตั้งใจนะคิดค้นหาเอาสมุนไพรไทยของเราเนี่ยแหละนะคะมานะคะสร้างเป็นยานะคะเพื่อที่จะเป็นนะคะอาหารเสริมให้กับท่านผู้ชมทางบ้านแล้วก็ผู้ที่รักสุขภาพทุกท่านนะคะแน่นอนว่าวันนี้นะคะนอกจากยาที่ทานอาหารเสริมทานให้ร่างกายแข็งแรงแล้วใช่ไหมเรานะคะก็มีผลิตภัณฑ์อย่างเช่นนี่แหละค่ะยาสระผมนะทำให้ผมของเราแข็งแรงนะคะสวยงามนะคะดำคลับนะคะผมไม่หลุดร่วงนะคะแล้วก็ไม่มีรังแคนะคะอันนี้เลยนะคะข้างหน้าของเรานะคะเรานะคะแชมพูนะคะหรือว่ายาสระผมแล้วก็ครีมนวดผมสมุนไพรของออร่าเนี่ยนะคะมีอยู่ทั้งหมดนะคะสองชนิดด้วยกันค่ะอย่างแรกเลยนะคะก็คือยาสระผมนะคะมะกรูดนะคะยาสระผมมะกรูดของเราอันนี้นะคะจะบอกว่าเป็นตัวที่ดีมากๆนะคะเพราะมีส่วนผสมของเปลือกมะกรูดนะคะแล้วก็นะคะเจลเลตพังพรด้วยนะคะยาสระผมอันนี้นะต้องขออนุญาตนะคะพูดถึงนะประสบการณ์ส่วนตัวเลยนะคะว่าแต่สมัยเด็กๆนะคะคุณแม่เนี่ยจะชอบใช้เนี่ยเอามะกรูดนะคะมาทาหนังศีรษะเวลาแกสระผมนะแล้วพอโตๆมาหนูเห็นแกซื้อยาสระผมมะกรูดนี่แหละค่ะก็ถามแกว่าแม่ยาสระผมอะไรกินมันแบบว่าเหมือนแบบกลิ่นฉุนๆหน่อยเนี่ยนะคือจะบอกว่ายาสระผมมะกรูดนะคะแม่บอกว่าใช้แล้วดีมากลดรังแคนะคะลดอาการนะคะคันหนังศีรษะแล้วก็ลดพวกโรคผิวหนังไม่ว่าจะเป็นพวกซิวอะไรอย่างเงี้ยนะคะได้เป็นอย่างดีนะคะแล้วสิ่งพังพรที่อยู่ในกับมะกรูดนะคะก็ยังช่วยทำให้นะคะผมที่ไม่แข็งแรงนะคะผมงอกมาใหม่เนี่ยมันแข็งแรงมากขึ้นคือไปบำรุงหนังศีรษะของเรานะคะให้หนังศีรษะของเราเนี่ยแข็งแรงมากขึ้นด้วยนะคะเรียกว่าเป็นตัวที่ดีมากๆนะคะกับแชมพูมะกรูดของเราตัวนี้เลยนะจ๊ะแชมพูมะกรูดแล้วนะคะเรายังมีนะคะแชมพูอีกตัวนึงนั่นก็คือต้องค่อยๆวางนะคะกลัวตกนะคะนั่นก็คือแชมพูนะคะหรือว่ายาสระผมนะคะดอกอัญชันและว่านหางจระเข้นะคะดอกอัญชันและว่านหางจระเข้ล้วนเป็นสมุนไพรที่เรารู้จักกันเป็นอย่างดีนะคะแล้วก็บอกกันได้เลยว่าเป็นสมุนไพรที่ดีมากๆเพราะว่าสมุนไพรดอกอัญชันนะคะทำให้ผมของเรานั้นมีสีอะไรเอ่ยสีดำนะคะเหมาะเป็นอย่างยิ่งสำหรับคนที่นะคะเป็นชาติเชื้อชาตินะคะเอเชียอย่างพวกเราเนาะเราได้เคยยินเรื่องราวและเป็นเรื่องจริงกันอยู่แล้วว่าใครอยากคิ้วโดกๆดำๆใช่ไหมคะเอาดอกอัญชันมาทาคิ้วนะคะคิ้วเราก็จะดกคิ้วเราก็จะดำนะคะอันนี้ก็เช่นการเวลาใช้มาสระผมนะคะผมเราก็จะดำเงานะคะแข็งแรงนุ่มสลวยนั่นเองถามว่าความนุ่มสลวยมาจากอะไรนะคะความนุ่มสลวยเนี่ยก็มาจากว่านหางจระเข้นี่แหละค่ะนะคะว่านหางจระเข้เนี่ยเชื่อหรือไม่คะว่าที่นี่นะคะเขามีขายกันเป็นใบๆยาวๆเลยนะคะถ้าใครไปตลาดฝรั่งนะคะที่แพงๆยี่ห้อแพงๆทั้งหลายนะคะเขาจะมีขายเป็นใบนี่เลยเพราะว่าอะไรเพราะบางท่านนะคะเอามานะคะแล้วก็มาฝานเปลือกเนี่ยค่ะออกแล้ววุ้นข้างในนี่แหละเอามาทาหน้าทาผิวเอามาทำผลิตภัณฑ์เสริมความสวยความงามหลากหลายเลยนะคะบางท่านทำยาสระผมเองที่บ้านก็มีนะคะเพราะว่าตัวเนี้ยวุ้นของว่านหางจระเข้นะคะเป็นตัวที่ช่วยนะคะเพิ่มความชุ่มชื้นแล้วก็ลดการระคายเคืองของผิวนะคะได้เป็นอย่างดีอย่างนี้เลยซึ่งตัวพาวนะคะมีประสบการณ์จากตอนนั้นนะคะไปอยู่ที่ประเทศคอสตาริกาเนาะไปเรียนนะคะแล้วก็เพื่อนบ้านที่อยู่ด้วยกันนี่แหละค่ะเขาไปซื้อว่านหางจระเข้นี่มาจากตลาดนี่ก็ตลาดบ้านๆนะนึกถึงตลาดนัดบ้านเรานะคอสติก้าประเทศแบบจะเป็นประเทศที่แบบค่อนข้างแบบไม่ได้มีโหไฮโซแบบนี้เนาะนะคะแบบคอสติก้าระดับบ้านๆนะเขาเอามาถึงบ้านแล้วเขาก็มาปอกเธอทำแล้วผสมกับครีมนะคะมาตำผสมกับครีมแล้ววุ้นแล้วก็มาทาหน้าพอกหน้าก่อนนอนนะคือทำให้ผิวหน้าเขาได้ดีขึ้นเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจินตนาการนะคะว่าเอานะคะดอกอัญชันที่ทำผมเราดำคลับขนาดนี้ค่ะแล้วก็นะคะว่านหางจระเข้นะคะมาสระผมแล้วนะถ้าเป็นหนังศีรษะของเราเนี่ยมีความชุ่มชื้นนะคะผมที่งอกออกมานะคะก็จะงอกงามเติบโตแข็งแรงเงางามนุ่มสลวยไม่เป็นพันไม่ชี้ฟูนะคะไม่ผุไม่พันกันเป็นแบบว่าสังกะตังนั่นเองนะคะถือว่านะคะเป็นผลิตภัณฑ์ส่วน

0: ไพรที่ดีมากๆนะคะพูดกันถึงยาสระผมไปแล้วนะคะเรายังมีนะคะขาดไม่ได้เนาะเวลาเราสระผมเสร็จเราก็ต้องมีการใส่ครีมนวดผมใช่ไหมคะนะฮะใส่ครีมนวดผมเนาะนะฮะของเรานะฮะครีมนวดผมของเราที่มีนะคะก็คือนี่เลยค่ะครีมนวดผมนะคะดอกอัญชันนะคะครีมนวดผมดอกอัญชันถามว่าทำไมนะฮะถึงมีครีมนวดผมดอกอัญชันสาเหตุหลักก็เพราะว่าคุณสมบัตินะของดอกอัญชันนั้นน่ะเป็นคุณสมบัติที่เรามักจะต้องการนะฮะแล้วก็อยากได้ในการที่เราฟื้นฟูเส้นผมไม่ว่าจะทำให้เส้นผมเราแข็งแรงนะฮะเส้นผมเราเงางามนะฮะไม่ชี้ฟูนะคะแล้วก็มีน้ำหนักเหล่านี้นะฮะดอกอัญชันมีคุณสมบัติในการดูแลได้ทั้งหมดเลยนะฮะแล้วเผื่อว่าท่านผู้ชมท่านไหนนะคะต้องการจะรักษาพวกโรคผิวหนังใช่ไหมหมายถึงว่าโรคหนังศีรษะเป็นสิวหรือเป็นนะคะเป็นรังแคต้องการทำให้รากผมเราแข็งแรงแล้วใช่ไหมคะซึ่งเหล่านี้จะได้จากแชมพูนะคะหรือว่ายาสระผมบางกรูดกับเศษพังพรของเราแต่ว่าจะทำอย่างไรล่ะนะคะให้มีการส่วนเสริมเพิ่มเติมขึ้นมาทำให้ผมเราเงางามนะคะไม่ชี้ฟูนะคะอันนี้แหละนะคะยาครีมนวดผมนะคะของดอกอัญชันก็จะเข้ามาช่วยเติมเต็มในส่วนนี้ได้นะคะได้เป็นอย่างดีเลยแล้วถ้าใครมียาสระผมดอกอัญชันอยู่แล้วกับยาสระผมดอกอัญชันกับว่านหางจระเข้อยู่แล้วนะคะอยากให้ผมของเรานะได้มีการบอกว่าทิ้งคือสระผมมันสระแป๊บเดียวมันก็ล้างออกใช่ไหมอยากให้เกิดการหมักผมนะทำให้ผมนะฮะมีคุณสมบัติที่ดีแล้วก็เรียกว่าแบบว่าอยู่ได้นานๆเนี่ยก็ว่าเราไม่ต้องบอกว่าเราบอกว่าได้ว่าคู่เดียวอยู่นะคะคือบอกว่าจับอยู่เอาอยู่เลยเนี่ยนะคะก็คือใช้เป็นคู่ของนะคะดอกอัญชันกับครีมนวดผมดอกอัญชันไปด้วยกันเลยอาจจะเป็นท่านที่ไม่มีปัญหาเรื่องหนังศีรษะเพียงแต่ว่าอยากให้ผมเราดำเงาสวยๆเก๋ให้สมกับนะคะการเป็นสาวนะคะคนไทยสาวเอเชียของเราเนี่ยนะคะหรือว่าให้สมกับเป็นหนุ่มนะฮะหนุ่มชะกันนะฮะหนุ่มวัยชะกันหรือไม่ชะกันก็ตามนะคะนะให้สมกับเป็นหนุ่มเอเชียของเราค่ะหนุ่มฟอร์ลอเฟียลเนี่ยนะคะใช้ได้เหมือนกันหมดนะจ๊ะนะเพราะฉะนั้นนะคะข้อดีอย่างที่บอกเป็นสมุนไพรนะคะไม่มีการใช้สารเคมีไม่ต้องกลัวว่าจะเกิดอาการแพ้นะคะบางคนเนี่ยเคยยินเนาะใช้ยาสระผมแล้วมันจะเกิดเป็นสิวแพ้ตามหลงตามหลังอันนี้รับรองไม่มีนะคะเพราะเราไม่ได้ใช้สารเคมีนั่นเองนะจ๊ะสำหรับนะคะยาสระผมแล้วครีมนวดผมนะคะออร่าของเราเนี่ยแหละค่ะคือนะคะคุณภาพเน้นๆผลิตภัณฑ์ดีๆนะคะในยาสระผมแล้วครีมนวดผมออร่านะคะทั้งนะคะดอกอัญชันว่านหางจระเข้และนะคะเศษพังพรและก็ลูกมะกรูดของเรานะคะถ้าใครผู้ใดนะคะต้องการนะคะอยากที่จะนะคะสั่งซื้อนะคะจับจองไปลองใช้กันเนี่ยนะคะยืนยันในคุณภาพนะคะสามารถติดตามนะคะโปรโมชั่นพิเศษนะคะได้นะคะในทุกๆวันนะคะที่ Nest Shopping นะคะ Live TV ของเราค่ะ
1: Aura Herbal Shampoo และ Aura Herbal Conditioner แชมพูและคอนดิชเนอร์สูตรพิเศษที่ล้วนมีส่วนผสมมาจากสมุนไพรชั้นเยี่ยมที่เปี่ยมไปด้วยคุณภาพที่จะทำให้คุณแน่ใจได้ว่าจะไม่มีสารเคมีตกค้างทำอันตรายต่อหนังศีรษะของคุณอย่างแน่นอนผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติอันได้แก่ดอกอัญชันใบส้มปล่อยว่านหางจระเข้เสลดพังพรที่ล้วนมีคุณสมบัติพิเศษที่จะตรงเข้าช่วยบำรุงเส้นผมให้นุ่มสลวยดกดำเป็นเงางามลดอาการหลุดร่วงของเส้นผมปราศจากสารเคมีตกค้างที่จะทำให้คุณใช้ได้บ่อยตามที่ต้องการหันมาใส่ใจสุขภาพผมของคุณเสียแต่วันนี้เพราะสุขภาพผมที่ดีคุณสามารถสร้างได้ด้วยตัวคุณเอง

ดีค่ะวันนี้นะคะท่านใดนะคะที่มีปัญหาเกี่ยวกับปวดเมื่อยตามเนื้อตามตัวนะคะหรือมีปัญหาเกี่ยวกับกล้ามเนื้อนะที่ปวดตามข้อตามกระดูกนะคะเรามียาหมองนะให้มาทา

0: ซึ่งก็สุขภาพของเรานะคะบางคนเนี่ยอาจจะสูงอายุกันแล้วนะคะหรืออาจจะทำงานมาเหน็ดเหนื่อยไม่ใช่แค่สูงอายุอย่างเดียววัยทำงานนะคะวัยเด็กนะคะอย่างวัยแบบเจริญพันธุ์นะอย่างอายุเริ่มเข้าสาวเข้าหนุ่มอะไรแบบนี้นะยิ่งเด็กผู้หญิงเองนะคะก็จะมีปัญหาเกี่ยวกับประจำเดือนนะคะบางทีเนี่ยปวดท้องประจำเดือนนะจะทำยังไงดีล่ะนะคะจะทำยังไงให้มีความรู้สึกมันบรรเทาลงมานะคะออร่าเองก็จะมีตัวยาหม่องพริกตัวนี้นะคะมาทาถูที่ท้องน้อยนะคะช่วยลดอาการปวดประจำเดือนได้นะคะหรือถ้าเป็นผู้สูงอายุเองนะคะก็จะมีปัญหาเกี่ยวกับนิ้วล็อกนะคะนิ้วล็อกตัวนี้นะคะยาหม่องพริกตัวนี้ก็สามารถมาทาได้นะคะแล้วก็นวดคลึงไปกับตรงส่วนที่นิ้วล็อกตรงนี้นะคะและอีกอย่างหนึ่งใครที่เป็นไมเกรนนะคะยาหม่องพริกอีกนี่แหละนะคะของออร่าเองนะคะมาทาขมับของเราเนี่ยนะสองข้างค่ะนะคะไปช่วยบรรเทาในเรื่องการปวดหัวไมเกรนกันได้เลยนะคะซึ่งยาหม่องสมุนไพรของออร่านะคะมาจากพริกเป็นสูตรพริกค่ะเผ็ดร้อนนะสมชื่อพริกแต่ว่าไม่เหนียวเหนอะหนะนะคะถ้าเกิดท่านใดที่ได้ใช้กันแล้วนะคะจะมีความรู้สึกผ่อนคลายนะคะปวดประจำเดือนก็หมดไปปวดไมเกรนก็จะเบาขึ้นนะคะหรือถ้านิ้วล็อกเองนะคะทาไปเลยค่ะยาหม่องพริกของออร่านะคะจะช่วยบรรเทาเรื่องนิ้วล็อกได้ด้วยแต่ถ้าเกิดเป็นไซนัสล่ะนะคะถ้าท่านใดนะคะเป็นไซนัสเราก็มียาหม่องขิงค่ะอันนี้ไม่เผ็ดค่ะแต่ว่าร้อนนะคะไปช่วยในเรื่องของใครที่เป็นไซนัสค่ะไปสูดดมแบบนี้นะคะก็จะช่วยบรรเทาในเรื่องของโพรงจมูกของเรานะคะให้ดีขึ้นเพราะว่าบางทีเนี่ยท่านอาจจะปวดตัวไซนัสเองเนี่ยทำให้ปวดจมูกมากๆแต่พอเราดมยาหม่องขิงของออร่าตัวนี้นะมันจะช่วยทำให้การปวดของไซนัสของเราดีขึ้นมานะคะอ้าวแล้วใครล่ะที่ปวดเส้นเอ็นปวดข้อปวดกระดูกก็ต้องมองหายาหม่องขิงอีกนั่นแหละนะคะเพราะว่ายาหม่องขิงตัวนี้นะมันร้อนนะคะไปทำให้ตัวส่วนที่เรามันเกร็งอยู่กล้ามเนื้อที่เกร็งอยู่ที่มันปวดเอ็นของเราที่มันตึงอยู่นะมันเวลาเราทาเข้าไปมันจะค่อยๆหายเข้าไปนะแล้วก็ทำให้เรามีความรู้สึกผ่อนคลายสบายขึ้นด้วยค่ะนะคะทีนี้ถ้าผิวพรรณของใครโดนแมลงสัตว์กัดต่อยหรืออยู่ๆมันก็เป็นผดผื่นคันนะคะเรามีค่ะยาหม่องของออร่าซึ่งเป็นยาหม่องพญายอมาจากพญายอนะคะเป็นสมุนไพรไทยค่ะตัวนี้ค่ะมาทาเลยนะคะมาช่วยดูแลผดผื่นคันบนผิวหนังของเราค่ะนะคะไม่ว่าจะโดนแมลงสัตว์กัดต่อยพญายอนี้ก็ช่วยท่านได้นะคะก็สามารถใช้กันได้เลยถึงแม้จะเป็นพริกจะเป็นขิงก็ใช้มาทาได้เหมือนกันถ้าโดนแมลงสัตว์กัดต่อยนะคะใช้ได้ไม่แพ้กันเพียงแต่ว่าพริกตัวนี้นะคะเราจะไปเน้นกับคนที่เป็นไมเกรนหรือจะเป็นนิ้วล็อกหรือจะเป็นปวดประจำเดือนแต่ถ้าเป็นขิงนี่เราก็จะไปเน้นกับผู้ที่เป็นไซนัสหรือปวดเส้นเอ็นปวดข้อปวดกระดูกนะคะแต่ส่วนของพญายอตัวนี้นะใครที่เคยได้ยินใช่ไหมคะว่าเป็นงูสวัสดกันนะคะเขาก็จะเอาตัวใบพญายอตัวนี้นะคะมาบดนะมาขยี้นะคะมาปะมาดูมาถูมาตรงส่วนที่เป็นงูสวัสดกันนะมันก็จะช่วยคลายหายไปค่ะเพราะฉะนั้นทางออร่านะก็เลยทำมาเป็นยาหม่องนะคะให้ท่านมาใช้ได้ง่ายๆกันเลยค่ะนะคะก็ยังไงนะสนใจนะโทรเข้ามาออเดอร์แล้วก็สินค้าดีๆของออร่านี้มีให้ท่านผู้ชมได้ไปใช้กันค่ะนะคะก็อย่าลืมถามหาแล้วเรานะก็ยังมีกระปุกเล็กๆค่ะเอาไว้พกพาด้วยค่ะนะคะเพราะถ้าเรามาพกพากระปุกใหญ่ๆแบบนี้นะมันก็คงจะหนักแย่เพราะฉะนั้นเราเลยมีตัวแบบกระปุกเล็กๆแบบนี้ไว้ให้พกพาไม่ว่าจะเป็นพริกไม่ว่าจะเป็นขิงหรือจะเป็นพญายอนะก็เลือกไปใช้กันได้เลยค่ะนะสำหรับตัวยาหม่องของออร่าเป็นยาหม่องสมุนไพรแท้ๆล้วนๆเลยค่ะ
1: ยาหม่องพริกวิธีใช้แตะพริกขึ้นมาเพียงนิดเดียวถูลงบนฝ่ามือทาถูสักพักหนึ่งเพื่อให้เกิดความร้อนนำมาสูดดมเพื่อความสดชื่นแล้วนำมานวดตามข้อต่างๆ พื่อจัดกระจายเลือดลมยามองสุดพิษนี้สามารถจะแก้ไมเกรนได้ไมเกรนวิธีแก้เพียงแตะขึ้นมาเพียงเล็กน้อยทาที่กำลังทาที่ต้นคอทาที่บ่าเพื่อนวดนวดเสร็จแตะลงบนฝ่ามือถูและนำมาสุดตรงอีกหนึ่งครั้งวิธีแก้อาการของปวดท้องประจำเดือนเพียงแค่แตะทาถูบริเวณหน้าท้องเพื่อรักษาเกี่ยวกับการปวดท้องประจำเดือนได้อย่ามองสูตรพริกนี้เป็นสูตรเด็ดที่ดีจริงๆครับอีกสูตรหนึ่งที่จะลืมไม่ได้อย่ามองขิงวิธีการใช้นวดทั่วบริเวณร่างกายหรือทาสูตรดมคล้ายกับอย่ามองพริกแต่วิธีการนวดตามเส้นเอ็นปวดข้อปวดกระดูกปวดกล้ามเนื้อนึกถึงยามองขิงถ้าปวดท้องประจำเดือนไมเกรนนิ้วล็อกนึกถึงยามองพริกครับดีจริงๆครับ
2: สวัสดีค่ะกลับมาพบเจอกันอีกครั้งนะคะวันนี้นะเรามีนะคะผลิตภัณฑ์นะคะของออร่านะคะอีกตัวหนึ่งนะจากครอบครัวเน็ตทีวีนะคะมาฝากกันนะคะนั่นก็คือนะคะขมิ้นนะคะนะกับพริกไทยดำนะคะหรือว่าภาษาอังกฤษเรียกว่าทูเมอริกวิทไบโอเพปเปอร์มินนะคะนะวันนี้นะจริงๆแล้วเนี่ยวันนี้นอนหนูกะว่าเนี่ยหนูจะไปขัดผิวนะคะแม่ๆค่ะว่าอยากให้ผิวเหลืองเหมือนขมิ้นนะคะจะว่าขมิ้นเนี่ยเรียกว่าเป็นสมุนไพรพื้นบ้านที่เราเนี่ยรู้กันอยู่ได้ยินกันอยู่มาแต่อ้อนแต่ออกนะตั้งแต่เล็กเลยนะคะละครมีกันหมดเนาะเขาก็จะว่าขัดผิวด้วยมะขามเปียกใช่ไหมลงขมิ้นนะคะให้ผิวเราสวยงามจะถามว่าเนี่ยนอกจากในเรื่องของการที่นะคะทำให้ผิวเราสวยงามแล้วมีอะไรกันอีกบ้างหลายๆท่านนะเป็นผู้ที่ดูแลกันในเรื่องของอาหารการกินนะคะเป็นแม่เป็นป้าๆเป็นนะคะน้องสาวพี่สาวนะทำกับข้าวบ่อยรู้อยู่แล้วว่าบางทีเราใส่ขมิ้นไปในแกงแล้วเนาะเพิ่มรสชาตินะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยขมิ้นเนี่ยนะคะมีคุณสมบัติทางยาหลายอย่างเลยนะแม่ๆจ๋านะนะคะโดยเฉพาะเมื่อผสมกับพริกไทยดำแล้วเนี่ยยิ่งช่วยได้ดีมากขึ้นนะเขาบอกว่านะคะมีอะไรที่ช่วยกันได้บ้างนะคะอย่างแรกเลยนะขมิ้นนะคะแม่จ๋าช่วยบำรุงตับได้เป็นอย่างดีนะคะบอกว่าขมิ้นนะคะมีสารต้านอนุมูลอิสระเยอะนะคะแล้วยังช่วยนะคะในการช่วยยับยั้งเชื้อไวรัสตับอักเสบ B นะคะแม่ขาแล้วก็ช่วยทำให้นะคะลดไขมันที่มันเกาะในตับทำให้ตับเราแข็งแรงด้วยแข็งแรงด้วยนะคะทำให้ตับเราแข็งแรงด้วยเนาะเพราะฉะนั้นนะคะถ้าใครนะคะที่เป็นคนคอทองแดงชอบทานลงทานเหล้าตัวนี้นะจ๊ะช่วยได้นะคะช่วยลดในเรื่องของอาการหรือว่าตับโครงตับแข็งได้นะตับไม่อ่อนอย่างเงี้ยนะคะนะอ่ะนะคะยังช่วยนะคะลดอาการปวดตามข้อได้ด้วยนะคะนะลดอาการปวดตามข้อได้นะเพราะมีสารที่ช่วยลดอาการปวดตามข้อได้แล้วที่สำคัญคือนะคะใครที่เป็นโรคข้อเข่าเสื่อมเนาะอายุเยอะขึ้นนะคะพวกจอยข้อเข่าเรามันใช้มาเยอะมันก็แบบเสื่อมได้นะคะตัวนี้นะคะช่วยได้นะคะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะยังช่วยกันนะคะในเรื่องของนะคะโรคที่เกี่ยวกับระบบทางเดินอาหารอันนี้เนี่ยหนูเนี่ยเป็นบ่อยจริงๆอันนี้คือต้องกราบขอบพระคุณพี่ที่เป็นแฟนรายการเคยโทรเข้ามาบอกว่าหนูบ่นว่าเนี่ยหนูท้องเสียบ่อยเหลือเกินนะหนูก็จะต้องบางทีหนูแบบโอ๊ยพี่คะโทษทีหนูหายไปหนูท้องเสียแล้วท้องเสียเยอะต้องไปโรงพยาบาลไปเอายามาทานนะพี่เขาบอกว่าน้องอยู่ในทีวีเนาะมีของดีเยอะแยะไปหยิบไปขอพี่ฝ่ายขายเอาขมิ้นมาทานเนี่ยขมิ้นกับพริกไทยดำเนี่ยมาทานนะคะจะช่วยปรับสมดุล นะคะในกระเพาะลำไส้ของเราเนี่ยได้เป็นอย่างดีเนาะนะคะซึ่งอันนี้ทานแล้วก็ดีจริงๆค่ะไปช่วยปรับในเรื่องของยินหยางนะทำให้ระบบการขับถ่ายนะคะระบบเกี่ยวกับเรื่องทางเดินอาหารของเราระบบย่อยเนี่ยมันดีขึ้นแล้วหนูก็จะไม่ท้องเสียช่วยขับลมได้เป็นอย่างนี้ด้วยใครที่ชอบท้องอืดอารมณ์ว่าเพื่อนหนูนะโอ๊ยท้องป่องเลยมันอืดแก๊สนะคะทานขมิ้นนะคะช่วยได้ดีมากๆนะคะนะอันนี้ก็ถือเป็นประโยชน์หลักๆนะคะของน้องขมิ้นของเรานะคะน้องนะเพราะฉะนั้นนะคะใครที่เห็นว่าน้องมาทาผิวแล้วทำกับข้าวแล้วทานเข้าไปนะคะยังมีผลประโยชน์กับตัวเราได้มากมายอีกนะคะเพราะฉะนั้นนะอย่าลืมนะคะมาสั่งซื้อกันนะคะในเรื่องของขมิ้นนะคะโทเมริกกับไบโอเพปเปอร์มินคือขมิ้นกับพริกไทยดำเป็นของคู่กันนะคะวันนี้พริกไทยดำนะคะก็จะมีประโยชน์นะคะในเรื่องของนะคะช่วยทำให้นะคะเสริมภูมิคุ้มกันนะคะแล้วก็ไปช่วยเพิ่มธาตุไฟเนาะคนเรานะคะก็จะมีทั้งธาตุร้อนแล้วก็ธาตุเย็นเนาะเป็นยินหยางนะคะตามความเชื่อของคนจีนเนาะใช่ไหมคะเราทานพริกไทยดำเนี่ยก็จะช่วยทำให้นะคะไปเสริมทำให้บางคนชอบมือเท้าเย็นอะไรเงี้ยหรือว่าหนาวง่ายเลยนะตัวพริกไทยดำเนี่ยไปช่วยได้แล้วที่สำคัญคือฤทธิ์ความเผ็ดความร้อนของมันเนี่ยนะจำได้เวลาใครทานชอบทานซุปพระกระโดดกำแพงนะคะตัวพริกไทยดำเนี่ยไปช่วย

0: ให้นะคะร่างกายเรามันร้อนมันก็ไปฆ่าพวกเชื้อโรคเชื้อราไวรัสใครที่ชอบเป็นหวงเป็นหวัดฟึดฟัดเป็นภูมิแพ้นะคะตรงนี้ช่วยได้เลยแล้วส่วนใหญ่แล้วเนี่ยบางทีที่ท้องมีปัญหาเป็นสังเกตไหมว่าเวลาเราปวดท้องเราแบบว่าอาการเราท้องอืดหรือว่าเรามีอาการในเรื่องของว่ากระเพาะอาหารเราไม่ย่อยเอามือไปจับที่ท้องท้องเราจะเย็นๆแม่หนูเป็นตอนที่นั้นหนูเป็นกรดไหลย้อนท้องเราจะเย็นๆมันเหมือนท้องไม่สบายอันเนี้ยทานพริกไทยดำเข้าไปเขาก็จะไปช่วยเพิ่มนะคะความร้อนนี่แหละความร้อนเขาเนี่ยไปช่วยทำให้เราอุ่นเนาะแต่เวลาปวดท้องต้องเอากระเป๋าน้ำร้อนมาวางใช่ไหมพริกไทยดำนี่แหละค่ะก็เป็นตัวช่วยที่ทำให้นะคะไปเป็นมีฤทธิ์เพิ่มนะคะคุณภาพให้กับขมิ้นไปอีกนะคะทำให้กระเพาะลำไส้ระบบทางเดินอาหารเนี่ยทำงานได้ดียิ่งขึ้นอีกแล้วเขาก็มีสารต้านอนุมูลอิสระเหมือนกันนะคะแต่พริกไทยดำเนี่ยอาจจะเน้นในเรื่องของสารต้านอนุมูลอิสระเยอะก็จะดูแลเรื่องของพวกสารต้านมะเร็งเนาะนะคะขมิ้นอาจจะไปดูแลเรื่องของหัวโครงหัวเข่าเพราะฉะนั้นเนี่ยสองตัวนี้นะคะจึงเป็นสองตัวที่ช่วยนะคะทำงานประสานกันได้อย่างดีเยี่ยมมากๆเลยค่ะทีนี้เนี่ยนะคะเมื่อนะคะทั้งนะคะขมิ้นแล้วก็พริกไทยดำเนี่ยนะคะมาอยู่ในขวดเดียวกันแล้วเนาะแม่ๆอย่างที่บอกไปนะขมิ้นนะคะบำรุงตับใช่ไหมนะคะช่วยเรื่องข้อเข่าเสื่อมนะคะดูแลกันนะคะในเรื่องของนะกระเพาะลำไส้ใช่ไหมคะพริกไทยดำเมื่อกี้นะบอกไปแล้วนะคะมีความฤทธิ์เข้มข้นความร้อนเขาเนี่ยนะมีสารต้านอนุมูลอิสระนะคะช่วยดูแลเรื่องของมะเร็งนะคะในเรื่องของนะคะทำให้ดูแลระบบลำไส้การย่อยอาหารเราเหมือนกันนะคะทำให้ร่างกายเนี่ยไปปรับสมดุลระหว่างยินอย่างในร่างกายแล้วเนาะความร้อนของเขานะคะแล้วพริกไทยดำนะคะยังช่วยในเรื่องของอะไรเอ่ยยังช่วยในเรื่องของนะคะการที่เราเป็นไข้หวัดเนาะคัดจมูกจงจามนะคะตัวนี้ช่วยได้เป็นอย่างดีนะคะแล้วที่สำคัญนะคะใครที่มีเรื่องพวกเสมหงเสมหะลำคอก็ช่วยได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อมันมาอยู่ในรวมใน2ตัวรวมกันเนี่ยนะคะไออนุมูลอิสระที่มีอยู่ในขมิ้นเนี่ยนะคะก็ยังเพิ่มไปกับของนะคะพริกไทยดำอีกนะคะรวมกันเข้าไปเนี่ยก็ยิ่งทำให้มันดูแลนะคะไม่ใช่แค่เรื่องของสารต้านมะเร็งเนาะทีนี้ดูแลกันในเรื่องของนะคะขมิ้นก็จะดูแลเรื่องของข้อเข่านะคะพวกเส้นเอ็นต่างๆได้ด้วยนะคะแล้วอย่างที่หนูบอกไปนะคะพริกไทยดำนะคะเมื่อกี้บอกไปแล้วว่าพริกไทยดำเนี่ยเสริมแรงให้กับขมิ้นในเรื่องของการดูแลกระเพาะลำไส้เพราะว่าอะไรเพราะว่านะคะอย่างที่บอกว่าขมิ้นเนี่ยช่วยลดแก๊สใช่ไหมคะดูเรื่องระบบการย่อยอาหารระบบขับถ่ายไม่ให้เป็นโรคท้องส่งท้องเสียเนาะพริกไทยดำเนี่ยความร้อนเขาเนี่ยก็ไปช่วยทำให้นะคะการย่อยอาหารเนี่ยมันไปขับเคลื่อนนะคะทำให้เนี่ยการย่อยอาหารเนี่ยทำงานได้ดีขึ้นนะคะแล้วก็นะคะโรคของพวกแก๊สเนี่ยก็ยิ่งขับออกไปได้ง่ายมากขึ้นนั่นเองนะจ๊ะนะและที่สำคัญคืออย่างที่บอกนะคะพริกไทยดำเนี่ยนะคะยังช่วยนะคะในเรื่องของการที่คนที่เป็นหวงเป็นหวัดได้ด้วยนะคะแล้วก็เอาพริกไทยดำนะคะเชื่อหรือไม่ว่าเอาพริกไทยดำเนี่ยนะเอานี่นะทานคู่กับโรสแมรี่นะคะจะช่วยลดอาการเคล็ดขัดยอกได้เป็นอย่างดีนั่นหมายความว่านะคะเมื่อกี้บอกไปแล้วว่าขมิ้นเนี่ยก็ช่วยลดในเรื่องของการข้อเข่าเสื่อมพวกกล้ามเนื้อได้ใช่ไหมพริกไทยดำเนี่ยก็มีส่วนช่วยลดอาการปวดเคล็ดขัดยอกเพราะฉะนั้นมันมาอยู่ตัวรวมกัน2ตัวนะคะมันจึงช่วยกันนะคะไปดูแลในส่วนในเรื่องของกล้ามเนื้อเรื่องของกระดูกนะคะได้เป็นอย่างดีมากขึ้นนั่นเองนะคะนะแล้วพริกไทยดำเองนะคะก็มีนะคะส่วนช่วยในการเรื่องบำรุงท้องเฟ้อเหมือนกันซึ่งมีการเรียนแพทย์ทราบแล้วว่าพอมันผสมกับขมิ้นใช่ไหมมันช่วยทำให้แบบท้องอืดท้องเฟ้อเนี่ยมันดีขึ้นเพราะความร้อนเนี่ยนะคะมันไปช่วยขับลมออกมาเนาะนะคะแต่แล้วก็ขมิ้นเนี่ยอย่างที่รู้กันว่าขมิ้นเนี่ยเรามาทาผิวเราเหลืองใช่ไหมแล้วผิวเราจะได้สวยงามทานเข้าไปมันก็ช่วยบำรุงจากภายนอกสู่ภายในได้นะคะพริกไทยดำก็ช่วยทำให้ผิวเราผ่องใสนะคะสวยงามได้เหมือนกันรู้หรือเปล่าเพราะว่าอะไรเอ่ยว่าพริกไทยดำเนี่ยนะคะเขาจะช่วยนะคะไปช่วยกระจัดนะคะสารพิษต่างๆนะคะออกไปได้แล้วก็มีสารต้านแบคทีเรียสูงนะคะนั่นหมายความว่าเมื่อข้างในเรามันดีเนาะใช่ไหมคะท้องเราไม่เสียบางทีแบบผิวพรรณเราก็จะผ่องใสนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวพริกไทยดำเนี่ยก็ช่วยดูแลเรื่องของผิวพรรณได้เช่นเดียวกับขมิ้นเหมือนกันค่ะใน1ขวดนะคะพริกไทยดำเนาะกับขมิ้นของเรานะคะใน1ขวดทูเมอริกวิทไบโอพิพามีนนะคะกับขมิ้นชันแล้วก็พริกไทยดำเนี่ยนะคะมีทั้งหมด60เม็ดนะคะ60เม็ดนี้นะคะทานได้นะคะไปเลยนะคะ2เดือนเพราะว่าเวลารับประทานนะคะทานแค่วันละ1เม็ดเท่านั้นเองเนาะเพราะว่ามีฤทธิ์ร้อนเยอะนะคะบางทีเราทานของแบบที่มีฤทธิ์แบบร้อนมากไปในร่างกายมันก็จะปรับสมดุลมันก็จะเยอะไปเนาะเพราะฉะนั้นทานแค่ครั้งละวันละ1เม็ดหลังอาหารเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้น1ขวดเนี่ยทานไปได้ยาว2เดือนเลยนะแต่ถ้าใครบอกว่าช่วงนี้รู้สึกว่าขั้นเนื้อขั้นตัวนะคะอยากจะทานวันละ2เม็ดก็ได้ถ้าวันละ2เม็ดก็ทานได้1เดือนอยู่ดีนะคะเพราะฉะนั้นคุ้มมากๆนะคะกับตัวนะคะพริกไทยดำนะคะกับขมิ้นชันตัวนี้นะรีบนะคะโทรเข้ามาถามโทรเข้ามาสั่งกันยิ่งถ้าเห็นนะคะอยากดูราคาพิเศษก็รอดูกันในช่วง Net Shopping นะคะไลฟ์ของเราทุกวันนะคะเราก็จะได้ทราบโปรโมชั่นพิเศษจะได้มีไว้ไปดูแลสุขภาพที่บ้านกันนะคะ
1: ขมิ้นชันอุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุหลายชนิดเช่นวิตามิน A วิตามิน B1 วิตามิน B2 วิตามิน B3 วิตามิน C วิตามิน E ธาตุแคลเซียมธาตุฟอสฟอรัสธาตุเหล็กและเกลือแร่ต่างๆรวมไปถึงเส้นใยคาร์โบไฮเดรตและโปรตีนและมีคุณสมบัติทางยาที่รักษาอาการและโรคต่างๆได้หลายชนิดเช่นป้องกันมะเร็งบำรุงสมองหัวใจแก้อาการท้องอืดท้องเฟ้อและช่วยลดอาการอักเสบจากการเจ็บปวดต่างๆได้ซึ่งจากการศึกษาวิจัยยังพบอีกว่าร่างกายคนเรานั้นจะดูดซึมสารโคคามีนซึ่งเป็นสารสำคัญในขมิ้นชันได้ดีที่สุดถ้ารับประทานร่วมกับพริกไทยดำซึ่งเป็นสารที่มีอยู่ในขมิ้นชันได้ดีซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาของขมิ้นชันได้ดียิ่งขึ้นอีกด้วยNet Shopping จึงได้รวมนำเอาสุดยอดสมุนไพรทั้ง2ชนิดมาไว้เป็นหนึ่งเดียวกันเป็นออร่าทามาริกวิทไบโอเพปามีนขมิ้นชันพริกไทยดำสกัดแคปซูลที่ช่วยเร่งการดูดซึมคุณสมบัติของขมิ้นชันให้ทำงานได้ดีมากยิ่งขึ้นสั่งซื้อออร่าทามาริกวิทไบโอเพปามีนขมิ้นชันพริกไทยดำสกัดแคปซูลได้ที่ Net Shopping

0: ข่าวดีท่านสามารถรับชมรายการของ Net TV ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเพียงท่านเข้าเว็บไซต์ www.nettv.com ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถติดตามข่าวสารสาระบันเทิงจาก Net TV ได้ตลอดเวลาสดส่งตรงจากสถานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป www.nettv.com
1: Net 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัตเทอร์ไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่าพันเรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping

0: ับสนุนรายการโดยออร่าโอเมก้า3สารสกัดน้ำมันปลาชนิดเข้มข้นจากปลาขนาดเล็กสูตรเฉพาะของออร่าสั่งซื้อน้ำมันปลาสกัดออร่าโอเมก้า3ได้ที่แนทช้อปปิ้ง
1: เป็นไงอร่อยเหมือนเดิมปะ
2: อร่อยเหมือนเดิมจ้า
1: แต่เขาว่านะเขาน่าจะอร่อยกว่ากะเพรานี่อีก
2: จริงเหรอ
1: หยอกเล่นอร่อยกินเยอะๆนะ
2: กินหมดแล้วเนี่ย
1: ก็เพิ่มได้ไหมล่ะเบิ้ล
2: จะทำให้หรอ
1: ทำให้ได้ตลอดเลย
2: จะว่าไปเราสองคนก็ไม่ได้กินข้าวแบบนี้ด้วยกันมานานแล้วนะ
1: ช่วงนี้เขายุ่งๆอ่ะร้านกะเพราขายคนเดียวเลยอ่ะแต่ก็คิดถึงฟ้าใสตลอดนะ
2: เอาหน้าฟ้าใสเข้าใจฟอร์ม
3: โอ้ย
2: พี่สินเป็นไรอ่ะ
3: มดกัดเมื่อกี้มันก็มีมดนะสงสัยแถวนี้มันมีโต๊ะไหนหวานกันจังวะฮะมดเพิ่งมาเนี่ยนะ
1: แซวดิลุงนานๆที
2: ว่าแต่พวกพี่นั่งกันตั้งแต่เมื่อไหร่อะคะ
4: ตั้งแต่แรกแล้วแอบความรักบางตาเนี่ยมองไม่เห็นพวกกูเนี่ย
1: เออลุงกินอะไรปะเดี๋ยวผมนอนให้
3: โอ้มึงต้องเปลี่ยนเรื่องแล้วมันเขินแล้วคลิปๆๆๆเถอะอืม
5: โอ้ยอิจฉาคู่นี้เขาน่ารักอ่ะอยากมีแฟนบ้างอ่ะ
1: นี่นะพี่โมผมจะบอกให้ไม่มีอะไรในโลกนี้เลยนะที่ทำให้คู่เราสองคนเนี่ยทะเลาะกันเพราะเราเข้าใจกันใช่ไหม
5: อ
1: ื
5: ม
6: จ้ะเอาข้าวคอจานนึงครับ
2: โอ๊ต
6: เอ้าฟ้าใสเป๋บ้างไม่เจอนานเลย
2: เออสบายดีแล้วโอ๊ตเป็นไงบ้าง
6: ก็สบายดี
2: เอ้าแล้วโอ๊ตไปทำอะไรแถวนี้อ่ะ
6: พอดีเราไปจีนมาเราเลยเห็นและคิดถึงเลยเอาของฝากมาให้อ่ะ
2: แล้วโอ๊ตไปทำอะไรที่จีนมา
6: เราไปเที่ยวอ่ะ
2: ไปกับแฟนมาหรออ
6: ุ๊ยเราไปคนเดียวเรายังโสดอยู่เลยแล้วฟ้าใสอ่ะโสดยัง
1: นี่ก็นั่งด้วยกันอยู่เนี่ย
6: ขอโทษครับรักกันดีนะครับ
1: ดีมากด้วย
4: หัวตะพักมึงน่าไม่น่าจะดีนะมั้ง
5: สีนี่สีสวย
6: นี่เขาใส่น้องแก่ดูสิ
2: ได้ได้ได้ขอบคุณนะขนมจีนน้ำยา
6: ใช่นี่ซื้อมาจากเจ้าดังเลยนะ
3: ขนมจีนแม่มาลาเปล่า
6: ไม่ใช่ครับอันนี้แม่มาล่า
4: อ๋อมันเผ็ดๆหน่อยพี่มัน
6: ลองกินดูนะฟ้าใส
2: ขอบคุณนะจากจีน
6: ใช
1: ่กะเพราเอาไหมเนี่ย
6: เออไม่เอาแล้วครับ
3: เขาว่าเอาไหมครับจ
4: ีเออถึงว่าเสียงแข็งเนี่ย
2: เออโอ๊ตนั่งก่อนสิ
6: ได้สิ
1: อ๋อตรงนี้เลยเหรออ๋อ
4: พูดดีเออพร้อมทำคะแนนหน่อยไว
3: ้ไม่มีอะไรแล้วจะทำให้มึงทอกก็ได้อ่ะ
1: ยิ้มด้วยเหร
6: อจริงๆเรามีของฝากให้ฟ้าใสอีกนะ
2: อะไรอ่ะ
6: นี
2: ่เฮ้ย
6: พกติดตัวไว้ตลอดเลยนะ
2: ทำไมอ่ะ
6: มันช่วยเรื่องความรักอ่ะจะทำให้เจอแต่รักดี
1: ๆตอนนี้มันก็ดีอยู่แล้วมั้งผมว่าอันนี้ไม่ต้องหรอก
6: งั้นถ้าไม่เอาไม่เป็นไรนะฟ้าใส
2: อุ๊ยเอาสิของฝากจากเมืองจีนเลยนะโอ๊ต
6: เออจริงๆผมมีของฝากให้ทุกคนเลยนะครับ
4: เฮ้ย
6: เ
4: หรอใจเยี่ยม
6: อันนี้ของจานคงครับ
3: กระชาย
2: โสดหรือเปล่าลุง
3: บ้านจานคงเหรอ
6: ทำให้อายุยืนนะครับสุขภาพแข็งแรง
4: เขาไม่ต้องใช้หรอกนี่เขาสนิทยมทูตเขาอยู่ได้160ปีนะ
3: โอ้มึงก็จำได้เลย
6: ของพี่โมก็มีนะครับ
2: เฮ้ยมันคืออะไรอ่ะช่วยเรื่องอะไรหรอแผ่นทองเนี่ย
6: มันช่วยเรื่องการค้าขายครับ
2: โอ้ขอบคุณนะกำลังอยากรวยอยู่พอดีเลย
7: เฮ้ยพี่มีเปล่าอ่ะ
6: มีสิครับนี่เลย
3: อะไร
2: ไม
3: ้อะไรวะเนี่ย
6: เครื่องรางหนวดมังกรครับช่วยเสริมสร้างสมรรถเพศทางภาพ
4: สมรรถภาพทางเพศเปล่า
2: ดูแปลกๆเน
3: า
2: ะ
3: เขาให้ของเขาเหมือนรู้ว่ามึงเป็นอะไรอ่ะ
6: ปลอมก็มีนะครับ
1: พัดไว้ใช้ตอนร้อนเหรอ
6: ไม่ครับ อันนี้เอาไว้ปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายครับ
1: โอ้กำลังต้องการพอดีเลย
4: เฮ้ยไม่ได้พัดอยู่แล้วตัวเองหายไปนะ
1: ดีขนาดนี้หายไปไหน
6: ฟ้าใสเดี๋ยวเรากลับก่อนนะ
2: เอ้าทำไมรีบกลับอะโอ๊ตเพิ่งจะมาเอง

0: ู้สึกเพลีย
1: โอเคงั้นก็พักผ่อนเยอะๆนะ
0: งั้นไว้ว่างๆเดี๋ยวรอมาหาใหม่นะ
2: โอ้ยฟ้าใสไม่ค่อยว่างหรอครับจริงๆไม่ต้องมาก็ได้
3: อ
2: ้
3: าวอะไรเนี่ย
1: ฟ้อง
0: งั้นผมไม่รบกวนแล้วครับทุกคนเจอกันนะครับ
4: สวัสดีครับสวัสดีครับ
1: ค่ะ
4: มันซิ้วจากมือกิน

ฟ้าทลายโจรเป็นไม้ล้มลุกสูง 30-70 เซนติเมตรทุกส่วนมีรสขมกิ่งเป็นใบสี่เหลี่ยมแผ่นใบสีเขียวเข้มเป็นมันกลีบดอกสีขาวผลเป็นฝักและเมื่อแก่ก็จะเป็นสีน้ำตาลภายในจะมีเมล็ด

0: และจำนวนมากส่วนที่ใช้เป็นยาก็คือทางต้นครับตั้งแต่ใบสดใบแห้งใบจะเก็บมาใช้เมื่อต้นมีอายุได้ 3-5 เดือนใบฟ้าทะลายโจรนี้จะมีสารเคมีประกอบอยู่หลายประเภทแต่ที่เป็นสารสำคัญในการออกฤทธิ์ก็คือสารกลุ่มแลคโตนมีสารแอนโดกราฟโฟไลด์สารนิโอแอนโดกราฟโฟไลด์โฟทีนดีออกซีแอนโดกราฟโฟไลด์ฟ้าทะลายโจรยังเป็นยาสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติของประเทศไทยโดยมีข้อบ่งใช้คือ 1. บรรเทาอาการของโรคหวัดเช่นปวดเมื่อยกล้ามเนื้อน้ำมูกไหล 2. บรรเทาอาการเจ็บคอ 3. บรรเทาอาการท้องเสียชนิดไม่ติดเชื้อประสิทธิผลในการบรรเทาอาการไข้เจ็บคอของฟ้าทลายโจรน่าจะเกิดจากฤทธิ์ลดไข้และฤทธิ์ต้านการอักเสบมากกว่าฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรียดังนั้นเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ป่วยได้รับอันตรายที่เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียหากท่านติดต่อกัน2วันแล้วอาการไม่ดีขึ้นคุณรีบไปพบแพทย์เพราะอาจจะมีการติดเชื้อแบคทีเรียร่วมด้วยครับ
1: สวัสดีค่ะเมื่อพูดถึงยาสมุนไพรนะคะหลายๆท่านอาจจะคิดว่าเราต้องรับประทานครั้งละหลายๆเม็ดนะคะเพื่อให้ได้ผลในการรักษาค่ะในส่วนนี้นะคะคุณดลยามีความคิดเห็นอย่างไรบ้างคะ
2: ก็เห็นจะจริงเลยนะคะเพราะว่าคนสมัยก่อนเนี่ยเวลาทานสมุนไพรทีนะคะเขาจะนิยมนำสมุนไพรเนี่ยมาบดเป็นผงๆแล้วก็ปั้นเป็นลูกกลอนหรือว่าจะบดใส่แคปซูลก็แล้วแต่นะคะการทานแต่ละครั้งนี่ก็เลยจะต้องทานครั้งละมากๆค่ะอย่างฟ้าทะลายโจรเองก็เหมือนกันนะคะถ้าจะทานให้ได้ผลในเรื่องของการบรรเทาหวัดและการเจ็บคอแล้วน่ะจำเป็นจะต้องได้รับแอนโดกราฟไรอย่างน้อยไม่ต่ำกว่า60มิลลิกรัมต่อวันการทานฟ้าทะลายโจรก็เลยจะต้องทาน4เม็ด4เวลาแล้วก็ต้องทานต่อเนื่องกัน 5-7 วันด้วยนะคะความนิยมในการทานสมุนไพรก็เลยยังน้อยอยู่ค่ะปัจจุบันนะคะมีการนำเทคโนโลยีการสกัดสารสำคัญออกจากฟ้าทะลายโจร นะคะเพื่อลดปริมาณการทานสมุนไพรเยอะๆลงแล้วก็ขจัดสารที่ไม่ต้องการออกด้วยค่ะ
1: ฟ้าทลายโจรนะคะมีการนำเทคโนโลยีดังกล่าวมาใช้ยังไงบ้างคะ
2: ค่ะเทคโนโลยีเนี่ยนะคะเขาควบคุมปริมาณแอนโดกราฟไลน์นะคะให้ได้1แคปซูลเนี่ยไม่ต่ำกว่า20มิลลิกรัมค่ะการทานก็น้อยลงนะคะก็ทานเพียงแค่1เม็ดเวลา3ครั้งเท่านั้นนะคะเพิ่มความร่วมมือในการใช้ยาของคนไข้ได้เป็นอย่างดีค่ะ
1: แล้วเรื่องของรสชาติล่ะคะฟ้าทลายโจรเนี่ยคือเท่าที่ทราบมาจะมีรสชาติที่ค่อนข้างขมนะคะแบบนี้มีวิธีการยังไงบ้างไหมคะที่จะทำให้ฟ้าทลายโจรเนี่ยสามารถที่จะรับประทานได้ง่ายขึ้นนะคะ
2: ก็รสชาติของฟ้าทลายโจรเนี่ยสมัยก่อนเวลาเขาทานนะคะเขานิยมนำมาต้มค่ะรสชาติของฟ้าทลายโจรเขาก็ขมอยู่แล้วนะคะซึ่งปัจจุบันมีการนำเทคโนโลยีดังกล่าวนะคะบรรจุใส่แคปซูลก็สะดวกมากในการรับประทานนะคะก็กลืนทั้งเม็ดค่ะแล้วก็ดื่มน้ำตามรสขมของฟ้าทลายโจรก็จะไม่มีค่ะ
1: มีการศึกษาวิจัยไหมคะว่าสมุนไพรฟ้าทลายโจรนะคะสามารถช่วยป้องกันหวัดได้อะค่ะ
2: ค่ะมีการศึกษาวิจัยในเมืองหนาวนะคะโดยเขากำหนดให้ทานฟ้าทลายโจรเพียงแค่วันละ20มิลลิกรัมต่อ1แคปซูลโดยรับประทานต่อเนื่องกันทุกๆวันนะคะพบว่าหลังจากทานต่อเนื่องกัน3วันเนี่ยอุบัติการณ์การเกิดหวัดเนี่ยลดลงอย่างมีนัยยะสำคัญทางสถิติค่ะ
3: ฟ้าทลายโจรเป็นสมุนไพรสีเขียวรสขมจัดจนขึ้นชื่อว่าเป็นราชาแห่งความขมในวงการแพทย์จีนได้ยกฟ้าทลายโจรขึ้นทำเนียบเป็นยาตำราหลวงที่มีสรรพคุณโดดเด่นมากตัวหนึ่งสำหรับประเทศไทยฟ้าทลายโจรอยู่กับคนไทยมาอย่างยาวนานฟ้าทลายโจรเป็นพืชล้มลุกต้นเป็นสี่เหลี่ยมแตกกิ่งมากทุกส่วนของต้นมีรสขมใบสีเขียวเข้มเป็นมันออกดอกเป็นช่อที่ปลายกิ่งและตามซอกใบผลฟ้าทลายโจรเป็นฝักคล้ายกับฝักดอกต้อยติ่งฟ้าทลายโจรสามารถใช้ได้ทั้งแบบสดและแบบแห้งโดยสามารถนำมาใช้ได้ทั้งรากต้นใบดอกผลซึ่งในปัจจุบันได้มีการพัฒนารูปแบบของฟ้าทลายโจรหลายรูปแบบเช่นผงอัดเม็ดแคปซูลเพื่อสะดวกต่อการรับประทานตำรายาไทยระบุว่าฟ้าทลายโจรมีสรรพคุณทางยาในการรักษาไข้ไข้หวัดดับพิษร้อนอาการไอเจ็บคออักเสบต่อมทอนซิลอักเสบฟ้าทลายโจรยังถูกจัดเป็นยาในบัญชียาหลักแห่งชาติโดยระบุว่าเป็นยากลุ่มบรรเทาอาการท้องเสียและยารักษากลุ่มอาการของระบบทางเดินหายใจอีกด้วย